0: การปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยอยู่ภายในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญค่ะ
1: ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ย้ำเราเป็นทีมเดียวกันยึดความปลอดภัยความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงโดยย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกทม.เพียงอย่างเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงาน
2: อยากให้ทุกหน่วยงานได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชาติชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่จะทำให้ความเดือดร้อนทั้งหลายของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายให้เร็วที่สุดนะครับช่วงนี้เท่าที่รับฟังมาก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือปริมาณฝนที่มากเกินกว่าที่ระบบการระบายน้ำจะรองรับได้นะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมรวมไปถึงน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่หลากหลายลงมานะครับแล้วก็ความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ดังนั้นการบริหารจัดการก็คงต้องรวมกันทั้งระบบนะครับทำงานแยกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที
1: ่รัฐมนตรีนะคะกำชับว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีทั้งฝนปริมาณมากน้ำสะสมน้ำจากตอนบนและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำจึงต้องบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยแก้ปัญหาแยกส่วนพร้อมสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้า
2: โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุดผมขอชื่นชมนะครับติดตามจากการรายงานแล้วก็จากข่าวเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดให้มีให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำยวดยานพาหนะของพวกเขาไปจอดนะครับตามอาคารที่จอดรถต่างๆของทางราชการนะได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนว่าท่านได้คิดลึกไปกว่าเรื่องของการเยียวยาการดูแลเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารยารักษาโรคอะไรต่าง
1: กล่าวด้วยนะคะว่าในด้านงบประมาณหากกรุงเทพหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้และรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลัง

0: เพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทางนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที่ส่วนการบริหารน้ำนายกรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานและกทมเชื่อมการทำงานในระดับปฏิบัติอย่างใกล้ชิดทั้งการสูบระบายการผันน้ำและการระบายออกสู่ทะเลโดยห้ามแก้ปัญหาพื้นที่หนึ่งและผลักภาระไปที่อีกจังหวัดหนึ่งพร้อมย้ำว่าต้องดูทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและพื้นที่เศรษฐกิจเป็นระบบเดียวกันสำหรับแนวโน้มสถานการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานในที่ประชุมประเมินว่าฝนยังมีโอกาสตกหนักในบางพื้นที่ช่วงวันที่26กันยายนก่อนมีแนวโน้มลดความรุนแรงลงในวันถัดไปขณะที่กรุงเทพและพื้นที่ภาคกลางบางส่วนยังต้องใช้เวลาเร่งระบายน้ำและติดตามน้ำจากตอนบนอย่างใกล้ชิดต่ออีกระยะหนึ่งค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมด่วนสั่งการให้กรุงเทพมหานครระดมกำลังเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่พร้อมเตรียมศูนย์พักพิงและแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหลังน้ำท่วมกระทบชีวิตประชาชนในหลายพื้นที่ค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานของกรุงเทพมหานครในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์รองผู้ว่าทวิดากล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรระดับน้ำโดยรวมยังทรงตัวเนื่องจากยังมีฝนตกเป็นระยะกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าหลายพื้นที่จะเริ่มมีระดับน้ำลดลงขณะนี้มีจุดน้ำท่วมขังระดับสูงประมาณ20จุดซึ่งรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้กรุงเทพมหานครจัดรถยกสูงและรถ4คูณ4สนับสนุนการอพยพโดยเน้นกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดศูนย์พักพิงและจัดรถรับส่งประชาชนจากพื้นที่น้ำสูงไปยังจุดที่สามารถเดินทางต่อได้รวมถึงต้องเตรียมเครื่องนอนเพิ่มเติมประมาณ 3,000 ชุดเพื่อรองรับผู้ประสบภัยด้านการแพทย์สำนักอนามัยจัดทีมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและประสานการแพทย์ฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669ตามความจำเป็นขณะที่ด้านการสนับสนุนนายชัยชนกกล่าวว่ากระทรวงพร้อมเร่งจัดหาสิ่งของที่กรุงเทพมหานครต้องการประสานหน่วยงานด้านไฟฟ้าและสนับสนุนทรัพยากรจาก NT และไปรษณีย์ไทยทั้งอาคารรถยกสูงและบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานครสำหรับการแจ้งข้อมูลประชาชนนะคะกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลศูนย์พักพิงแยกรายเขตเพื่อส่งผ่านระบบ Cellbox Crash โดยจะระบุที่ตั้งศูนย์จำนวนรองรับจำนวนผู้เข้าพักและจำนวนที่ว่างเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ตรงกับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: และเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.นะคะพร้อมยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกทม.ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กทม.และปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารของกทม.นะคะได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกทม.ในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันกทม.ขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตยกระดับการจัดการสถานการณ์อุทกภัยรองรับฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้รวดเร็วเป็นระบบและเหมาะสมกับสถานการณ์นอกจากนี้สำนักการศึกษากทม.ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437แห่งในวันจันทร์ที่28กันยายน2569และให้จัดการสอนชดเชยในภายหลังการปิดเรียนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในโรงเรียนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ก็ได้ออกประกาศระบุว่าด้วยเหตุสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมขณะนี้ซึ่งจะมีผลไปถึงต้นสัปดาห์หน้าดังนั้นหากไม่มีภารกิจที่จำเป็นส่วนราชการอาจพิจารณาให้ข้าราชการ work from home 100% ในช่วงวันที่28ถึง29กันยายน2569ได้แนวทางดังกล่าวเปิดให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือกรณีที่ไม่มีภารกิจจำเป็นเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเดินทางของข้าราชการในช่วงที่หลายพื้นที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมค่ะ
1: ส่วนทางด้านผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะก็สั่งการให้กรมพลาธิการทหารอากาศนั้นจัดทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยค่ะโดยทางด้านของพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศก็สั่งการให้ทางกรมพลาธิการทหารอากาศดำเนินการจัดทำอาหารกล่องปรุงสุกใหม่มื้อละ 2,000 ชุดเพื่อแจกจ่ายให้แก่กำลังพลครอบครัวและพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเริ่มมื้อแรกในมื้อเย็นวันที่26กันยายน2569เวลา 18:30 นและในวันที่27กันยายน2569จะดำเนินการแจกจ่าย3มื้อในเวลา 8:00 น 11:30 และเวลา 18:30 โดยจะดำเนินการผลิตแจกจ่ายต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้นะคะกรมพลาธิการทหารอากาศจัดตั้งจุดบริการอาหารกล่องและน้ำดื่มจำนวน2จุดที่อาคารสวัสดิการทูปะเตมีท่าดินแดงมื้อละ 1,000 ชุดและที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรทุ่งสีกันมื้อละ 1,000 ชุดขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้รับการประสานขอความช่วยเหลือให้เขาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงอายุวัย82ปีและมีโรคประจำตัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยจึงได้จัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ฐานอากาศกำลังพลและยานพาหนะเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังกล่าวณชุมชนบ้านมั่นคงเปรมประชานุสรณ์ถนนสงประภาเขตดอนเมืองไปยังอาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปลอดภัยค่ะ
0: และในช่วงเช้าวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกสลับหยุดเป็นระยะขณะที่กลุ่มฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-3 ชั่วโมงข้างหน้าโดยฝนส่วนใหญ่เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่14เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกสลับหยุดเป็นระยะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได
1: ้ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำให้ติดตามกันต่อค่ะ

ชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมารับชม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรีค่ะขณะนี้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีตอนนี้สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมเร่งนำถุงยางชีพอาหารแห้งและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับประชาชนค่ะนายวีรพงศ์ฤทธิ์โรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองชัยนาทป่าสักฝั่งซ้ายอำเภอบ้านหมี่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะที่บ้านหนองกระเบียนน้อยหมู่ที่4และหมู่ที่7ตำบลหนองเมืองพบว่ากระแสน้ำได้กัดเซาะถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่โดยมีบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า50หลังคาเรือนทางนี้เนื่องจากบริเวณจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่รองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลหลากมาจากอำเภอสะโบดและอำเภอโคกสำโรงเบื้องต้นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นได้สร้างถนนชั่วคราวเพื่อสัญจรในเบื้องต้นโดยหลังจากน้ำลดจะประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปจากนั้นนะคะคณะได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ตำบลบ้านกล้วยซึ่งเป็นจุดเปราะบางมีลักษณะตลิ่งต่ำทำให้มวลน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่ได้ประชาชนในพื้นที่จึงได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อทำเป็นผนังกั้นน้ำป้องกันน้ำล้นตลิ่งและตำบลผู้คาเนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มวิกฤตหนักขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยามีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงขึ้นถึง 1,950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับในพื้นที่ก็มีฝนตกสะสมต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นทางจังหวัดลพบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำถุงยางชีพอาหารแห้งและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตาคลีและอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะนายวิทยาจันทร์เสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักฝนตกสะสมในพื้นที่และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วโดยจังหวัดได้จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้านกองร้อยมณฑลทหารบกที่18ก็นำกำลังพลจิตอาสาจำนวน20นายลงพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนมุ่งเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังได้ช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านและสัมภาระต่างๆออกจากบริเวณที่มีน้ำท่วมไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: และจากสถานการณ์ฝนตกหนักจนส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่นะคะภาครัฐได้ระดมสรรพกำลังจาก20กระทรวงเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบโดยประสานความร่วมมือผู้ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเร่งด่วนการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการสนธิกำลังจากหลายภาคส่วนนะคะอาทิกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้อำเภอในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมกำลังฝ่ายปกครองเพื่อช่วยอพยพประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงกระทรวงกลาโหมระดมกำลังพลกว่า 10,000 นายพร้อมรถกว่า 1,000 คันลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการบริหารจัดการน้ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพควบคู่ไปกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีตลอดจนกระทรวงคมนาคมสำรวจเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อติดตั้งป้ายเตือนและป้ายทางเลี่ยง สำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ศูนย์พักพิงด้านกระทรวงสาธารณสุขสั่งสถานพยาบาลสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนในช่วงวิกฤต
0: พาไปที่จังหวัดสระแก้วนะคะเกิดเหตุจระเข้นั้นหลุด4ตัวค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งเร่งติดตามจระเข้ที่หลุดทั้ง4ตัวนะคะพร้อมกับระดมทีมในการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีจระเข้จำนวน4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้ง4ตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นมีรายงานพบจระเข้จำนวน4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณโกลเด้นเพรสนาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วซึ่งขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายสุชาติกล่าวว่าหลังได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีโดยขณะนี้ทีมปฏิบัติการอยู่ระหว่างเฝ้าติดตามเส้นทางและพฤติกรรมของจระเข้พร้อมวางกำลังเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่เสี่ยงซึ่งขอความร่วมมือประชาชนอย่าลงน้ำอย่าเข้าใกล้และอย่าพยายามจับหรือไล่จระเข้ด้วยตัวเองเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้การมองเห็นและการเข้าถึงพื้นที่ทำได้ยากทางนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระดมกำลังเข้าดำเนินการอย่างเต็มที่และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะสามารถควบคุมจระเข้ทั้ง4ตัวได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: แม้วิทยาศาสตร์อาจไม่สามารถทำนายภาพของโลกใน20ปีข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์นะคะแต่สิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนในวันนี้คือความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าไปตลอดกาลและการรู้ล่วงหน้าคือโอกาสสำคัญที่สุดของมนุษย์ในการเตรียมพร้อมปรับตัวและลดความสูญเสียก่อนวิกฤตจะมาถึงติดตามได้จากรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญค่ะ

0: ้งแต่ปลายปี2569จนถึงต้นปีหน้าทั่วโลกจะได้สัมผัสซูเปอร์เอลนิโญปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เพิ่มอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นและทำให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนจนเกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วถี่และรุนแรงมากขึ้นทั้งคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่ทำให้หลายประเทศในยุโรปเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขณะที่บริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกหรือวงแหวนแห่งไฟพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวและแหล่งภูเขาไฟจำนวนมากของโลกก็ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องรวมถึงทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนเกิดมวลน้ำและโคลนไหลทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างทำลายบ้านเรือนและชุมชนคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากเหตุการณ์เหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงสัญญาณเตือนแต่กำลังสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนไปและเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องเตรียมรับมือมากขึ้นในอนาคตนักวิจัยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มองโลกในอีก 10-20 ปีข้างหน้าพบว่ายังไม่ต่างจากปัจจุบันมากนักแต่แนวโน้มที่ชัดเจนคือเกิดสภาพอากาศสุดขั้วที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกทั้งคลื่นความร้อนน้ำท่วมภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆที่มีโอกาสเกิดสลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก
1: แทนที่ว่าลักษณะของสภาพอากาศเนี่ยจะกระจุกตัวมันก็คือทำการอะไรกระจายตัวออกไปพอกระจายตัวก็เกิดค่าเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นอันนี้คือเป็นเหตุผลง่ายๆว่าทำไมเนี่ยเรามีเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์หรือความถี่เหตุการณ์อากาศสุดขั้วเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าไอ้น้ำมากขึ้นในบรรยากาศความร้อนในบรรยากาศมากขึ้นธรรมชาติเนี่ยก็พยายามที่จะจัดสรรให้มันเข้าสู่ภาวะสมดุลอีควิลิเบียมกลไกอันนึงก็คือว่ามีความแปรปรวนมากขึ้นพอมีความแปรปรวนมันก็จะแปรปรวนไปทางบวกมากขึ้นแปรปรวนไปทางลบมากขึ้นแทนที่ว่าจะกระจุกตัวแล้วก็จะพบมากขึ้นภัยแล้งแล้วก็ฝนตกหนัก
0: ขณะที่นานาประเทศทั่วโลกพยายามร่วมกันหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำหนดแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศไทยเองแม้มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 0.7 ของการปล่อยทั่วโลกแต่ก็พยายามแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังเพราะวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งและคงไม่มีทางสำเร็จหากประเทศมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐอเมริกาอินเดียและรัสเซียซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกไม่ลงมือลดการปล่อยอย่างจริงจังการขับเคลื่อนร่วมกันของกลุ่มประเทศเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายกอบกู้โลกของประชาคมโลกเกิดขึ้นได้จริง
1: Climate Change Mitigation อาจจะไม่ได้เราจะไม่ได้มีบทบาทมากแต่เราแสดงสปิริตการมีส่วนร่วมเราต้องพึ่งพี่ใหญ่ที่ปล่อยเยอะๆก็คือจีนอเมริกาอินเดียถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท็อป4ก็จะมีรัสเซียด้วยในลักษณะรายประเทศนะเราจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากแต่เราก็มีสปิริตแล้วเราก็ไม่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของการปรับตัวนะมันไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นจะต้องไปอย่างนั้นแล้วก็ในภาคพลังงานอย่างเงี้ยในเรื่องของ Mitigation การมีส่วนร่วมก็ปรับมาเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะหรือมีวิธีการมากขึ้น
0: แม้ในอีก20ปีข้างหน้าวิทยาศาสตร์อาจไม่สามารถทำนายได้ว่าโลกใบนี้จะหมุนไปในทิศทางใดหรือสภาพอากาศสุดขั้วจะทวีความรุนแรงอีกกี่เท่าตัวแต่สิ่งที่ชัดเจนสุดในวันนี้คือความเสี่ยงได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงการรู้เท่าทันความเสี่ยงล่วงหน้าคือโอกาสเดียวที่มนุษย์จะสามารถเตรียมพร้อมปรับตัวและลดความสูญเสียเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาให้สัมภาษณ์ถึงนางอองซานซูจีแต่ไม่ได้รับปากเรื่องการปล่อยตัวนายมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาให้สัมภาษณ์กับสื่อตะวันตกเป็นครั้งแรกโดยเขากล่าวว่าได้ผ่อนปรนอย่างมากต่อนางอองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนแต่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะปล่อยตัวส่วนการพิจารณานิรโทษกรรมนายมินอองไลกล่าวว่าขึ้นอยู่กับนางซูจีพร้อมระบุว่าอาจมีการทบทวนใหม่หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งทางนี้นางซูจียังอยู่ระหว่างการชดใช้โทษจำคุกหลังถูกตัดสินความผิดจากหลายข้อหาซึ่งเธอปฏิเสธว่าเป็นข้อกล่าวหาที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวในมินออนไลน์ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งเมียนมาในปี2563ซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายเป็นสมัยที่2โดยเขาย้ำข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งและเรื่องการเลือกตั้งครั้งนั้นว่าเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามผู้สังเกตการทั้งในประเทศและต่างประเทศระบุว่าการเลือกตั้งโดยรวมเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรม
2: กรณีพิพาทระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกับสื่อมวลชนยังไม่จบนะคะล่าสุดทรัมป์ไม่อนุญาตให้สื่อใหญ่ต่างๆที่หมุนเวียนกันส่วนกลางหรือเพลสพูลติดตามไปทำข่าวของเขาในภารกิจการเดินทางไปยังรัฐเทนเนสซีเมื่อวานนี้โดยทรัมป์อนุญาตให้สื่อโทรทัศน์เล็กๆอย่างลินเดลทีวีซึ่งเป็นสื่อที่สนับสนุนเขาอย่างเหนียวแน่นร่วมเดินทางและติดตามเขาไปได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นจากเดิมที่ลำดับสื่อที่จะต้องร่วมเดินทางติดตามไปด้วยนั้นเป็นลำดับของ CNNท่าทีเพิกเฉยสื่อใหญ่ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่มีสถานีโทรทัศน์อย่างน้อย5แห่งได้ประกาศยืนเคียงข้าง CNN ด้วยการงดการทำข่าวในระบบข่าวส่วนกลางของทำเนียบขาวเป็นการชั่วคราวโดยเป็นการประท้วงที่ทรัมป์ได้สั่งแบนสื่อใหญ่3สำนักได้แก่ CNN, MS Now และ Politico ในการเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวก่อนหน้านี้ก่อนที่ศาลสหรัฐจะสั่งให้ทำเนียบขาวคืนสิทธิ์การทำข่าวให้แก่สำนักข่าวทั้ง3แห่งอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานว่าไม่เพียงทรัมป์จะเพิกเฉยต่อการประท้วงของบรรดาสื่อใหญ่เท่านั้นเขายังเตรียมที่จะจัดการออกอากาศในช่องข่าวของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอีกด้วยซึ่งจะไม่ต้องพึ่งพาการทำข่าวของสำนักข่าวอื่นๆอีกต่อไปโดยทรัมป์บอกว่าการเสนอข่าวด้วยตนเองจะทำให้โลกได้รับรู้ความจริงจากปากของเขาโดยที่ไม่ต้องผ่านการบิดเบือนจากสื่อบางแขนงที่เขาได้กล่าวหาว่าเสนอแต่ข่าวเท็จและข่าวที่มุ่งทำลายภาพลักษณ์ของตัวเขา
1: OpenAI ยอมรับว่าระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Agent ของตนไม่ปลอดภัยในเวลานี้จึงได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและองค์กรต่างๆหลายสิบแห่งทั่วโลกให้ระวัง AI Agent เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างไม่เหมาะสมโดยที่ผ่านมาพบว่า AI Agent ของตนพยายามเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆรวมถึงตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐและกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐด้วยซึ่งก็เป็นไปเพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลในการนำมาประมวลผลสำหรับเป็นชุดข้อมูลแก่ผู้ใช้งานแต่วิธีการดำเนินการเป็นไปอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม OpenAI บอกว่าจะไม่เปิดเผยรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อไม่ให้ภายนอกได้ล่วงรู้ถึงรายละเอียดของความเสียหายซึ่งจะก่อความกังวลเป็นวงกว้างแต่ก็มีออสเตรเลียที่ออกมาเปิดเผยว่า AI Agent ของ OpenAI ได้เข้าถึงข้อมูลภายในของ Medicare ซึ่งเป็นโครงการประกันสุขภาพที่ดำเนินการโดยรัฐบาลทางนี้ OpenAI เป็นเจ้าของ ChatGPT มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโกของสหรัฐบริหารโดยนายแซมอัสแมนที่เป็นทั้ง CEO และผู้ร่วมก่อตั้งและมี Microsoft เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดซึ่งทำให้ Microsoft สามารถนำ ChatGPT ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ด้วย
2: ไปติดตามข่าวกีฬาเช้านี้กันกับคุณโก้คชพลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีสองท่านนะครับเมื่อวานนี้มีเหรียญทองประวัติศาสตร์ในเอเชียนเกมแล้วนะครับเป็นเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายคว้าได้เป็นครั้งแรกในการแข่งขันเอเชียนเกมครับ
2: เชิญค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนจะไปดูผลการแข่งขันเอเชียนเกมไปดูผลงานของคนนี้กันก่อนเลยครับเพชรโกศลกรีนสิดะนะครับแชมป์โลกมวยสากลชาวไทยรักษาแชมป์ IBF ไว้ได้ด้วยการชนะ TKO ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ครับเป็นการแข่งขันมวย

0: สากลอาชีพในศึกป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ฟลายเวท108ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF นะครับระหว่างเพชรโกศลกฤษดาครับเจ้าของแชมป์โลกชาวไทยพบกับมาร์ควิสเลสผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ที่เมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเกมคู่นี้ช่วงยกแรกทั้งคู่ก็ระวังตัวนะครับเพชรโกศลมีออกจังหวะซ้ายนำและขวาตามกระทั่งในยกที่2ครับเพชรโกศลกฤษดาปล่อยหมัดขวาเข้าที่วิสเลสอย่างจังครับกรรมการลงไปนับ8ถึง2ครั้งและก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยครับตามไปรัวหมัดใส่เป็นชุดจนกรรมการโคจิทานากะผู้ชี้ขาดบนเวทีตัดสินใจโบกมือยุติการชกครับชูมือให้เพชรโกศลนักชกจากศรีสะเกษเป็นผู้ชนะ TKO ในยกที่2ป้องกันแชมป์เข็มขัดแชมป์โลกไว้ได้นะครับเป็นครั้งที่2ได้สำเร็จหลังได้รับชัยชนะเพชรโกศลและก็ภูมิโกศลเศษครับเทรนเนอร์ชาวไทยก็ดีใจนะครับด้วยการโชว์ม้วนหน้าบนเวทีพร้อมกันเลยครับหลังจบการชกเพชรโกศลหรือว่าธนงศักดิ์สิมศรีนะครับแชมป์โลกมวยสากลคนที่50ของประเทศไทยและแชมป์โลกสถาบันหลักเพียงคนเดียวของไทยในปัจจุบันก็เปิดใจด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกกำลังใจครับพร้อมย้ำความหมายของเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้ว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นความภาคภูมิใจที่อยากส่งต่อให้คนไทยทุกคนนะครับดีใจมากครับที่สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ซึ่งเข็มขัดเส้นนี้มีความหมายมากอยากจะฝึกซ้อมมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จครับไปดูเหรียญทองประวัติศาสตร์ในเอเชียนเกมนะครับเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนะครับคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในศึกเอเชียนเกมครับไปชมการขันวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศครับจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย23ปีครับเร่งความเร็วในช่วงท้ายนะครับไล่แซงคู่แข่งและก็ทะยานพุ่งเข้าเส้นชัยด้วยสถิติ 44.90 วินาทีครับดีที่สุดของตนเองและคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายเอเชียนเกม2026กลายเป็นนักกรีฑาไทยคนแรกครับที่คว้าเหรียญทองประเภทนี้นะครับในเอเชียนเกมได้สำเร็จและจากชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยนะครับก่อนหน้านี้เป็นบิวภูริพลบุญสอนครับคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรและในเย็นวันนี้ครับบิวภูริพลบุญสอนจะลงแข่งวิ่ง200เมตรรอบชิงชนะเลิศเริ่มในเวลา 17:35 นาทีก่อนหน้านี้ในรอบคัดเลือกก็ทำเวลาเป็นสถิติเอเชียนเกมมาแล้วด้วยนะครับส่วนเหรียญเงินวิ่ง400เมตรเป็นของสุไลมานอับดุลลามานนะครับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สถิติ 44.99 วินาทีนะครับเหรียญทองแดงเป็นยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นครับ 45.22 วินาทีสำหรับกีฬาซีเกมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันก็คว้าแชมป์วิ่ง400เมตรชายด้วยสถิติ 45.13 วินาทีนะครับเป็นสถิติของซีเกมด้วยครับตอนที่ยกน้ำหนักเลยนะครับวีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น70กิโลกรัมชายเอเชียนเกมครับกีฬายกน้ำหนักที่นากุย่าซิตี้เทรดแอนด์อินดัสทรีในเมืองนากุย่าประเทศญี่ปุ่นในรุ่น75กิโลกรัมชายกลุ่ม A ครับไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลจากเวฟนะครับวีรพลวิชุมาดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิก2024ในรุ่น73กิโลกรัมโดยในท่าสแนชยกรวด3ครั้งผ่านทั้งหมดครับ155กิโลกรัม158กิโลกรัมและสถิติดีที่สุด160กิโลกรัมตามลำดับซึ่งจบสถิติเท่ากับอับดุลลาลามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียขณะที่ลีชองซองจากเกาหลีเหนือสถิติสูงสุดในท่านี้162กิโลกรัมนะครับไปต่อที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กวีรพลครับเรียกเหล็กครั้งแรกที่200กิโลกรัมแต่ยกไม่ผ่านครับครั้งที่2กลับมาแก้ตัวสำเร็จและก็ครั้งที่3เรียกที่205กิโลกรัมยกผ่านได้อีกครั้งครับแต่ไม่เพียงพอจะคว้าเหรียญทองนะครับเนื่องจากอินโดนีเซียขึ้นมายกครั้งที่2ผ่านที่206กิโลกรัมแซงคว้าเหรียญทองไปครองและไม่ขอยกในครั้งที่3ครับสถิติน้ำหนักรวม366กิโลกรัมทำลายสถิติโลกด้วยครับโดยวีรพลรับเหรียญเงินนะครับน้ำหนักรวม365กิโลกรัมสรุปท่าสแนช160กิโลกรัมครับคลีนเจิร์ก205กิโลกรัมส่วนลีชองซองจากเกาหลีเหนือได้เหรียญทองแดงนะครับ 357กิโลกรัมซึ่งในคลีนเจิร์กยกไป195กิโลกรัมครับในการชิงชัยครั้งที่แล้วเมื่อปี2022ที่หางโจวประเทศจีนวิโรพลพิชุมาได้เหรียญเงินในรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะครับสรุปผลงานจอมพลังไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้แล้ว2เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับธนารักษ์วงกิติคุณนะครับคว้าเหรียญทองแดงให้กับไทยจากกีฬา e-sport game ในเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนครับ e-sport ในกีฬา Asian Games ครั้งที่20ครับในเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนนะครับไทยส่งทีธนรักษ์วงกิติคุณลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศพบกับคุริฮาระยูกิเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าธนรักษ์แพ้ไป1-10ครับก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองซึ่งผลงานของธนรักษ์วงกิติคุณในรอบแรกกลุ่ม B ชนะ3นัดแพ้1นัดได้รองแชมป์กลุ่มนัดแรกแพ้ไต้หวัน0-3ครับและมาชนะสิงคโปร์3-0ชนะมองโกเลีย3-2แล้วก็ชนะอินเดีย3-2และในรอบ8คนสุดท้ายชนะฟิลิปปินส์มา5-2นะครับและรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับ1-10ก็นับเป็นเหรียญรางวัลเหรียญที่2ของทีม e-sport ไทยใน Asian Games ครับก่อนหน้านี้ไทยได้เหรียญเงินจากเกมต่อสู้นารากะเบรดพอยต์นะครับส่วนคุริฮาระยุกิได้แชมป์กลายเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดครับที่คว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ด้วยวัยเพียง11ปีกับ3เดือนครับไปดูสรุปเหรียญทองเอเชียนเกมส์ล่าสุดขณะนี้นะครับจีนนำโด่งเลยครับ107เหรียญทอง41เหรียญเงินกับ28เหรียญทองแดงตามไปด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทอง49เหรียญเงินกับ49เหรียญทองแดงเกาหลีใต้ตามมาห่างๆครับ16เหรียญทอง21เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงส่วนอุซเบกิสถานคาซัคสถานและไทยนะครับมี8เหรียญทองเท่ากันนะครับโดยไทยตอนนี้อยู่อันดับที่6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงินกับ9เหรียญทองแดงครับไปดูความเคลื่อนไหวของแบดมินตันกันบ้างครับวิวกุลวุฒิวิทิสารและก็เมรัชนกอินทนนท์2นักแบดมินตันไทยทั้งชายและหญิงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายในเอเชียนเกมแข่งขันวันนี้ครับแบดมินตันเอเชียนเกม2026สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมในจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในประเภทชายเดี่ยวรอบที่3หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายวิวกลวุฒิวิทิสารครับมือ2ของโลกมือ2ของรายการพบกับเหงียนไฮเดงจากเวียดนามมือ79ของโลกซึ่งในเกมนี้ปรากฏว่ากลวุฒิครับวัย25ปีชนะเหงียนไฮเดงวัย26ปีไป2-0เกมสกอร์21-16และ21-14ใช้เวลาแข่งขันไป56นาทีนะครับเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับในวันนี้จะแข่งขันเวลาประมาณ 11:00 นเจอกับอากุสอึ้งการหลงนะครับวัย32ปีจากฮ่องกงมือ30ของโลกก่อนหน้านี้ไม่กี่วันวิวกุลวุฒิเพิ่งจะพาทีมแบดมินตันชายไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีด้วยนะครับไปดูในประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่3ในรอบ16คนเช่นเดียวกันครับเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของรายการและเป็นมือ5ของโลกจากไทยเจอกับเจียมินโยจากสิงคโปร์มืออันดับ45ของโลกนะครับเจอกันมาก่อนหน้านี้4ครั้งเมชนะ3และก็แพ้1นะครับปรากฏว่าแมตช์นี้เมรัชนกอินทนนท์วัย31ปีครับชนะเจียมินโยวัย27ปีไป2-0เกมสกอร์21-12 21-16ใช้เวลา40นาทีครับเข้ารอบ8คนสุดท้ายซึ่งจะแข่งขันในช่วงเช้าวันนี้นะครับ9:45 นาทีพบกับอันเซยองครับมืออันดับ1ของรายการและมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ก็ลุ้นตามให้กำลังใจ2นักแบดมินตันไทยทั้งชายและหญิงด้วยครับ2นักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยนะครับชัยและก็ฟิลาสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสเก็ตบอร์ดสตรีทชายเอเชียนเกมครับกีฬาเอ็กซ์ตรีมกันบ้างครับที่ IG Sky Expo Hall นะครับในประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทชายในรอบคัดเลือกนักกีฬาไทยเข้าร่วม2คนในรายการนี้ครับฟิลาสหรือว่าคิรินเพชรคีรีวัย12ปีครับนักสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยโชว์ลีลาทำคะแนนรวม 103.21 คะแนนจบอันดับที่8ครับก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ8คนสุดท้ายได้นะครับส่วนชัยครับหรือทวัชชัยเซี่ยงอึ่งทีมชาติไทยอีกคนครับทำคะแนนอยู่ที่ 109.01 คะแนนจบอันดับที่7 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ8คนสุดท้ายเช่นเดียวกันซึ่งรอบชิงชนะเลิศแข่งขันวันนี้นะครับช่วงประมาณ 12:00 นอันดับที่1ของรอบคัดเลือกเป็นเทโอซาซากิจากญี่ปุ่นครับ 159.13 คะแนนและอันดับที่2เป็นกินวูโอโนเดล่าจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับสกอร์อยู่ที่ 158.44 คะแนนส่วนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทหญิงในรอบคัดเลือก ST ครับวรีระยาสุกเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยทำคะแนนอยู่ที่ 110.07 คะแนนนะครับจบอันดับที่7ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันก่อนนะครับในช่วงเวลา 9:00 นของวันนี้ครับโดยการแข่งขันกีฬาประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆช่วงแรกจะให้เวลานักกีฬาคนละ45วินาทีครับจำนวน2ครั้งให้เล่นสเก็ตบอร์ดในสนามท่าใดก็ได้นะครับและอีกช่วงเรียกว่าช่วงทริคครับนักกีฬาแต่ละคนจะต้องผลัดกันออกมาโชว์ท่าเล่นกับสเก็ตบอร์ดคนละ3ครั้งใครที่เล่นท่ายากทำได้สมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นครับส่วนการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภท BMX Freestyle Park นะครับเต๋าสายทานเพชรนุ่มและก็ตามรุ่งเรืองพามีครับนักกีฬา BMX Freestyle ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง2คนก็จะแข่งขันวันนี้เช่นเดียวกันครับเริ่มตั้งแต่เวลา 9:15 นาทีเป็นต้นไปครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญประวัติศาสตร์นะครับทิพย์และหญิงครับเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ของไทยสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบ68ปีพร้อมตุนเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับไปชมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสที่สกายฮอลล์โตโยต้านะครับประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุทธาสินีสเวตบุตรครับแล้วก็ทิพย์อรวรรณภารนังจากไทยครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับพลิกชนะคู่มือ5ของโลกครับชินยูบินกับจูชอนฮุยกับจากเกาหลีใต้ไปสนุกเลยครับ3-2เกม11-8 9-11 7-11 11-4 และ12-10ครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รายการเอเชียนเกมส์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันที่โตเกียวเมื่อ68ปีที่แล้วครับพร้อมกับการันตีเหรียญทองเป็นอย่างน้อยแน่นอนแล้วนะครับนับเป็นเหรียญประเภทหญิงคู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยก่อนหน้านี้เคยได้เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงมาครับเมื่อเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่ประเทศจีนโดยในรอบรองชนะเลิศหญิงสุทธาสินีสเวตบุตรและก็ทิพย์อรวรรณภารนังจะเจอกับหวังมานจูนะครับแล้วก็ไคมานจากจีนแข่งขันในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ครับวันที่28กันยายน 10:45 นาทีเอาใจช่วยทั้งคู่กันด้วยครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยแพ้จีนไป0-3นะครับตกรอบก่อนรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกม2026ครับฟุตบอลชายในเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับที่โตโยต้าสเตเดียมไทยชุดขาวเจอกับจีนครับช่วงแรกไทยและจีนก็พยายามครองเกมหาจังหวะเข้าทำประตูนะครับแต่ไม่มีใครสร้างโอกาสทำประตูได้และกระทั่งครึ่งแรกนาทีที่45+2จีนมาได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับ1-0จากฟรีคิกอูซีเปิดเข้ากรอบเขตโทษมาถึงปึงเซียวนะครับได้มงไปติดเซฟแล้วก็บอลมาโดนทางด้านของอรรถพลแสงทองเข้าประตูตัวเองไปครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เข้าสู่ครึ่งหลังผ่านไป2นาทีเท่านั้นครับจีนหนีห่างเป็น2-0นะครับฮูเหเต่านะครับได้ยิงแถว2ด้วยขวาเข้าไปครับและนาทีที่63ก็บวกสกอร์เพิ่มเป็น3-0จากการยิงประตูของจางยูนหนิงครับจบเกมไทยแพ้จีนไป0-3ตกรอบเอเชียนเกมส่วนจีนเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้ส่วนอีกคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นครับจะเจอกับอุซเบกิสถานนะครับซึ่งฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็จะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่27กันยายนเวลา 21:30 นโดยประมาณครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพการเชิดมังกรไฟโบราณที่ฮ่องกงซึ่งก็ทำจากธูปไฟนับพันดอกโดยเป็นกิจกรรมประเพณีนะคะที่มีขึ้นในหมู่บ้านฟอกฟูลัมซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณบนเกาะฮ่องกงและจัดขึ้นทุกปีเมื่อถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะเรา3คนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดข่าวสารด้านการศึกษากันบ้างค่ะว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานะคะมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของน้องๆในพื้นที่และสิ่งสำคัญค่ะนั่นก็คือเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับน้องๆในลักษณะงานวิชาการและการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการศึกษาในพื้นที่ของเราค่ะส่วนบรรยากาศของภาพรวมวันนี้จะเป็นอะไรอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: จงคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมอยู่กับรายการตะวันยิ้มค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูค่ะว่าเรื่องของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อมีกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อยอดแล้วก็สร้างสรรค์เรื่องของการเรียนรู้ได้อย่างไรนอกเหนือจากนั้นค่ะผลงานการเรียนรู้ของทั้งคุณครูและก็น้องๆเมื่อออกสู่สายตาสาธารณชนมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้เห็นกันชัดๆค่ะนอกจากนั้นนะคะแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในพื้นที่ก็มีส่วนสำคัญนะคะที่จะต่อยอดการเรียนรู้ของน้องๆและได้มาดูมาประสบพบเจอกับสิ่งที่ดำเนินการจริงๆโดยเฉพาะที่นี่ค่ะ NBT ยะลานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ให้น้องๆได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกค่ะว่าอนาคตน้องๆจะมีความชอบหรือสามารถเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของทักษะเรื่องของการสื่อสารอย่างที่นี่ NBT ยะลานั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะ
1: มาเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนกันที่ NBT กันบ้างนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆหนูๆเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ได้เรียนรู้สื่อทีวีดิจิทัลค่ะ NBT ยะลานะคะก็ได้เปิดบานสร้างโอกาสการเรียนรู้ต่อยอดทักษะงานด้านสื่อมวลชนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนชายแดนใต้บรรยากาศนะคะก็จะเนืองแน่นไปด้วยน้องๆ นักเรียนนะคะในสตูดิโอของ NBT หรือว่าสตูดิโอส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดยะลาค่ะโดยการนำของนางสาวมาสุภานาคสิงห์ผู้อำนวยการ NBT ยะลานะคะก็ได้ให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนค่ะจากโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะมาศึกษาดูงานเรียนรู้กระบวนการผลิตข่าวและรายการโทรทัศน์รวมถึงสื่อดิจิทัลค่ะการฝึกประสบการณ์โดยการนำน้องๆหนูๆ นะคะมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนค่ะได้เรียนรู้จากสถานที่จริงโดยเฉพาะกระบวนการทำงานของรายการนะคะซึ่งเป็นรายการสดค่ะชื่อรายการว่าดีกุดาโกปีค่ะเล่าข่าวเป็นภาษามาลายูเป็นช่องทางการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งน้องๆ นะคะก็จะได้ชมบรรยากาศของการทำงานทั้งในสตูดิโอและในห้องเทคนิคนั่นเองค่ะรวมไปถึงขั้นตอนของการผลิตและเผยแพร่และกระบวนการทั้งหมดนี้นะคะน้องๆหนูๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราก็จะได้นำไปต่อยอดและจะได้เรียนรู้นะคะว่าอนาคตเนี่ยจากการที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เป็นสถานที่จริงจะนำไปต่อยอดหรือสร้างความประทับใจหรือสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างไรนั่นเองค่ะบรรยากาศงานค่ะจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะโดยมีนายชนะทานแสงภูมิรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ประจำปี2569ค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็เต็มไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการค่ะและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและจังหวัดสตูลค่ะรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะและจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำผลงานสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติจริงส่งเสริมให้มีการส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั่นเองค่ะ ซึ่งภายในงานนะคะคุณผู้ชมคะยังมีการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลงานโดดเด่นเชิงประจักษ์ดีโดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนะคะก็จะได้รับรางวัลพระราชทานสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้นะคะภายในงานค่ะยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนันทนาการต่างๆค่ะและการแสดงที่เหมาะสมกับน้องๆหนูๆเด็กปฐมวัยนั่นเองค่ะแล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ค่ะเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาการของน้องๆหนูๆปฐมวัยในชายแดนใต้คุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าการจัดการเรียนรู้นั้นเราเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงและงานมหกรรมวิชาการก็ตอบโจทย์เรื่องของการเรียนรู้เช่นเดียวกันค่ะกับอีกหนึ่งงานที่เป็นการเปิดตลาดนัดนักเรียนนะคะยะลา2ช็อปชิลแชร์ค่ะเติมประสบการณ์จริงให้กับน้องๆหนูๆนักเรียนนะคะมาเปิดตลาดนัดเปิดประสบการณ์จริงสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ทักษะอาชีพเพื่ออนาคตค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2ค่ะจัดโครงการตลาดนัดนักเรียนสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่ออนาคตค่ะยะลาทูช็อปชิลแชร์ค่ะและบรรยากาศนะคะก็จัดขึ้นที่ลานลีลาวดีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2อำเภอบันนังสตานั่นเองค่ะก็มีทั้งผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากตัวแทนนะคะ11เครือข่ายด้วยกันนะคะพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันนำผลิตภัณฑ์ผลงานจากการเรียนรู้ของน้องๆหนูๆนี่แหละค่ะมาจัดแสดงและจำหน่ายไปพร้อมๆกันค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้น้องๆหนูๆนะคะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกทักษะประสบการณ์อาชีพการขายการนำเสนอสินค้าและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะที่นี่นะคะกิจกรรมนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่ตลาดซื้อขายสินค้าเท่านั้นแต่ถือว่าเป็นการเปิดห้องเรียนแห่งประสบการณ์เปิดโอกาสให้น้องๆหนูๆได้ฝึกคิดฝึกทำฝึกขายเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมเป็นการต่อยอดความรู้จากห้องเรียนสู่ทักษะอาชีพที่ใช้ได้จริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนค่ะสามารถพึ่งตนเองได้ก้าวไปสู่อนาคตอย่างมีคุณภาพ
0: คุณผู้ชมคะกระบวนการเรียนรู้ค่ะแน่นอนว่าเราคงไม่ทิ้งภาระเรื่องของการจัดการเรียนรู้ให้กับกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานด้านการศึกษาเพียงลำพังในการจัดการเรียนรู้โครงการหรือว่ากิจกรรมกระบวนการของ Zero Dropout ค่ะเป็นนโยบายรัฐบาลนะคะที่ร่วมกันพาน้องๆที่หลุดจากระบบเข้าสู่ระบบการศึกษาและต่อยอดการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของน้องๆค่ะเพื่อเป็นการยกระดับความเท่าเทียมที่จะได้รับการเรียนรู้และการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้ค่ะจังหวัดยะลาของเราสามารถขับเคลื่อนได้และนำน้องๆที่หลุดจากระบบเข้าสู่ระบบการศึกษาได้มากขึ้นโดยเฉพาะอบจ.ยะลาค่ะเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการที่จะร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับหน่วยงานทางการศึกษาค่ะที่จะขับเคลื่อนนโยบาย Zero Dropout ของรัฐบาลได้ให้น้องๆเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วนการขับเคลื่อนจนได้รับการพัฒนาและได้รับรางวัลกลับมาจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูในส่วนของการขับเคลื่อนงานนะคะโดยเฉพาะนำน้องๆเยาวชนของเราค่ะที่หลุดจากระบบการศึกษาเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาสร้างโอกาสค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอบจ.ยะลาค่ะเขาได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่เชิงลึกเพื่อค้นหาคืนโอกาสนำเด็กนะคะที่หลุดจากระบบการศึกษาเข้าสู่การเรียนรู้พร้อมส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ และจากความมุ่งมั่นทุ่มเทบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายมาตั้งแต่ปี2562ส่งผลให้อบจ.ยะลานะคะประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมคว้ารางวัล Prime Minister TCD Plus Award 2569ในฐานะต้นแบบจังหวัดขนาดกลางในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาโดยได้รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายมุกตามาธานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ได้เปิดเผยว่ารางวัลอันน่าภาคภูมิใจนี้นะคะเกิดจากพลังความร่วมมือของอบจ.ยะลาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
2: สำหรับรางวัล Prime Minister Thailand Zero Dropout เป็นรางวัลที่จังหวัดยะลาร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายส่วนที่ได้ดำ

0: เนินงานการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนในจังหวัดยะลาเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการนับตั้งแต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในปี2562เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและก็ปี2567เราก็ได้พัฒนากลไกเครือข่ายช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผลสำเร็จมีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางกองทุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงพิจารณาให้จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งใน3จังหวัดที่ได้รับรางวัลครับ
1: รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้นะคะคือผลลัพธ์ของการลงมือทำจริงของอบจ.ยะลาค่ะพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันเคาะประตูบ้านเพื่อค้นหาเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นรับฟังด้วยความเข้าใจในข้อจำกัดและปัญหาที่แตกต่างก่อนจะออกแบบความช่วยเหลือที่ตอบโจทย์ชีวิตของแต่ละคนวันนี้ค่ะเราได้เห็นเด็กหลายคนนะคะได้รับโอกาสกลับคืนสู่ห้องเรียนบางคนได้รับทุนจุดประกายความฝันและอีกหลายคนค่ะได้รับการเจรไนทักษะอาชีพสร้างรากฐานชีวิตให้เขาได้สามารถยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิ
0: รางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานทางการศึกษาท้องถิ่นภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ช่วยกันขับเคลื่อน Thailand Zero Drop Out เป็นรางวัลที่สามารถที่จะการันตีว่าจังหวัดยะลาของเราเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนนโยบายเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: และตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานะคะการทำงานของอบจ.ยะลานอกจากการพาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วนะคะยังให้ความสำคัญด้วยการเติมเต็มทักษะที่ตอบโจทย์โลกแห่งการทำงานจริงเพื่อมอบวิชาชีวิตให้เขาสามารถยืนหยัดและเลี้ยงดูตนเองได้อย่างภาคภูมิเพราะความสำเร็จในวันนี้เกิดจากการประสานงานของทุกภาคส่วนในจังหวัดยะลาที่อยากเห็นลูกหลานมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเติบโตไปเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคต
0: ขอบคุณนะครับทุกภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนซึ่งมีอยู่จำนวนหลายพันคนถ้าจะมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดำเนินการความสำเร็จไม่เกิดขึ้นประสิทธิภาพคุณภาพของการช่วยเหลือไม่สมบูรณ์เป็นความโชคดีของจังหวัดยะลาที่ทุกภาคีเครือข่ายมาช่วยกันทำงานเป้าหมายตรงกันทำอย่างไรให้เด็กจังหวัดยะลาได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมเป็นคนที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองมีความรู้มีคุณธรรมเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตครับ
1: รางวัล Prime Minister TCD Plus Award 2569 ถือว่าเป็นเครื่องมือยืนยันความทุ่มเทที่จุดประกายให้อบจ.ยะลาค่ะยังคงพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อโดยจับมือกับภาคีเครือข่ายสานต่อภารกิจแห่งโอกาสออกตามหาและอบอุ้มเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับมามีอนาคตที่สดใสอีกครั้งเพราะความเชื่อมั่นสูงสุดคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2: และหากพูดถึงเรื่องของบริบทของโรงเรียนนะคะมีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้น้องๆเปิดโลกทัศน์ของการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายที่นี่ค่ะโรงเรียนแห่งนี้เขาสามารถนำผลผลิตที่มีอยู่ในโรงเรียนโดยชุมชนเข้ามาขับเคลื่อนเติมเต็มค่ะให้เกิดเป็นหลักสูตรโกโก้นั่นเองค่ะโรงเรียนแห่งนี้สามารถพัฒนาหลักสูตรพร้อมกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆไปพร้อมๆกับชุมชนค่ะสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตอบโจทย์เรื่องของการเรียนรู้แล้วก็ยกระดับศักยภาพรายได้ทั้งตัวชุมชนเองและตัวนักเรียนไปพร้อมๆกันส่วนภาพบรรยากาศจะมีความประทับใจอย่างไรแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างให้ผู้ชมได้ติดตามรับชมไปรับชมกันเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์บริบทแล้วก็สามารถให้น้องๆหนูๆ นะคะนำความรู้ไปต่อยอดสู่การมีอาชีพได้นี่เลยค่ะผลผลิตจากโกโก้นะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่สร้างมูลค่าให้กับชุมชนแต่ว่าถ้าหากขาดความร่วมมือหรือแรงบันดาลใจจากหน่วยงานในพื้นที่แล้วการพัฒนานั้นจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ในแปลงเกษตรเท่านั้นค่ะแต่ยังมีการต่อยอดสู่การเรียนรู้ของคนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะที่อยู่ในห้องเรียนที่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการแปรรูปและนำผลผลิตจากชุมชนนี้ละค่ะเชื่อมโยงสู่ห้องเรียนและการเรียนรู้ในโรงเรียนค่ะโดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโกโก้ให้น้องๆหนูๆได้เรียนรู้ภายใต้หลักสูตรเรื่องของโกโก้ค่ะ
3: เราดำเนินการมา5ปีก็จะเห็นว่าหลายสิบคนที่เป็นสมาชิกที่นี่และก็มาขายโกโก้ที่นี่ซึ่งเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้นโดยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโกโก้เนื่องจากโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่าย2ปีก็ได้มีผลออกมาแล้วก็เราก็ผลิตเองนะครับตากเองหมักเองแล้วก็แปรรูปพื้นฐานเองแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์เองก็คิดว่าการส่งเสริมในเรื่องโกโก้เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วก็คิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยะลาเนื่องจากว่าถ้าเรามองดูในจังหวัดยะลาก็มีแห่งเดียวถ้าในโรงเรียนก็คงจะมีแห่งเดียวนะครับไม่มีที่อื่น
1: จากห้องเรียนสู่การลงมือทำจริงเด็กๆค่ะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการปลูกและแปรรูปโกโก้ไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยตนเองค่ะผลงานที่เห็นอยู่นี้กลายเป็นความภาคภูมิใจของน้องๆนักเรียนเพราะสิ่งที่น้องๆได้รับไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะคะแต่คือประสบการณ์ค่ะที่ลงมือทำและความภาคภูมิใจที่ได้เห็นผลงานของตัวเองได้เติบโตไปพร้อมๆกับชุมชนนั่นเองค่ะ
4: โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมและเราก็ได้นำเด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำผลิตภัณฑ์โกโก้ขึ้นมาค่ะในหลักสูตรจะมีบูรณาการก็คือป.4ต้นน้ำมีการดูแลการเพาะปลูกการใส่ปุ๋ยป.5ก็คือกลางน้ำวิธีการเก็บเกี่ยวเก็บยังไงออกดอกยังไงระยะกี่วันถึงจะเก็บได้พอเก็บได้เราก็จะมาเก็บที่วิสาหกิจของเราหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงชั้นของป.6ป.6ก็จะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์การผลิตก็จะมีวิสาหกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของนักเรียนชุมชนเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ร่วมกับเด็กนักเรียน
1: และคุณผู้ชมคะเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วนะคะจากองค์ความรู้ของชุมชนส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนในห้องเรียนค่ะผลผลิตโกโก้จึงเป็นผลผลิตหนึ่งที่สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับน้องๆหนูๆและคนในพื้นที่ได้นำโกโก้ที่เป็นโกโก้ยะหาเติบโตก้าวไกลเป็นผลิตภัณฑ์และนำมาต่อยอดด้วยความร่วมมือที่เปลี่ยนแปลงโอกาสและคนในชุมชนคือพลังสำคัญที่เกิดจากการเรียนรู้จริงและสามารถสร้างมูลค่าสร้างรายได้เกิดความภาคภูมิใจไปพร้อมๆกันทั้งชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่นั่นเองค่ะ
5: สนุกมากเลยครับบางวันก็มีเก็บเกี่ยวบางวันก็มีการหมักหนูดีใจที่มีคนมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเพราะว่าสิ่งที่เขาซื้อไม่ใช่เพียงแค่สินค้าแต่เป็นความตั้งใจของเราไปด้วยครับ

0: นับหมื่นพัน
1: เป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศของการเรียนรู้นะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราค่ะการขับเคลื่อนการเรียนรู้หรือว่าการขับเคลื่อนการศึกษาไม่ได้อยู่เพียงแค่สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาเท่านั้นแต่การจะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนจะต้องมีบริบทไปพร้อมๆกันแบบองคาพยพค่ะมีหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคการศึกษาพี่น้องประชาชนและตัวน้องๆรวมไปถึงนโยบายของโรงเรียนและ

ตัวบุคลากรทางการศึกษาค่ะก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ในการเรียนรู้นั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาไหนนะคะสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะประการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
2: ไปห้วยย่ากันปะ
1: ไ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: จิ้มสักขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
2: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคิดการดีวันนี้เจนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอำเภอทุ่งสงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีศิลปะวัฒนธรรมค่ะแต่วันนี้นะคะเจนพาคุณผู้ชมมาติดตามการรำมโนราตัวอ่อนนะคะของน้องๆในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นน้องๆที่มีความสามารถมากๆนะคะเริ่มตั้งแต่รุ่นจิ๋วไปจนถึงรุ่นใหญ่เลยค่ะมีคุณครูที่คอยสอนนะคะซึ่งสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมาในชุมชนค่ะจะน่าสนใจและก็น่าติดตามแค่ไหนตามเจนไปชมพร้อมๆกันในรายการเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เจนอยู่กับตัวแทนมโนราตัวน้อยของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: น้องชื่ออะไรครับแนะนำตัวให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
1: ผมชื่อซันโบยุงเรียนเจริญนิตยาอยู่ป.3
0: น้องอะไรนะคะ
1: น้องซันโว
0: น้องซันโวใส่หน้ากากมาอย่างนี้น้องซันโวแสดงเป็นอะไรครับ
1: นายพรานครับ
0: โอ้แสดงเป็นนายพรานนายพรานนะคะนายพรานเนี่ยน้องซันเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนไหนครับ
1: ตั้งแต่ตอนป.1เติม2ครับ
0: ตอนนี้
1: ป.3
0: ตอนนี้ป.3แล้วฝึกตั้งแต่ป.1ฝึกมา2ปีแล้วทำไมเราถึงเลือกเป็นนายพรานอ่ะ
1: ตอนแรกๆผมก็มาฝึกมโนราแต่ผมรำไม่ได้ผมก็เลยมารำนายพรานเพราะนายพรานเป็นตัวสำคัญของมโนรา
0: ครับในกลุ่มของเราเนี่ยที่เราซ้อมกันมีนายพรานกี่คนคะ
1: บางทีผมว่ามีแค่ผมคนเดียว
0: มีแค่ผมคนเดียวผมเป็นตัวตึงเลยใช่ไหมแล้วการฝึกเป็นนายพรานเนี่ยต้องฝึกยังไงบ้างคะ
1: ก็ฝึกแบบ
0: คุณครูสอนยังไงบ้างสอนยังไงบ้างท่าทางเนี่ย
1: ครูไม่สอนครับผมทำเองครับ
0: อ๋อตัวเองทำเองแล้วดูจากที่ไหน
1: ไม่ได้ครับ
0: ก็คือพอเราใส่หรือว่าพอเราใส่หน้ากากแล้วท่าทางมันมาเลยใช่ไหม
1: ผมเคยไปเล่นในTikTokแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าทำแบบไงดี
0: แล้วก็เลยไปดูตัวอย่างมาจากในTikTokแต่ว่าที่เราดูอ่ะเราก็ทำตามได้เลยใช่ไหมคะฝึกนานไหมอ่ะ
1: ปีเดียวก็ได้
0: ปีเดียวก็ได้แล้ว
1: ไม่ถึงเดือนก็ได
0: ้ไม่ถึงเดือนก็ได้ถ้าเอกลักษณ์ประจำของนายพรานเขาทำท่าไง มือต้องทำมือต้องเป็นยังไงคะชัดๆอีกทีนึงคุณผู้ชมยังไม่เห็นมือเป็นยังไงนะคะเป็นอย่างนี้แล้วดนตรีมันเป็นยังไงนิดเดียว
1: ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอันนั้นมันเด็กปั๊บติ่งตุงปั๊บอะไร
0: ประมาณนี้นายพรานคนเก่งของเราถ้าพี่ถามเหมือนทั่วไปเลยที่เราซ้อมกันเราซ้อมกันทุกวันไหมคะ
1: ไม่ทุกวันบางทีเขาไปรำไงครับ
0: อ๋อบางทีบางวันเขาไปรำถ้าวันไหนที่ว่างเราซ้อมกันใช่ไหมแล้วเราซ้อมกันช่วงไหนคะ
1: ถ้าไปโรงเรียนซ้อมตี4บางทีก็มาซ้อมตี5ถึง1ทุ่มบางทีก็ตี6ครับแล้วถ้า

0: ไปโรงเรียนมาซ้อม 2:00 ถึง 5:00 ค่ะ
1: อืมแล้วถ้าเกิดว่าวันที่เราไปโรงเรียนแล้วเรามีการบ้านเนี่ยแต่ว่าเราต้องมาซ้อมด้วยเราทำยังไงคะ
0: พอผมมาซ้อมเสร็จแล้วผมจะกลับไปบ้านแต่ผมก็จะไปทำการบ้านครับ
1: ก็คือเลิกเรียนมาซ้อมก่อนถูกไหมลูกซ้อมเสร็จหนูไปทำการบ้านต่อ
0: บางทีก็ไปทำการบ้านที่โรงเรียนครับ
1: อ๋อแล้วอย่างเงี้ยเราได้ไปออกงานบ่อยไหมครับ
0: ไม่บ่อยครับ
1: แต่ว่าก็ไปใช่ไหม
0: เพราะว่างานการบางทีก็ไม่ได้รำบางงานครับ
1: อืมแต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะไปออกงานเยอะกว่าอืมแต่ว่าหนูรู้ใช่ไหมว่านายพรานเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยอืมแล้วคุณครูเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: ใจดีสอนผมทั้งให้เปิดดนตรีให้ผมเต้นแล้วผมก็ดีใจมากครับ
1: อืมหนูมีอะไรอยากบอกคุณครูไหมครับ
0: ผมรักคุณครูมากเลยนะครับ
1: อืมสั้นๆง่ายๆค่ะผมรักคุณครูมากเลยนะคะแล้วก็รักตัวตนเราไหมที่เราเป็นนายพานเราชอบไหมครับ
0: ชอบมากครับ
1: ชอบมากก็คือต่อไปก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจะไม่ทิ้งใช่ไหมครับมีอะไรอยากบอกพ่อแม่ไหมคะเขาภูมิใจในตัวหนูมากเลย
0: ขอบคุณที่สนับสนุนผมครับ
1: โอเคครับโอเคโอเคโอ้เห็นดูจังคุณผู้ชมขาและนี่ก็คือความรู้สึกของน้องนะคะน้องเป็นนายพรานน้องบอกว่านายพรานเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกงานเยอะเหมือนเพื่อนๆแต่น้องภูมิใจมากๆเพราะว่านายพรานเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งมโนราตัวน้อยของเราในวันนี้นะคะนั่งอยู่กับเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยมากสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: แนะนำตัวหน่อยค่ะคนสวย
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรชนกธานีรัตน์ชื่อเล่นชื่อน้องเบลลี่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการค่ะ
1: น้องเบลลี่อยู่ชั้นป.4ค่ะน้องเบลลี่เนี่ยเริ่มมาเรียนมโนรากับคุณครูพรตั้งแต่ตอนไหนคะ
2: ตั้งแต่ตอนป.4ค่ะ
1: อ๋อป.4ก็คือเพิ่งเริ่มเรียนใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ทำไมหนูถึงเลือกมาเรียนมโนราคะ
2: ชอบค่ะ
1: ชอบค่ะแล้วนอกจากชอบเนี่ยเราประทับใจอะไรอีกไหมในมโนราค่ะมโนรานี่เป็นยังไง
2: เป็นวัฒนธรรมค่ะ
1: เป็นวัฒนธรรมของภาคใต้ใช่ไหมคะคุณครูสอนยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการรำมโนรา
2: คุณครูสอนให้นั่งสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระ
1: อันนี้คือก่อนที่เราจะซ้อมใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: สวดมนต์ไหว้พระก่อนทำสมาธิใช่ไหมคะแล้วพอตอนที่คุณครูสอนรำเนี่ยคุณครูสอนยังไงบ้าง
2: คุณครูจะให้สอนตั้งแต่ตอนง่ายๆแล้วก็ถ้าเริ่มได้ก็จะไปยากๆค่ะ
1: มโนราเนี่ยมีกี่ท่าคะ
2: มี12ท่า
1: 12ท่าคุณครูก็เริ่มสอนจนครบ12ท่าเลยใช่ไหมคะยากไหมคะเรามโนรา
2: ไม่ยากค่ะ
1: แล้วเราเป็นมโนราตัวอ่อนการฝึกเป็นมโนราตัวอ่อนของน้องเบลลี่ยากไหมอ่ะ
2: ไม่ยากค่ะ
1: ต้องตัวอ่อนมากเลยแน่ๆเดี๋ยวจะได้ดูกันคุณผู้ชมค่ะว่าจะตัวอ่อนแค่ไหนเราอยู่ที่นี่อยู่กับเพื่อนกันทั้งหมดกี่คนคะจำได้ไหมเยอะไหม
2: เยอะ
1: 20ได้ไหม
2: ประมาณ
1: 10กว่าอ๋อ12คนออกงานกันบ่อยไหมคะ
2: บ่อยค่ะ
1: ส่วนมากเราไปงานแบบไหน
2: แบบงานศพหรือว่างานอะไรที่สำคัญค่ะ
1: มีทั้งงานศพหรือไปเปิดงานไปโชว์ใช่ไหมคะเราได้ติ๊บไหม
2: ได้
1: เก่งจังเลยแล้วเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
2: นิสัยดี
1: นิสัยดีเรารักกันไหม
2: รัก
1: แล้วรักคุณครูไหมคะ
2: รักค่ะ
1: น่ารักจังเลยแล้วเด็กส่วนใหญ่รุ่นเดียวกับหนูช่วงเนี้ยจะเล่นโทรศัพท์ติดเกมเล่นเกมน้องเบลลี่ไม่ชอบเล่นโทรศัพท์เหรอคะ
2: ค่ะ
1: ชอบไหม
2: ไม่ชอบ
1: ชอบรำมโนรามากกว่า
2: ค่ะ
1: น่ารักมากเลยชอบรำมโนรามากกว่าหนูมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆในกลุ่มไหมคะรักกันไหม
2: รักกันค่ะ
1: ต้องสามัคคีกันไปออกงานด้วยกันบ่อยมากแล้วมีอะไรอยากบอกคุณครูไหมคะบอกเลยค่ะ
2: รักคุณครูค่ะ
1: เพราะว่าคุณครูเป็นยังไง
2: คุณครูใจดีค่ะ
1: คุณครูใจดีแล้วคุณครูสอน

วัสดีค่ะคุณครูอุทัยทิพย์คุณสุขหรือแม่ครูพรนะคะที่สอนเด็กดำมโนราที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อะค่ะคือได้รำงานรำถวายแม่แก่ที่วัดก้างปลานะคะแล้วก็เกิดไอเดียความคิดขึ้นมาเห็นเด็กกลุ่มของโรงเรียนมีกลุ่มของโรงเรียนบ้านหนองปริงอะค่ะที่อยู่ใกล้บ้านของคุณครูนะคะถึงก็เลยได้เอามาฝึกสอนเริ่มจากหลานของคุณครูที่เรียนอยู่โรงเรียนวัดก้างปลานะคะแล้วก็ได้ตามกันมา

0: แม่ก็มีแค่3คนนะคะ3คนก็คือจบไปแล้วคนหนึ่งก็ได้เรียนอยู่ที่นาฏศิลป์นครศรีธรรมราชและอีก2คนเขาก็ไม่สามารถที่จะมาฝึกต่อได้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะและก็มีรุ่นน้องตามมาโดยที่ว่าคุณครูไม่ได้ไปร้องขอหรือว่าไปประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีส่วนในตรงนั้นเลยเด็กเขาจะมาเองมาด้วยความสมัครใจมาด้วยความเต็มใจคุณครูจะสอนแบบไม่ได้บังคับแต่จะเน้นว่าลูกๆที่มาเรียนกับคุณครูจะต้องเป็นมโนราตัวอ่อนคือตั้งปฏิทานไว้ด้วยว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี้ยจะขออุทิศอะค่ะขออุทิศให้กับบรรพบุรุษครูหมอมโนราที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ได้เรียกร้องสอนให้ฟรีเด็กมาเรียนตอนเย็นเมื่อก่อนจะสอนทุกวันนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเด็กอยู่ไกลๆเด็กในหมู่บ้านแต่ตอนนี้มีเด็กมาจากหมู่บ้านข้างนอกด้วยมาจากทางข้างนอกมาจากอำเภอทุ่งสงมาจากตำบลถ้ำใหญ่เข้ามาเรียนรู้ในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเด็กที่มาที่นี่ที่ได้เป็นมโนราตัวอ่อนจะต้องมีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิในการสอนของครูนะคะไม่ได้เน้นว่าการสอนรำมโนราตัวอ่อนแต่อย่างเดียวคือจะฝึกให้เด็กเรียนรู้ในทุกเรื่องให้รู้จักบรรพบุรุษของมโนราและจะต้องมีอัตลักษณ์ในการเรียนรำมโนราด้วยว่าข้อที่หนึ่งจะต้องรู้จักรักษาบรรพบุรุษของมโนรานะคะข้อที่สองจะต้องเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์และบุคคลที่ควรจะเคารพข้อที่สามจะต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในการที่เด็กมาเรียนจะต้องมีการพัฒนาในการที่มาเรียนมโนราตัวอ่อนและข้อที่4จะต้องมีความสามัคคีจะเน้นความสามัคคีเป็นหลักอะค่ะให้เด็กรักกันเด็กมาเรียนที่นี่เริ่มตั้งแต่อนุบาล นะคะมีอนุบาล3มีอนุบาล2และจนถึงป .6 อะค่ะคุณครูจะเน้นว่าจะต้องเป็นมโนราตัวอ่อนและสอนให้เขารู้จักเสียสละด้วยถามว่าเด็กคนนี้เด็กที่มาเรียนที่นี่น่ารักไหมน่ารักมากๆนะคะเพราะว่า1ตื่นเช้าก็ต้องไปโรงเรียนตอนเย็นต้องมาเรียนกับคุณครูตั้งแต่4โมงครึ่งยัน1ทุ่มนะคะแล้วก็จะขอบคุณผู้ปกครองด้วยที่เขามีความไว้วางใจกับคุณครูนะคะว่าอยากให้ลูกหลานเขามาสืบทอดในการรำมโนรามโนราตัวอ่อนกำลังจะหมดไปจากครูขอใช้คำว่าจากเมืองนครนะคะเพราะว่าที่อื่นถามว่าเขาสอนไหมเขาก็สอนแต่ว่าจะไม่สามารถที่จะมีเด็กตัวน้อยๆแบบที่คุณครูสอนนะคะที่คุณครูศึกษาอยู่นะคะเพราะคุณครูก็อยู่ในสมาคมศิลปินพื้นบ้านเมืองนครด้วยในตำแหน่งเลขาของสมาคมศิลปินพื้นบ้านนะคะแล้วก็ได้ศึกษาว่าเราน่าจะฟื้นฟูสิ่งตรงนี้ขึ้นมาสิ่งที่บรรพบุรุษเคยสร้างไว้กำลังจะสูญหายหรือว่ามีน้อยครูก็เลยว่าเวลาที่เหลือทุกอย่างคือสละชีวิตเลยค่ะบอกได้เลยว่าคุณครูขอสละชีวิตมอบกายถวายชีวิตเพื่อทำให้กับบรรพบุรุษครูหมอมโนราที่บรรพบุรุษพ่อแม่เรานับถือกันมานะคะคือตั้งใจและเสียสละอุทิศตนเลยอะค่ะอุทิศชีวิตเลยอะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: เชิญชวนหน่อยค่ะเชิญชวนคนที่ดูรายการอยู
0: ่ค่ะ
1: ผู้ปกครองอะไรเงี้ยอยากจะให้น้องน้องนักเรียนมาเรียนเช
0: ิ
1: ญชวน
2: ได้ที่ไหนคร
0: ับ บ้านของคุณครูนะคะบ้านอยู่หนองหวายน้ำหมู่2ตำบลเขาโรงอำเภอทุ่งสงนะคะครูใช้พื้นที่ในบ้านเป็นการสอนนะคะพื้นที่ในบ้านเลยเพราะว่าคิดไว้ว่าจะหางบประมาณยังไงที่จะมาสร้างโรงฝึกให้เป็นแบบนี้เพื่อที่จะสอนลูกหลานอยากให้คือให้คนที่สนใจนะคะต้องให้ลูกหรือว่าหลานของท่านเข้ามาด้วยจิตวิญญาณที่เขารักมโนราจริงๆนะคะถ้าอย่างนั้นไม่สามารถที่จะทำมโนราตัวอ่อนได้นะคะให้อย่าให้ว่า บังคับลูกหลานมาถ้าใครสนใจก็มาได้นะคะอยู่หลังวัดก้างปลาประมาณ3กิโลบ้านหนองหวายน้ำหมู่2ตำบลเขาโรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหรือว่าเบอร์ของคุณครู0619248985ค่ะยินดีที่จะสอนลูกหลานของท่านทุกคนที่มาที่นี่นะคะไม่ได้เรียกร้องค่ารางวัลหรือสินสอดอย่างไรอะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ

0: วันนี้หมดเวลาของรายการคิดการดีแล้วค่ะกับศูนย์ฝึกมโนราเด็กตัวอ่อนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนหน้าคิดการดีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเด็กดีเด็กเก่งและเด็กมีความสามารถที่ไหนอย่าลืมติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้เจและทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
2: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย

0: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณใต้เปิดทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองหลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
1: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
4: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
5: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและประมาท
6: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
3: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
7: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่
8: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569มหาประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งในวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวันนี้ค่ะ
0: ซึ่งการจัดงานในวันนี้นะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีกำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานประเพณีการเทศมหาชาติซึ่งถือเป็นพุทธประเพณีที่สำคัญของไทยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สดับรับฟังและน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับช่วงนี้ขอนำทุกท่านรับชมบรรยากาศภายในงานค่ะ

0: ท่านผู้ชมคะการแสดงเทศมหาชาตินั้นถือว่าเป็นการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกสรรเสริญพระบรมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์นะคะก่อนที่จะบรรลุเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและเสด็จออกผนวดค่ะกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติต่อมาซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้เดินทางถึงหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีพระเถรานุเถระและผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ได้ถวายการต้อนรับค่ะ
1: สวัสดีครับ

กราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชประธานในพิธีที่เคารพอย่างยิ่งกราบกับผมนายสุริยาสุตโธเจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงานขออนุญาตเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินทรพันธ์เข้าถวายสักการะขอเรียนเชิญครับ

กราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จผู้แทนพระโอษฐ์สมเด็จพระสังฆราชที่เคารพอย่างยิ่งดิฉันนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพุทธบริษัทที่มาพร้อมเพรียงกันณที่นี้รู้สึกสำนึกในพระกรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้เจ้าพระคุณสมเด็จมาปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 ในวันนี้ดิฉันขอรายงานวัตถุประสงค์โดยสังเขปดังนี้ในพุทธศักราช 2569 นับเป็นมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาเพื่อเป็นการฉลองพระกรุณาคุณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้จัดเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่30กันยายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อให้คณะสงฆ์และหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้สดับเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโดยมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบโครงการเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพรมราชกุมารีทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนาประเวท57พระคาถาในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 9:00 น.ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยอันหนึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดียิ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งไว้ณโอกาสนี้สำหรับรายได้ที่เกิดจากกุศลจิตศรัทธาในการจัดงานในครั้งนี้จะได้นำเข้าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเพื่อพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขออาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จโปรดอัญเชิญพระสัมโมทนียกถาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสาธุชนที่มาพร้อมเพรียงกันณที่นี้และขอเมตตาเจ้าพระคุณสมเด็จโปรดมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อุปถัมภ์การจัดงานเป็นลำดับสืบไป

0: ครับนิมนต์ทุกรูปเรียนเจตุท่านให้โปรดลุกขึ้นยืนรับฟังพระสมุทรียกถา
1: เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคณาญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดมีพระบัญชาให้อาตมาภาพมาปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์ในพิธีเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลอง

0: พระชนมายุ59พรรษาและโปรดให้เชิญพระสัมมาทิฏฐิคถาประทานมาอย่างท่านทั้งหลายดังต่อไปนี้ในนามคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมเพรียงกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนสาธุชนทั่วหน้าจัดงานเทศมหาชาติซึ่งเป็นศาสนประเพณีสำคัญคู่ชาติไทยและเป็นการรื้อฟื้นประเพณีสำคัญของพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเว้นว่างห่างหายมานานหลายปีให้กลับคืนมาเป็นโอกาสให้ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมหาเวสสันดรชาดกเป็นมหาชาติคือพระชาติสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ประกาศการบำเพ็ญทานบารมีอย่างครบถ้วนทั้งอามิสทานธรรมทานและอภัยทานพระองค์ทรงยอมสละแม้สิ่งที่สุดที่รักสุดหวงดั่งดวงชีวิตก็เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่กว่าในเบื้องหน้ากล่าวคือพระโพธิญาณอันจะช่วยกันรื้อขนสรรพสัตว์ให้พ้นภัยจากวัฏสงสารผู้ฟังธรรมจึงพึงระลึกไว้เสมอว่าพระธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงทั้งสิ้นนั้นล้วนมุ่งหมายให้ผู้สดับมีจิตใจที่ผ่อนคลายจากความโลภความโกรธและความหลงไม่ใช่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นหากท่านพิเคราะห์สาระแห่งมหาชาติอย่างลึกซึ้งย่อมได้คติธรรมย้ำเตือนอุดมการแห่งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหาใช่เพื่อหวังอานิสงส์เพียงลาภยศสรรเสริญและสุขอย่างโลกิยะมาบำรุงบำเรอตนสภาพความเป็นไปในสังคมไทยและสังคมโลกทุกวันนี้หาคนเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้น้อยลงน้อยลงทุกทีผู้ยอมอดทนภาคเพียรและเสียสละเอาชนะใจตนให้อยู่เหนือกองกิเลสไม่ยอมตกลงเป็นทาสของกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกลับถูกเย้ยหยันว่าโง่เขลาหรืออาจถูกผู้มีอำนาจเหนือกว่าแต่ขาดคุณธรรมบังคับข่มเหงให้ต้องได้รับโทษทุกนานาประการค่านิยมเทิดทูนอุดมการยิ่งกว่าชีวิตกลายเป็นเรื่องน่าขบขันสำหรับคนสมัยนี้ซึ่งบังอาจยอมละทิ้งอุดมการณ์ได้ทันทีเพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตนแม้เพียงเล็กน้อยโดยไม่คำนึงสำนึกละอายและเกรงตัวต่อบาปเป็นเหตุให้บรรทัดฐานสังคมเบี่ยงเบนไปสู่ความเสื่อมทรามทุกลงทุกขณะในโอกาสแห่งการสดับพระธรรมจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงเร่งปลูกใจตนเองปลุกเพื่อความเพื่อให้เพื่อนร่วมชาติให้มันเพิ่มพูนความเสียสละโดยเชิดชูบูชาพระพุทธพจน์ที่ว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อเพ่งเล็งประโยชน์สูงสุดพึงสละทั้งอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมะไว้เป็นอุดมการมั่นคงประจำชีวิตอยู่ทุกเมื่อไปได้เวลาสมควรขอเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติประจำปีพุทธศักราช2569ณบัดนี้ขอให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมกุศลเจตนาทุกประการและขออำนวยพรทุกท่านจงเจริญงอกงามในพระบวรพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นสืบไปตลอดกาลนานเทอญ
1: อ สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เชิญพระสัมโมทนียกถาประธานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับนี้นะอุดมพรเอกเอี่ยมจะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนพระองค์ค่ะ

และในโอกาสนี้ขอโอกาสเจ้าคุณสมเด็จผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชจะได้กลับพัฒนาพระสงฆ์ตลอดทั้งประชาชนผู้ให้การอุปถัมภ์การจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเข้ารับของที่ระลึกกราบนิมนต์ครับ

0: และลำดับนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะเป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่ผู้อุปถัมภ์งานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดจนถึงวันที่30กันยายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเทศมหาชาตินั้นนะคะหมายถึงการเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดกเป็นการเทศนาที่กล่าวถึงพระบารมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญครั้นเป็นพระเวสสันดรประชาติอันยิ่งใหญ่อันเป็นประชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกผนวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประชาติต่อมานะคะนิยมจัดเป็นงานต่อเนื่องหลายวันประกอบด้วยการเทศพระคาถาพันหนึ่งกันและเวสสันดรชาดกทั้ง13กันกันเทศจตุราริยสัจกถาท้ายเวสสันดรชาดกอีกกันหนึ่งนะคะบางแห่งจัดปีพาทย์ประโคมและการแสดงประกอบระหว่างกันหนึ่งตลอดทั้ง13กันด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งการเทศมหาชาตินะคะนับเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานนะคะและเป็นการทำบุญที่สำคัญอีกงานหนึ่งค่ะมีระยะเวลาในการจัดของแต่ละภาคอย่างเช่นภาคเหนือก็จะนิยมจัดในช่วงของการเทศเดือนยี่นะคะนอกจากนี้จะมีการจัดประเพณีลอยกระทงแล้วก็ยังมีประเพณีการตั้งธรรมหลวงหรือฟังเทศมหาชาติโดยจะจัดขึ้นในเดือนเพ็ญที่เรียกว่ายี่เป็งหรือวันเพ็ญเดือน12ที่กำลังจะถึงนี้ค่ะซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฟังธรรมร่วมกันนะคะโดยการเทศมหาชาติค่ะมีความเชื่อว่าผู้ที่ฟังเทศจะได้บุญมากยังได้รับอนิสงส์ที่หลากหลายจากการฟังให้ครบจบทั้ง13กันภายใน1วันซึ่งอนิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังเทศมหาชาตินั้นมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะโดยเชื่อว่าเมื่อตายจากโลกนี้แล้วจะได้มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระศรีอริยะเมตไตรในอนาคตนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าเมื่อดับขันธ์ไปเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์จะได้เสวยทิพยสมบัติมโหฬารแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าเมื่อตายแล้วจะไม่ตกนรกเมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้านามพระศรีอริยเมตไตรจะได้จุติเกิดเป็นมนุษย์และได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักพระพุทธองค์ค่ะ
2: ว้าว
0: ประเพณีการเทศมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกมีมาแต่โบราณกาลนะคะยากที่จะกำหนดว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่จากประวัติศาสตร์ทำให้สันนิษฐานว่าการเทศมหาชาตินั้นนิยมทำกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาค่ะโดยจัดเป็นพระราชพิธีประจำปีคือระหว่างเดือน11เดือน12และเดือนอ้ายส่วนพิธีเทศของราษฎรนั้นนิยมทำกันในวันออกพรรษาหรือเดือน11ค่ะมหาชาตินั้นไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งนะคะมีการแปลเป็นภาษาไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยการเทศจะเทศเป็นภาษาบาลีเรียกว่าเทศคาถาพันถ้าเทศได้จบทั้ง13กันในวันเดียวได้ถือว่าได้ผลอานิสงส์มากและเป็นสิริมงคลสูงสุดค่ะพระ ระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงประดิษฐ์เรื่องประเพณีเทศมหาชาตินี้ไว้ในหนังสือกายสักกบับมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าเทศมหาชาติชั้นแรกนิยมเทศแต่คาถาอย่างเดียวและเทศวันเดียวจบทั้ง13กันและเป็นอุดมมงคลถือเป็นอุดมมงคลตลอดถึงน้ำมนต์ที่ตั้งไว้ในบริเวณพิธีอาจจะชำระล้างอัปมงคลได้ต่อมาในสมัยกรุงสุโขทัยยังเป็นราชธานีนั้นได้แปลออกเป็นภาษาไทยด้วยสำนวนธรรมดาไม่ได้แต่งเป็นกลอนร่ายยาวเหมือนปัจจุบันนี้เพิ่งจะมาแต่งเป็นกลอนร่ายยาวขึ้นครั้งแรกในปีขานจุลศักราช844หรือตรงกับพุทธศักราช2025นะคะครั้งแผ่นดินเสด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาวิธีแต่งในครั้งนั้นเอาตัวภาษามคตมาแต่งก่อนแล้วแต่งแปลเป็นกลอนร่ายยาวสลับกันไปค่ะแล้วนำมาอ่านสู่กันฟังปฏิบัติการสืบมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันมีหนังสือมหาชาติที่แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทต่างๆอยู่หลายเล่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาชาติคำหลวงกาบมหาชาติมหาชาติกลอนเทศหรือร่ายยาวมหาเวสสันดรมหาชาติพระราชนิพนธ์รัชกาลที่4พระมหาเวสสันดรชาดกสำนวนเทศนามัตสีคำฉันมหาชาติคำฉันและมหาชาติคำกลอนค่ะส่วนมหาเวสสันดรมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง13กันนั้นประกอบไปด้วยกันทศพรซึ่งเป็นเรื่องราวของพระนางผุสดีทรงขอพรพระอินทร์สิบประการกันหิมพานต์พระเวสสันดรบริจาคช้างปัจจัยนาเคนกันทานกันพระเวสสันดรบริจาคสัตตสดกมหาทานกันวรรณประเวศพระเวสสันดรพระนางมัตสีและสอนพระกุมารเดินชมป่ากันชูชกนางอมิตดาให้ชูชกไปทูลขอพระกัณหาและพระชาลีกันจุลพลชูชกหลอกพรานเจตบุตรกันมหาพลชูชกหลอกพระอัฏฐสุตตฤาษีกันกุมารชูชกทูลขอพระกัณหาและพระชาลีกันมัตสีพระอินทร์ถ่วงเวลาพระนางมัตสีไม่ให้ไปทันเวลาการสักกบับพระอินทร์แปลงกายเป็นพราหมณ์ทูลขอพระนางมัตสีพระเวสสันดรยกพระนางมัตสีให้พราหมณ์แปลงการมหาราชพระเจ้ากรุงสนชัยถ่ายตัวสองพระกรุมารแล้วยกทัพไปเชิญพระเวสสันดรกลับมาครองราชสมบัติกรันชอกษัตริย์กษัตริย์หกพระองค์พบกันต่างดีใจและส่งกันแสงจนสลบพระอินทร์บันดาลฝนโบกขรพัดให้ตกและกันที่สุดสุดท้ายคือกันนครกันนะคะพระเวสสันดรพระนางมัตสีและสอนพระกุมารเสด็จกลับพระนครค่ะ
2: ตัวนาคีรคุณวัดของพระพคุณ
3: ครับเจมวิทยาตั้งแต่โยนทุกคนวิทยาสัมภาษณ์
0: ในช่วงเวลานี้นะคะคุณกิตติดาพุทธิโชติยรันจะได้สัมภาษณ์ท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและผู้อำนวยการของกิจการในสมเด็จพระสังฆราชและกิจการสนองพระราชดำริรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรค่ะก็เชิญรับชมได้เลยค่ะ
2: นั้นเจ้าหน้าที่จะได้ขออนุญาตในการ
4: ผู้ชมคะและในวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรค่ะท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและผู้อำนวยการกองกิจการในสมเด็จพระสังฆราชและกิจการสนองพระราชดำริตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอสอบถามก่อนเลยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนะคะเนื่องในการฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเรามีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะ
5: ครับผมท่านที่ติดตามข่าวของรัฐบาลนะครับมีคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายทั้งที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับและของในส่วนกลางที่พุทธมณฑลนี้ก็จัดไปแล้ว คือการประกวดโคมแขวนซึ่งเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสที่ฉลองพระชนมายุ99พรรษาทาง NBT ก็มาถ่ายทอดเหตุการณ์นั้นอย่างน่าประทับใจนะครับครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องกับประเพณีของพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคือการจัดกิจกรรมเทศมหาชาติซึ่งเป็นการเทศมหาเวสสันดรชาดกซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเป็นพระพุทธานุสาสนีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งทรงเป็นพระประมุขของพุทธบริษัทไทยและทรงเป็นสกลมหาสังฆปริณายกที่แผ่พระบารมีคุ้มครองคณะสงฆ์ให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมานะครับเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกิริยาด้วยการสดับพระธรรมเทศนาเราคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นมี3อย่าง
4: ค
5: ือทานศีลและก็ภาวนาในการเทศมหาชาติเนี่ยเราก็จะได้สมาทานศีลซึ่งก็เป็นการรักษาศีลนะครับมีการเจริญภาวนาคือการสดับพระธรรมเทศนาการสดับพระธรรมเทศนาเป็นการเจริญสติปัญญาเมื่อไรก็ตามที่ชาวพุทธมีปัญญาเมื่อนั้นก็ได้เท่ากับปฏิบัติบูชาถวายแด่พระรัตนตรัยนี่ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับที่จะได้ถวายสนองพระเดชพระคุณของสมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงเป็นพระประมุขของคณะสงฆ์ไทยและพุทธจักรไทยครับผม
4: กิจกรรมในการจัดการเทศมหาชาติในครั้งนี้มีกิจกรรมอะไรสืบเนื่องบ้างอะ
5: ครับผมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับที่มาถ่ายทอดสดกันในพิธีเปิดซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมาเป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดแล้วก็จะได้เชิญพระโอวาทประธานของสมเด็จพระสังฆราชมาเปิดในกิจกรรมนี้ต่อเนื่องไปนะครับก็จะมีการเทศมหาชาติ13กันหลายท่านที่ทราบในประเพณีของชาติไทยนะครับก็จะทราบว่าการเทศมหาชาติเนี่ยเราจะเทศกันในช่วงเข้าพรรษาช่วงปลายฝนที่จะออกพรรษาแล้วนะครับแต่นี่ก็จะปลายฝนหรือเปล่าก็ไม่ทราบยังฉ่ำกันอยู่เลยนะครับช่วงปลายฝนอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเทศมหาชาติเพื่อเป็นการโน้มน้าวจิตใจพุทธบริษัททั้งหลายนะครับให้รู้จักการให้การให้นี่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างในการบำเพ็ญบุญกิริยานะครับเพราะเป็นการเสียสละนะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรนั้นได้บำเพ็ญทานบารมีเป็นพระทานสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จอุบัติเป็นสิทธัตถะราชกุมารโพธิสัตว์แล้วก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีตามประเพณีของบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมีการทรงพระนิพนธ์แล้วร้อยกรองบทร่ายยาวมหาเวสสันดรเอาไว้เป็นกันการจำนวน13กัน13กันเนี่ยก็จะบวกอีก2นะครับตามประเพณีการเทศมหาชาติเนี่ย13กันคือเรื่องราวในมหาเวสสันดรชาดกก็จริงแต่ว่าจะมีเพิ่มกันต้นเรียกว่าคาถาพันนะครับคาถาพันคือเป็นการเทศภาษาบาลีแท้ๆนะครับเป็นพระพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่ทรงเทศมหาเวสสันดรนะครับฉะนั้นคนโบราณเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าฟังพระคาถาพันครบทั้งพันพระคาถาในวันเดียวจบจะได้เกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตรพระศรีอริยเมตไตรนี่ก็คือพระพุทธเจ้าในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ทันพระองค์เราก็จะได้รู้ตามพระองค์ได้โดยง่ายนะครับแล้วก็การสุดท้ายคือการอริยสัจดังนั้นการเทศมหาชาติจะมี15กันเป็นหลักนะครับฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปนะครับก็จะมีการเทศพระคาถาพันในวันนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยกันแรกที่เรียกว่าการทศพรการหิมพานต์การทานการต่างๆไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงการสุดท้ายที่ชื่อว่านครกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยการอริยสัจซึ่งเป็นการเจริญสติปัญญาให้พวกเราได้สดับตรับฟังเรื่องราวชาดกในพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลงมาถึงแก่นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นก็คืออริยสัจ4ฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของการเทศมหาชาติแต่ว่าผมยังไม่อยากที่จะทำลายบรรยากาศของผู้ที่จะสดับพระธรรมเทศนาหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบในรายละเอียดแต่ละกันให้ติดตามนะครับให้ติดตามดูว่าในการเทศมหาชาติแต่ละการเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ทราบกันดีว่าพระเวสสันดรเนี่ยท่านถูกขับออกจากนครสีพีเคยได้ยินใช่ไหมครับแม้ตกระกำลำบากกันเหลือเกินนะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านให้บางครั้งเนี่ยนะครับการให้เนี่ยแต่คนที่ไม่มีสติปัญญาไม่เข้าใจ ก็ไปหาว่าเป็นการทำอะไรไม่ตรงกับใจของกิเลสของผู้คนพระเวสสันดรท่านทำดีทำงามแต่ว่าท่านกลับถูกประชามติขับไล่ออกจากเมืองอย่างเงี้ยนะครับในที่สุดแล้วความดีก็จะรักษาความดีนะครับเพราะว่าพระองค์ก็ได้เสด็จกลับคืนสู่พระนครด้วยความเข้าใจของพระประยุรญาติแล้วก็ประชาชนฉะนั้นคติธรรมเกี่ยวกับเวสสันดรในแต่ละการแต่ละการเนี่ยนะครับเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราเรื่องความเสียสละและบางครั้งเราก็อย่าไปท้อถอยในเวลาที่เกิดปัญหาและอุปสรรคเพราะว่าในที่สุดแล้วความดีก็จะสนองนะครับก็เป็นการเตือนคติธรรมในพระศาสนานี้นะครับนอกจากนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ในเบื้องหลังเนี่ยนะครับก็เป็นการจัดสถานที่ในพุทธมณฑลซึ่งเป็นประเพณีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ต้องเรียนว่าเรื้อมานานร้างมานานนะครับอาจจะทางโทรทัศน์อาจจะเคยมาถ่ายทอดหลายปีมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าฟื้นกลับมาใหม่นะครับแล้วก็จะมีการจัดสถานที่ให้สอดคล้องกับประเพณีมีเครื่องนมัสการบูชายิ่งมีเครื่องนมัสการบูชากันเทศและสำคัญที่สุดพรุ่งนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสดับกันวนประเวศนะครับฉะนั้นการถ่ายทอดสดก็ยังมีต่อเนื่องไปนอกจากทาง NBT นี้แล้วนะครับยังมีทางเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับตลอดทั้ง15กันเลยก็เชิญติดตามในเพจ Facebook ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชด้วยกันนะครับ
4: วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ชัชพลมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: เป็นท่วงทำนองในการนั้นๆด้วยดังนั้นการถ่ายทอดพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกณหอประชุมพุทธมณฑลแห่งนี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาจนถึงปี2563ติดต่อกันเป็นประจำทุกปีรวมแล้วก็31ครั้งแล้วจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การดำเนินการกิจกรรมเทศมหาชาติได้ชะงักไปชั่วระยะหนึ่งนะครับปีนี้เป็นการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ได้ดำเนินในวันที่27ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจัดเตรียมสถานที่ในการแสดงพระธรรมเทศนากันคาถาพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากได้เข้าสู่ในขั้นตอนพิธีการในการพระคาถาพันนั้นได้มีเจ้าภาพที่ได้แจ้งความประสงค์เอาไว้ทั้งในส่วนของคณะสงฆ์และภาคเอกชนโดยได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งวันนี้ได้มีบัญชามอบถวายพระเดชพระคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระสุทธีวชิรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าภาพที่สองคือวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามและเจ้าภาพที่สามกลุ่ม BJC Big Cโดยคุณชาปนีเตชะเจริญวิ

0: ือว่ามีรูปแบบการจัดที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตรปัดพัดรองแต่เนื่องจากว่าวันนี้นั้นเจ้าพระคุณสมเด็จผู้แทนพระองค์นั้นได้เมตตาถวายพัดรองเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญประธานในพิธีเชิญผ้าไตรวางบนผ่านแว่นฟ้าจุบโคมเวียนซ้ายขวาจุดเครื่องบูชายิ่งเสร็จแล้วจุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรมจุดเทียนสองธรรมโดยลำดับเจ้าหน้าที่เชิญเซียนทองธรรมตั้งข้างธรรมาสน์เสร็จแล้วก็จะได้สมาทานศีลรับศีลและอาราธนาธรรมพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาในแต่ละกันโดยลำดับในช่วงที่พระสงฆ์เริ่มขึ้นนโมก็จะได้เรียนเชิญท่านสาธุชนได้เป็นผู้มีส่วนร่วมจุดเทียนนามพระพุทธมนต์ที่ขันสาครที่อยู่ตรงกลางอาคารหอประชุมแห่งนี้หลังจากที่พระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนาจบเป็นที่เรียบร้อยลงนั่งณอาสน์เบื้องล่างก็จะได้เรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพประจำกันได้ร่วมในการถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรเป็นลำดับขั้นตอนที่จะได้ดำเนินการในแต่ละกันสืบต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับการเทศมหาชาตินั้นมีระเบียบพิธีในการกระทำการนิยมกันเป็นหลักใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบริเวณพิธีให้มีบรรยากาศคล้ายกับอยู่ในบริเวณป่านะคะซึ่งเป็นไปตามท้องเรื่องของเวสสันดรชาดกโดยมีการนำเอาต้นกล้วยต้นอ้อยและกิ่งไม้มาผูกตามเสาและบริเวณในรอบธรรมาสน์ค่ะประดับธงทิวราชวัตรฉัตรตามสมควรนะคะนอกจากนั้นยังมีการตั้งขันสาครใหญ่หรือจะใช้อ่างใหญ่ที่สมควรใส่น้ำสะอาดให้เต็มอ่างนะคะสำหรับปักเทียนบูชาประจำกันในระหว่างที่พระเทศนะคะน้ำในภาชนะที่ตั้งนี้ในพิธีเมื่อเสร็จสิ้นแล้วถือว่าเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่สำคัญแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการเตรียมเทียนเล่มเล็กๆจำนวน 1,000 เล่มแยกเป็นจำนวนเป็นมัดมัดนะคะซึ่งในช่วงต้นนี้นะคะจะมีการเทศกันคาถาพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นการต้นเป็นภาษาบาลีโดยพระครูโคสิทธรรมกรวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครและพระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครเป็นพระผู้เทศนะคะลำดับนี้พระสุธีวชิรัตน์ปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามจะเป็นผู้จุดธูปเทียนถวายพระรัตนตรัย

0: ังจากนั้นเรียนเชิญ
1: ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญผ้าไตรวางบนผ่านแว่นฟ้าจุดเทียนที่โคมเวียนซ้ายขวา

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: ามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อทินาทา

0: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีติกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีติกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: พรหมจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปร

0: อำนาจบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยของความผาสุกสวัสดีชงบังเกิดมีแต่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสวันนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกในส่วนที่เป็นคาถาคือเป็นภาษาบาลีล้วนๆจำนวน13กัน 1,000 พระคาถานำมาชี้แจงแสดงโปรดท่านทั้งหลายในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ของอนุโมทนาสาธุการโตกิจกรรมบุญพิเศษเทศมหาชาติเสริมธรรมเสริมปัญญาเสริมบารมีเสริมความดีให้แก่ชีวิตซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอันเป็นการบำเพ็ญทานศีลบารมีที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในดิงคามารยสูตรท่านได้แสดงไว้ว่าพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์ได้ตรัสสั่งความกับพระมารัยเทวเถรเจ้าว่าถ้าหากบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งก็ตามปรารถนาที่จะเกิดให้ทันศาสนาของพระองค์และสายขอให้จัดแจงแต่งเครื่องสักการะบูชาเป็นต้นว่าราชวัตรฉัตรธงประทีปธูปเทียนดอกไม้สิ่งละพันตั้งบูชาพระคาถาพันแล้วก็ฟังให้จบครบทั้ง 1,000 รักษาศีล5สมาทานอุโบสถศีลอย่างเคร่งครัดเว้นจากอนันตริยกรรมทั้ง5คือปิตุคาตมาตุคาตอรหันตคาตโลหิตุปบาทและสังฆเภทเว้นสิ่งเหล่านี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะเกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตรเป็นเที่ยงแท้เพราะฉะนั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเป็นผู้คุ้นศีลชินธรรมก็อยู่แล้วครั้นอาตมาจะพร่ำประนาอานิสงส์คุณบุญญราศีเวลาก็จะเจริญเนิ่นช้าบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองโรคจะได้แสดงพระธรรมเทศนากันคาถาพันสืบต่อไปเพราะมีรักการก็มีนักการะบัดนี้ท่าสวรคาถาเตียงท่านฉันธนาจุนเนียนภูชาตุงพิสุเมกตาตุมหาทิธาตะปุ
1: ท่านผู้ชมคะการถ่ายทอดสดในวันนี้ดำเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกกันพระคาถาพันต่อเนื่องได้ทางเพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะทาง Facebook ค่ะและในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่18กันยายน2569สมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวรรณประเทศกันวรรณประเวศนะคะซึ่งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทำการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาในการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วค่ะดิฉันกฤตดาพุทธิโชธีรันคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับข้าวทอดกันมาในอดีตครับตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการทำข้าวเกรียบปลาทุกกระบวนการล้วนเต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวเบื้องหลังการทำข้าวเกรียบปลาพร้อมพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนในการสืบสานภูมิปัญญานี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับข้าวเกรียบปลาโดยทั่วไปพื้นที่อำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ติดทะเลและประชาชนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่ครับจึงได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตข้าวเกรียบปลาซีลินเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นข้าวเกรียบปลาที่มีอัตลักษณ์ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปรุงอย่างพิถีพิถันจนได้ข้าวเกรียบปลาที่กรอบอร่อยมีคุณค่าจากปลาทะเลแท้ๆอุดมไปด้วยโปรตีนแคลเซียมและไอโอดีนถูกปากถูกใจจนใครๆก็ต้องลอง
1: กว่า20ปีนะครับของข้าวเกียบปลาซีลินนะครับก็ได้ยืนหยัดอยู่บนพื้นถิ่นอยู่บนท้องที่หาดตะโลกับโบแห่งนี้มาอย่างยาวนานนะครับด้วยคุณภาพด้วยรสชาติแล้วก็ด้วยความใส่ใจในทุกกระบวนการนะครับอยากจะถามกนีอย่างนี้นะครับว่าจุดเริ่มต้นความเป็นมาเริ่มแรกที่เราประกอบอาชีพการทำข้าวเกียบนี่มันเริ่มต้นได้ยังไงครับกันนี่ครับ
2: ต้องบอกว่าเป็น DNA ได้ไหมคะเป็น DNA มาจาก DNA เลยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับราชการท่านเป็นครูทั้งสองคนเลยแต่ว่าด้วยความตอนนั้นเราอยู่ในชุมชนบ้านแหลมโพค่ะคุณพ่อก็เลยมีอาชีพเสริมทำข้าวเกรียบปลาแต่ว่าท่านก็แบบจ้างคนมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนตอนเด็กๆยุคนั้นยังไม่มีนวัตกรรมใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเลิกเรียนมาช่วยคุณพ่อคุณแม่นับคือสมัยตอนนี้เรามันต้องชั่งใช่ไหมคะชั่งน้ำหนักอะไรก็คือเร็วแต่สมัยนั้นอ่ะต้องมานับ100ชิ้น6บาทแผ่นเล็กแผ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเลิกเรียนแล้วก็จะมานับแล้วก็เราอยู่ทุกกระบวนการสมัยนั้นตั้งแต่แบบยังไม่มีเครื่องจักรเนาะทำมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วจนกระทั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านเสียตอนที่กะนีเนี่ยอายุเพียงแค่15ปีแค่นั้นเองทีนี้เราก็ยังเด็กอะเนาะเพราะว่าเป็นพี่คนโตก็กิจการก็เลยถูกยกเลิกแต่ว่าตอนนั้นก็คือกะนีก็พอหลังจากพ่อแม่เสียเนี่ยเราก็ต้องมีอาชีพใช่ไหมกะนีก็เลยไปเป็นเด็กส่งแป้งรับจ้างส่งแป้งตามโรงงานข้าวเกรียบในหมู่บ้านแหลมโพก็คือวนเวียนอยู่กับข้าวเกรียบนี่แหละแล้วก็จนกระทั่งเรียนพอมหาลัยใช่ไหมคะก็ไปเรียนวิทยาลัยราชภัฏยะลาทีนี้ก็เอาข้าวเกรียบไปอีกหลังเลิกเรียนทอดแล้วก็ไปวางตามร้านคือจะบอกว่าชีวิตมันแบบแบบอะไรก็คืออยู่กับแป้งอยู่กับข้าวเกรียบนี่แหละแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำหน้างานไปเอาตัวรอดไปนะคะแล้วก็ไปดิวเอาข้าวเกรียบที่เรารู้จักมาลงในร้านปรากฏว่าผลตอบรับดีคนมาหาแล้วก็บอกต่อยุคนั้นก็

0: ือไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นการบอกต่อแล้วใครๆจะเอาข้าวเกลียบก็เลยมาหาที่เราแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะไปได้แล้วน้องสาวตอนนั้นก็เลยลองเอาไปแขวนในเว็บไซต
1: ์
0: ของยุคนั้นนะคะคล้ายๆ Shopee สมัยนี้แต่ว่าเขาจะชื่อขายดี .com สมัยนั้นแล้วก็ทำเว็บไซต์ลงเว็บไซต์เป็น My Ready Web ปรากฏว่าติด SEO แล้วก็มียอดสั่งซื้อมาก็เลยทำให้คิดว่าข้าวเกลียบมันไปได้ไกลกว่าที่คิดก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราจะต้องผลิตแล้วก็มีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วก็ทำได้จนถึงทุกวันนี
2: ้เรามาดูขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกลียบปลาซิลินกันบ้างนะครับเริ่มจากขั้นตอนการหั่นนำแผ่นข้าวเกลียบปลาที่เตรียมไว้หั่นให้มีขนาดความหนาที่สม่ำเสมอนำข้าวเกลียบปลาที่หั่นแล้วลงทอดในน้ำมันที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมทอดจนข้าวเกลียบพองกรอบและมีสีเหลืองทองนำข้าวเกลียบที่ทอดแล้วเข้าสู่เครื่องหรือภาชนะสำหรับสลัดน้ำมันเพื่อแยกน้ำมันส่วนเกินออกช่วยลดความมันและทำให้ผลิตภัณฑ์มีความกรอบมากขึ้นเมื่อข้าวเกลียบเย็นสนิทแล้วนะครับนำมาชั่งตามน้ำหนักที่กำหนดและบรรจุลงในถุงบรรจุภัณฑ์โดยตรวจสอบความสะอาดและความสมบูรณ์ของถุงก่อนบรรจุทุกขั้นตอน
3: เอาละครับตอนนี้ปลาทูของเรามาแล้วครับ1กะละมังนะครับวันนี้เราจะทำอะไรครับกะ
0: กระโปะสดค่ะ
3: กระโปะสดนะครับขั้นตอนแรกนี่คือขั้นตอนอะไรครับ
0: บดปลาค่ะ
3: บดปลา
0: ใช่ค่ะ
3: บดปลานี่ปลาที่เราใช้เนี่ยเป็นปลาอะไรครับกะ
0: ปลาทูค่ะ
3: เป็นปลาอื่นไม่ได้กะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าคุณภาพหรือว่าการแห่ตัวเนี่ยมันมีส่วนต่างกันเยอะแล้วก็ปลาทูนี้เป็นอะไรที่แทบจะไม่มีปัญหาเลยทำทุกครั้งฟูทุกครั้งขยายตัวดีทุกครั้ง
3: จริงๆแล้วปลาทูที่เป็นปลาที่เป็นปลาทะเลที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะกันนะถ้าเรามาทำไอ้ข้าวเกี๊ยบนี่เราจะมีปัญหาเรื่องราคาไหมครับกะมันแพงมากนะปลาทูเนี่ย
0: ก็มีเราถึงได้ขายแพงกว่าผู้ผลิตอื่น
3: อ๋อเพราะว่าวัตถุดิบเราก็คือมีคุณภาพแล้วก็มีราคาที่สูงอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ค
3: ่ะแล้วเวลาเราบดเนี่ยทำไมเราต้องใส่กับน้ำแข็งด้วยครับกะ
0: เพราะว่าเวลาผลิตเนี่ยมันต้องอาศัยความเย็นตลอดเวลา
3: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นเขาจะมีทริคค่ะว่าอาจจะต้มไม่สุกตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่
0: ะต้องใช้ความเย็นช่วยตลอดเวลาแล้วก็เลยต้องใส่น้ำแข็งให้ปลาเขามีความเย็น
3: นี่คือปลาที่เราใส่ไปนี่คือเป็นปลาสดใช่ไหมกะยังไม่ได้ผ่านการต้มเลยใช่ไหม
0: ไม่
3: เอาปลาสดมาปุ๊บแล้วก็ตัดหัวตัดเอาไส้พุงออกล้างให้สะอาดแล้วก็ผสมน้ำแข็งแล้วก็เข้าเครื่องบดโม่งี้เลยออกมาเป็นอย่างนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
3: นี่ครับเนื้อเขาจะออกเป็นแบบชมพูแดงๆนี่ก็คือเป็นการบ่งบอกถึงเนื้อปลาที่มีความสดนะครับกะเนี่ยเขาจะออกเป็นแดงๆชมพูครับทุกคนนี่คือปลาสดถ้าปลาสดที่ทำข้าวเกี๊ยวออกมาคือจะอร่อยเขาบอกนะ
0: อร่อย
3: แล้วเวลากินมันจะไม่คันเนื้อคันลิ้นอะไรนี้ใช่ไหมเขาบอกใช่ไหมแต่จริงแล้วปลาอื่นก็สามารถทำข้าวเกี๊ยวได้แต่ว่าคุณภาพก็จะแตกต่างกันออกไป
0: แต
3: ่ที่คุณภาพที่ดีสุดก็คือต้องเป็นปลาทู
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วราคาก็จะสูงด้วยตามไป
0: สู
3: งเราเน้นคุณภาพนะครับที่นี่ครับแล้วพอเป็นขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บก็จะนำปลาที่บดได้กับน้ำแข็งเนี่ยไปขั้นตอนไหนต่อไปนวด
0: นวด
3: กับอะไรครับกะ
0: ก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็แป้งมันสับปะรด
3: โอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการนวดเข้ากับแป้งแล้วก็เครื่องปรุงเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับข้าวเกี๊ยวปลาของเรานะครับได้ปลาบดกับน้ำแข็งเย็นๆนะครับปลาเด้งดึงแล้วครับเนื้อปลาก็เรียกได้ว่าสดใสมากๆนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยครับก็เป็นปลาสดนะครับเพราะว่าโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับหาดตะลุกกะโปนะครับวัตถุดิบก็มาจากเรือประมงพื้นบ้านที่ชาวบ้านที่ออกไปหาปลาวันต่อวันนี่แหละปลาที่ได้ก็คือมันก็เลยมีความสดเพราะอยู่ใกล้ทะเล
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อ่ะมาเข้าสู่กระบวนการที่2ผสมเครื่องปรุงผสมแป้งมีอะไรบ้างไปถามก้ากันครับไป
0: แล้วก็จะใส่เนื้อปลาก่อน
3: นี่ใส่เนื้อปลาก่อนนะครับลงไปแล้วครับนี่ประมาณกี่กิโลได้ครับเนี่ย
0: 14
3: กิโลนะครับต่อ1รอบนะครับนี่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะตามด้วยเครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องปรุงจะมีอะไรบ้างขั้นตอนการคลุกเคล้าเครื่องปรุงกับเนื้อปลานี้ใช้เวลานานไหมครับกะ
0: ประมาณ 15-20 นาที
3: ให้เขาบดกันอยู่นั้น15
0: นาทีให้รสชาติเข้าซึมในท
3: ุ
0: ก
3: โอเคครับส่วนผสมอย่างแรกคือ
0: ก็จะในนี้เราจะทำเป็นสูตรมาแล้วให้ลดขั้นตอนพนักงาน
3: เ
0: ขาจะมีเกลือน้ำตาลค่ะแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อย
3: นิดนึงเพื่อความอูมามิ
0: แล้วก็จะมีกระเทียมนะคะ
3: กระเทียมนะครับกระเทียมสับนะครับลงไป
0: ก็คือบดละเอียดไว้
3: บดละเอียดเอาละครับไปกันต่อครับ
0: ก็จะมีไข่อีกฟองนึง
3: ไข่ไก่ฟองนึงไข่เป็ดได้ไหมครับกะ
0: ไข่เป็ดก็ได้ค่ะแต่ว่าไข่เป็ดนี้เขาไข่ไก่เนี่ยจะทำใ

0: ่า
1: อ๋อไข่ไก่นุ่มกว่า
0: เหมือนเราทำเค้กอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะช่วยขยายตัวให้ฟูอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับปลา14กิโลกับเครื่องปรุงแล้วก็ไข่แค่ฟองเดียวนะครับ
0: ใช่อ
1: ย่าใส่ไข่เยอะนะครับเดี๋ยวจะผิดสูตรอ่ะ
0: แต่ได้นะ
1: ได้เหรอ
0: แต่มันจะขยายตัวมากค่ะการพองปรุงจะเยอะเลย
1: พองเกินก็ไม่ดีอีกนะเดี๋ยวหลุดคอนเซ็ปต์ของร้านเราใช่ไหมจากนั้นก็
0: แล้วก็นวดให้เขาเข้ากัน
1: ปิดฝาด้วยใช่ไหมกะต้องนวดต้องปิดไหมปิดฝา
0: ก่อนช่วงแรกเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะกระเด็น
1: โอเคครับสตาร์ทเครื่องป้าบมาครับไปแล้วครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่าข้างในเขาเป็นยังไงเวลาเขาผสมเอาแล้วครับป
0: ั
1: ่นแล้วครับปั่นแล้วนี่ครับปั่นประมาณ15นาทีนะครับทุกคนนี
0: ่เครื่องเขาเข้ากันให้น้ำตาลเกลือเครื่องปรุงเข้ากับเนื้อปลาก่อน
1: ครับคือขั้นตอนนี้ผมว่าตรงนี้มันสามารถที่จะทำได้มากกว่า14กิโลกันนะพื้นที่มันยังเหลืออยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้แค่นี้
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราต้องใส่แป้งค่ะมันก็จะพอดี
1: อ๋อลืมไปนะครับว่าแป้งที่วางอยู่ตรงหน้านี่ผมลืมนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับถึงว่าทำไมวัตถุดิบมันดูน้อยๆมันไม่เต็มเครื่องบดนะครับ
0: ว่าเราต้อง
1: มันมีแป้งอีก
0: ใช่เราต้องให้เครื่องปรุงเข้ากับ
1: เนื้อปลาก่อน
0: รสชาติเขาจะได้ทั่วค่ะพอเราใส่แป้งเข้าไปเขาก็จะมีความกลมกล่อม
1: ผมเข้าใจว่าเอาเนื้อปลามาใส่เครื่องปรุงใส่ปงใส่แป้งใส่ไข่แล้วปั่นเองไม่ใช่
0: ก็ได้นะแต่ว่า
1: เป็นสูตรของเรา
0: ไม่ใช่ค่ะเขาจะทำให้รสชาติเขาจะไม่กระจายอาจจะแบบเวลากินจุดนี้เค็มจุดนี้หวานอะไรเงี้ยก็เลยให้เขาแบบเข้ากัน
1: คือว่าเอาเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยไปปั่นไปบดกับเนื้อปลาสดก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ให้มันรสชาติมันถูกกระจายไปทั่วทุกอนูของเนื้อปลาแล้วแป้งค่อยตามไปทีหลังอ
0: ๋
1: อมันอย่างนี้นี่เองเทคนิคจริงๆผมเข้าใจว่าแบบใส่ทีเดียวไปเลยนะไม่ได้ครับต้องทำตามขั้นตอนครับทุกคน
0: ก่อนหน้านี้ก็ทำอย่างนั้นค่ะแต่ว่ารสชาติมันไม่กลมกล่อม
1: ไม่กลมกล่อมนะ
0: ใช่แล้วลูกค้าก็ติงมาว่าทำไมบางจุดมีแบบเค็มอะไรเงี้ยอย่างเกลือยังไม่ละลาย
1: ก็เลยมาปรับวิธีใหม่
0: ใช่
1: วันนี้ลงตัวแล้วโอเคเดี๋ยวปั่นครบ15นาทีก็เดี๋ยวตามด้วยแป้งนะครับทุกคนจากขั้นตอนการผสมเนื้อปลาแล้วก็ส่วนผสมแล้วก็แป้งมันสำปะหลังนะครับแล้วก็บดขยี้ผสมกันคลุกเคล้าจนมันเข้ากันแล้วนะครับตอนนี้ก็มาสู่ขั้นตอนการชั่งน้ำหนักปั้นเป็นก้อนตอนนี้คือก้อนหนึ่งน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับกะ
0: นี่เลยค่ะ1420
1: 1420
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต้อง1420ด้วยกะต่อก้อน
0: เราจะให้มันพอดีกับบล็อกค่ะ
1: อ๋อบล็อกเราทำมาคือจำกัดอยู่ประมาณนั้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาก็จะน้ำหนักแต่ละแท่งก็จะใกล้เคียงกันมาก
1: ใกล้เคียงกันมากถ้าขายก็ขายไม่เยอะ
0: ใช่ค่ะลักษณะแผ่นก็ความสูงอะไรก็จะเฉลี่ยเท่าๆกันพอเวลาทอดออกมาเขาจะแผ่นเขาจะ
1: ก็มันเป็นเรื่องของคุณภาพด้วยเรื่องของมาตรฐานการผลิตของเราด้วยทุกขั้นตอนมีมาตรฐานหมดแม้กระทั่งขนาดของชิ้นข้าวเกียบเนี่ยยังต้องหนัก 1,420 กรัมทุกก้อน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ขนาดนั้นเลยครับทุกคน
0: ขนาดนั้นเลย
1: เอากันขนาดนั้นเลยครับคิดว่าใส่ใจขนาดไหนนี่ก็จะมีการชั่งปุ๊บอ่ะกะพอเลยออกเลยมันเลยก็ต้องแกะออก
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: มิจเจเลยนิดนึงจะเป็นไรไปกะ
2: ไม่เป็นไร
1: เขาเข้มแล้วโอ้ว่าเขาเข้มงวดมากทุกคนพอได้น้ำหนักก็จะมาประมาณนี้ครับ 1,420 กรัมก็จะส่งต่อมาที่กะอีกคนนึง
0: ใช่ค่ะ
1: กะอีกคนนึงก็จะเอา
0: ทำเป็นก้อน
1: ใช่ค่ะทำเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ก่อนแล้วก็มาม้วนเป็น
0: แท่งยาว
1: แล้วก็จังหวะที่ม้วนแท่งยาวก็จะคลุกด้วยแป้งเพื่ออะไรครับกะ
0: เพื่อไม่ให้ติดบล็อก
1: อ๋อเพื่อไม่ให้มันติดบล็อกนะครับนี่ครับจากมาแบบนี้ครับช่างเสร็จมาแบบรูปทรงยับๆแบบนี้ครับแล้วก็มาเป็นรูปทรงกลมๆแบบนี้เหมือนซาลาเปานะครับแล้วก็เอาแป้งมันสำปะหลังมาคลุกแล้วก็นี่คลึงให้มันเป็นแบบยาว
0: ๆ
1: เพื่อจะไปลงแบบ
0: จะได้ลงบล็อก
1: ลงบล็อกเขานะครับพอลงบล็อกเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบแบนๆอย่างที่เราเห็นนะครับเนี่ย
0: ใช
1: ่ไปแล้ว3ก้อนไปดูทุกท่านเลยครับทุกคนไปแบบเร็วๆเลยครับนี่มาฝั่งนี้ต่อครับนี่นี่ครับนี่ก็ในบล็อกก็จะมีการเท
0: แป
1: ้งมันสำปะหลังลงไปรองข้างล่างก่อนนะครับนี่แล้วก็นำข้าวเกียบเราลงไปแล้วก็ตบนับนี่ให้เข้าล็อก
0: ให้เข้าล็อก
1: เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมันจะพอดีเป๊ะนะครับที่เขาคำนวณมานะครับ1,420กรัมนี่แล้วก็กลิ้งด้วยแท่งเหล็กนะครับแบบก็เป็นสแตนเลสนะครับตัวลูกเหล็กก็เป็นสแตนเลสนะครับโต๊ะก็เป็นสแตนเลสนะครับ
0: เป็นเล
1: ย
0: ทุกอย่าง
1: ครับทุกอย่างก็จะไม่มีสนิมไม่มีปนเปื้อนจากสนิมแน่นอน
0: ใช่
1: ทุกการกินของคุณแต่ละคำนะผมว่า
0: สบายใจ
1: แน่นอนครับกะเขาคิดค้นมาแล้วเขาพัฒนามาให้คุณแล้วนี่

0: ก็ลงไปในน้ำนะครับน้ำก็มันไม่ได้เดือดมากนะครับการน้ำนะ
1: ค่ะก็คือลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเร่งไฟ
0: อ๋อตอนนี้คือยังไม่เร่งไฟครับลงไปก่อนพอเราลงไปครบทุกชิ้นเป็นเต็มปริมาณ
1: แต่น้ำต้องร้อนค่ะต้องร้อน
0: ต้องร้อน
1: ไม่ใช่น้ำธรรมดาทั่วไป
0: ส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้นี่ก็เป็น
1: ไม่ฟืน
0: ไม่ใช่แก๊สหรอกะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: โอ้ยังคงความเป็นภูมิปัญญาอยู่นะเป็นพื้นบ้านอยู่
1: ก็ไม่ได้คงความอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือใช้แก๊สอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็หมดล็อกนึงเนี้ยค่ะหม้อนึงหมดไปถังนึง
0: โอ้ก็เพิ่มต้นทุนให้กับเรา
1: ต้นทุนใช่ก็พอกลับมาใช้ไม้ฟืนก็เท่ากับลดได้เท่าตัว
0: หนึ่งเท่าตัวเลยนะครับ
1: ใช่ก็เลยกลับมาใช้ไม้ฟืน
0: ครับผมเอาละครับแผ่นที่2ลงมาแล้วครับนี่ครับค่อยๆยกมาปุ๊บแล้วก็ลงไปนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ต้มไปประมาณกี่นาทีครับกะ
1: ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ต้มไปครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็
1: สุก
0: แล้วก็มันก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมาข้างบน
1: ใช่ก็เช็คก่อนว่าสุกหรือยัง
0: โอเคครับผม
1: ก็ลอยแล้วก็ยกขึ้นไปผึ่ง
0: ได้จริงๆขั้นตอนมันก็ไม่ได้มีเยอะมากมายนะครับเรื่องการทำข้าวเกี๊ยวปลาเนี่ยแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าการใส่ใจแล้วก็การดูแลเรื่องคุณภาพแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าการทำข้าวเกี๊ยวพื้นบ้านแบบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที
1: ่
0: เขาอยู่ริมชายหาดส่วนมากแล้วผู้ชายจะออกเลไปหาปลาส่วนผู้หญิงแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะทำเรียกว่าแปรรูปอาหารเอาปลามาตากแห้งก็ดีตามวิถีชีวิตของชาวเลบางคนก็นำเอามาทำเป็นข้าวเกลียบแต่ว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้มันแตกต่างกันในเรื่องของการทำให้มันถูก
1: ถูกลักษณะแล้วก็
0: เป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นจนทำให้ของกะเนี่ยได้รับอย.
1: ใช่ค่ะก็มีของเรามีมาตรฐานอย.แล้วก็ฮาลาล
0: ฮาลาลนี่เป็นขั้นตอนที่ข้าวเกี๊ยวของเรานะครับผ่านการต้มด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับตอนนี้ก็ฟูขึ้นมาแล้วก็ส่งกลิ่นหอมน่ารับประทานมากนะครับผู้ชมอยากยังทานไม่ได้นะต้องนำไปผึ่งก่อนแล้วก็นำไปฟีดก่อนแล้วก็ถึงจะนำไปทอด
1: ใช่
0: มั้ยตอนนี้คือให้กะยกมาก่อนให้ดูหน้าตาว่ามันสุกแล้วหน้าตาเป็นไงนี่ครับคุณผู้ชมเด้งดึงมากนะครับทุกคนชิ้นนึงประมาณกี่กิโลครับกะ
2: 1420ค่ะ
0: 1420กรัม
1: เดี๋ยว
2: ค่อย
1: ให้ดู
0: 1420กรัมก็ประมาณเกือบโลครึ่งนะนี่ครับมันจะดึงๆๆๆนะครับอัน
1: น
0: ี้
1: ก็คือสุกแล้ว
0: สุกแล้วครับแล้วก็ผิวสัมผัสเค้าดูเนียนสะอาดมากครับคุณผู้ชมเพราะว่ากระบวนการการผลิตใส่ใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็เน้นเรื่องความสะอาดแล้วก็เน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะขึ้นมาแล้วครับเด้งดึงนะครับนี่น่ากินยังเลยถ้ากินตอนนี้ได้ไหมกะเนี่ย
1: ได้ค่ะ
0: ได้ลิ้นพองเลยกะร้อนจีเลย
1: รอให้เย็นสักนิดนึง
0: อ๋อรอให้เย็นนิดนึงก็หากินได้
1: จริงๆเขาก็สุกแล้วระดับนึงแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้อร่อยกรอบเนี่ยก็หั่นบางๆทอดอ๋อ
0: ถ้าเราหั่นเป็นชิ้นหนาๆแล้วก็ไปทอดได
1: ้ได้เลย
0: มันก็จะเป็นคล้ายๆหัวเกี๊ยว
1: ใช่
0: แต่ถ้าเราหั่นบางๆเนี่ยแล้วเราไปทอดก็จะเป็นข้าวเกี๊ยว
1: ใช่
0: ที่มันจะบานออกเป็นอ๋อ
1: แต่ถ้าเอาไปตากก็จะเป็นแผ่นดิบ
0: อ๋อถ้าตากก็เป็นแผ่นดิบแล้วมันเก็บได้นานไหมครับถ้าเกิดเราตาก
1: โอ้ได้ประมาณ2เดือน
0: เก็บได้2เดือนนะต
1: ั
0: วที่ไม่ต้องอยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะ
1: ไม่ต้องอยู่ในตู้เย็น
0: หิวเมื่อไหร่ก็คือหยิบเอามาโยนลงในน้ำมันก็มันก็จะบานออกมา
1: แต่จริงๆแล้วเราจะมีนวัตกรรมอยู่ตัวนึงที่เป็นกระป๋
0: อ
1: สดที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นได้1ปีเรามีค่ะเดี๋ยวเราไว้ให้ดูนะคะ
0: มีด้วยเหรอคร
1: ับมีด้วยอันนี้เราวิจัยกับทางมอค่ะมหาวิทยาลัย
0: เก็บได้1ปี
1: เก็บได้1ปีนอกตู้เย็นค่ะแบบน
0: ี้อ๋อแบบนี้แต่ตัวนี้เก็บได้นานแค่ไหน
1: ตัวนี้อันนี้เต็มที่3วัน
0: 3วัน
1: ถ้าซีนสุญญากาศก็7วัน
0: ซีนสุญญากาศ7วัน
1: แต่อันนี้1ปีเดี๋ยวให้ดูค่ะเดี๋ยวให้ด
0: ูแต่ถ้าทำเป็นตากแห้งแล้วก็ทำเป็นหั่นเป็นชิ้นเป็นข้าวเกี๊ยวแห้งนี่คือได้2เดือนมันอยู่ที่การรูปแบบในการรับประทานจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่หน้าผมเนี่ยคือโป๊ะสดมันสามารถทานได้2วิธีวิธีแรกก็คือเราหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ไปทอดมันก็เป็นคล้ายๆแบบหัวเกี๊ยวหรือบางพื้นที่เรียกซามาโรเดง
1: ใช่
0: คุณผู้ชมเคยกินไหมที่แบบเป็นแท่งๆกลมๆแล้วก็มาหั่นเป็นแว่นๆเนี่ยแล้วก็ทอดเวลาเรากินมันจะกรอบนอกนุ่มในอ่ะ
1: ใช่แบบนั้นเลย
0: นั่นอีกแบบเท็กเจอร์นึงอีกแบบนึงคือตากให้แห้งอบให้แห้งมันก็จะแข็งแล้วก็มาเข้าเครื่องสไลด์ให้เป็นบางๆอันนี้จะเก็บได้นาน2เดือนแล้วใส่ถุงเอาไว้ว่าจะออกเป็นดำๆนิดนึงค้ำๆนิดนึง ตามเนื้อตามเนื้อปลา
1: ใช่ตามเนื้อปลา
0: ตามเนื้อปลาที่ใช้จากนั้นก็เอาไปโยนลงในน้ำมันร้อนๆมันก็จะบานฟูเป็นข้าวเกี๊ยว
1: ใช่เป็นอีกเท็กเจอร์นึง
0: ที่เห็นอยู่หน้าผมเนี่ยมันสามารถทําได้2รูปแบบกินได้2รูปแบบ
1: ใช
0: ่ชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นอ่ะสุกแล้วตั้งแล้วเสร็จหลังจากกระบวนการนี้ก็จะไปกระบวนการไหนต่อครับ
1: แกเอาไปผึ่งลมค่ะ
0: เอาไปผึ่งลม
1: ไปวางบนชั้น
0: วางบนชั้นแบบข้างหลังนะประมาณกี่วัน
1: วันเดียวค่ะ
0: ผึ่งลมไม่วันเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เขาเซตตัว
1: ให้เขาผิวให้น้ำออก
0: ให้น้ำ
1: จากตัวเขาเกี่ยว
0: ให้น้ำเขาระเหยออกเสร็จปุ๊บแล้วก็นำไป
1: ฟีส
0: ฟีสอีกประมาณ
1: อีก1คืน
0: 1คืนจากนั้นก็
1: ประมาณ10ชั่วโมง
0: จากนั้นก็ไปสไลด์ทอดได้เลย
1: สไลด์ทอดลงกระทะได้เลยค่ะก็จะออกมาเป็นข้าวเกรียบอร่อยๆที่ทุกคนทานอยู่ตอนนี้
0: น่าทานและเกินอยากจะทานแล้วแหละเนี่ย
1: ได้ๆๆเดี๋ยวให้ทานค่ะ

0: การทำข้าวเกียบเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคร
1: ับ ใช
0: ่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของนราธิวาสก็ดีหรือปัตตานีก็ดีที่มีพื้นที่ติดกับทะเลเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ย อาหารพื้นถิ่นเนี่ยที่มีควบคู่กับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกข้าวเกียบปลาเป็นส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีหลายที่หลายหมู่บ้านที่ทำแต่ละที่ก็จะมีความโดดเด่นความแตกต่างออกไปในส่วนของกะเนี่ยคือเรามีการต่อยอดในเรื่องของการทำให้มันทันสมัยขึ้นจนนำไปสู่การได้รับเครื่องหมายอย.
1: ใช่ก็คือดูเรื่องสุขลักษณะเนาะเพราะว่าเราทำของกินใช่ไหมคะแล้วก็อยากสบายใจเวลาเราพูดว่าผลิตภัณฑ์เราดีมีคุณภาพสะอาดพอเราทำเรื่องจริงเราก็เอามาพูดได้แบบมั่นใจค่ะก็เลยเป็นอะไรที่ยกระดับพยายามยกระดับเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นสเตนเลสหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะ
0: ครับผมและการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเนี่ยตั้งแต่เรามาทำข้าวเกี๊ยวเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราติดตลาดแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรามีส่วนช่วยเหลือชุมชนในเรื่องการสร้างรายได้อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ทำให้ทีมงานก็คือส่วนใหญ่ก็คือชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้มีอาชีพเป็นงานประจำอ่ะเนาะก็คือไม่ต้องไปวิ่งเข้าเมืองอะไรเงี้ยก็คือตื่นมาตอกบัตรสแกนอยู่ในใกล้บ้านค่ะก็ดีใจมากแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยเวลามีแบบภัยพิบัติเหลืออะไรแบบนี้เราก็จะมีทำข้าวกล่องไปแจกบ้างแจกนู่นแจกนี่บ้างก็ตั้งใจอยู่แล้วค่ะว่าถ้ามันยืนได้อะไรได้ก็อยากจะทำอะไรกลับสู่สังคมเช่นกัน
2: คุณผู้ชมครับจากภูมิปัญญารุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับที่ทำอาชีพเสริมในวันวานสู่การสานต่อและยกระดับของคนรุ่นใหม่จนกลายมาเป็นข้าวเกรียบปลาของว่างชิ้นเล็กๆนี้นะครับไม่ได้มีดีแค่ความกรอบอร่อยจากเนื้อปลาแท้ๆของท้องทะเลอ่าวไทยเพียงเท่านั้นครับแต่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมกรือโปะและจิตวิญญาณของชาวอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีที่ส่งต่อความตั้งใจจากโรงงานชุมชนไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศนี่คือข้อพิสูจน์ที่เห็นชัดมากที่สุดครับว่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและคุณค่าของชุมชนหากเราใส่ใจพัฒนาและไม่หยุดนิ่งก็สามารถเติบโตเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจที่สร้างรอยยิ้มและรายได้กลับคืนสู่บ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมไปทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันตอนต่อไปลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเนื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายและก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35% นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง 37%นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
0: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ในห้องนี้ใครน่ากลัวสุด
4: น้ำซุปครับ
3: รู้ได้ไง
5: หัวหน้าลองทุกโต๊ะดูสิครับ
6: ทุกอนูในน้ำซุปเต็มไปด้วยโซเดียมซดทุกวันยิ่งสะสมยิ่งก่อโรคร้ายลดซดลดเค็มลดโรค

หมอกสวยงามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงภาคเหนือแค่เดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาก็จะได้พบกับลมหนาวและภาพความสวยงามทางธรรมชาติทะเลหมอกภูตาจอม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

อำเภอกระโปงขุมทรัพย์สีเขียวมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเป็นแหล่งต้นน้ำและขุนเขาซับซ้อนที่อบล้อมสวนผลไม้โบราณของชุมชนเอาไว้เมื่อสายฝนพัดมาถึงเวลาแห่งความอร่อยที่ทุกคนรอคอยพบกับที่สุดแห่งราชินีและราชาผลไม้จากสวนคุณภาพอำเภอกระโปงจังหวัดพังงามังคุดทิพย์พังงาหวานอมเปรี้ยวและทุเรียนสาลิกาหอมหวานมันเมล็ดลีบอัตลักษณ์ที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจกรีนซีซั่นมาเยือนคือฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชาวสวนทานผลไม้สดๆจากต้นในบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางธรรมชาติพังงาซีซันนอลฟรุตปักหมุดความอร่อยแล้วรีบมาชิมผลไม้ของดีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

มนต์เสน่ห์ของฤดูผลไม้ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอกระโปงไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นขุมทรัพย์ทางเกษตรกรรมของจังหวัดพังงาฟรุตซีซั่นในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงที่โดดเด่นคือการเปิดให้ท่องเที่ยวในรูปแบบกินทุเรียนถึงสวนช่วงฤดูกาลผลไม้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสัมผัสรสชาติทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนแห่งภาคใต้และมังคุดทิพพังงาสินค้า GI สร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโบราณและผลไม้หาทานยากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยจังหวัดพังงาและททสำนักงานพังงาผลักดันให้สวนทุเรียนกว่า34 แห่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยค่ะ

ฤดูฝนทุกปีถือเป็นช่วงเวลาทองของคนรักทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาผลไม้ GI ชื่อดังของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกับสวนป้าละไม้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาปลูกทุเรียนสาลิกามา22ปีแล้วได้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักชิมให้ได้มาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาแท้ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ธรรมชาติสวนป้าละไม้ตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่มีลูกค้าสั่งจองทุเรียนสาลิกาเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาถึงสวนเพื่อเลือกซื้อและชิมทุเรียนสดจากต้นด้วยตนเองเนื่องจากทุเรียนสาลิกาได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติหวานมันเนื้อครีมมี่เมล็ดลีบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปงและจังหวัดพังงาค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะปลาไม้นะคะจากแถวของสวนสาลิกาค่ะเดิมๆเลยเป็นคนที่ชอบผลไม้ชอบปลูกผลไม้ทีนี้ก็มาชอบติดใจสาลิกาค่ะเริ่มปลูกเมื่อปี47ค่ะค่ะก็ประมาณ21 22ไหมอ่ะประมาณนั้นน่ะค่ะคือมีหวานแล้วก็มันหวานก็ถ้าว่าหวานเลี่ยนมันก็ไม่ใช่หวานก็ขนาดพอดีนะแล้วก็เนื้อมันจะแห้งเม็ดกะลีคือรวมๆคือมันอร่อยอ่ะค่ะค่ะกินทุเรียนอื่นกินสาลิกาและทุเรียนอื่นไม่อยากค่ะต้องเป็นสาลิกาค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้คือคุณภาพเพราะแต่ละปีเธอจะรอให้ผลทุเรียนหล่นจากต้นก่อนประมาณ 1-3 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุเรียนแก่จัดและพร้อมตัดขายวิธีดังกล่าวช่วยได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่สั่งจองทุกปีค่ะสำหรับราคาจำหน่ายแบ่งตามขนาดผลค่ะราคา 150-200 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ
0: ตอนแรกก่อนก็รอให้มันร่วงมาก่อนต้นหนึ่งสัก 3-4 ลูกอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวคือไปตัดก็บางครั้งก็ตัดใส่ถังนี่ก็โยนลงมาบางครั้งก็อยู่ที่ปลายหน่อยก็ตัดกับกันเกยแล้วก็มารับตาข่ายรับเขาก็การดูแลก็คือดูแลในส่วนของพื้นที่ใส่ปุ๋ยแต่งกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องให้น้ำให้ปุ๋ยหวานพวกปูนขาวอะค่ะฆ่าเชื้อในดินอะไรแบบนี้ไม่มียาที่ว่าไปพ่นเลยไม่มีค่ะไม่มีเอาปกติเอาธรรมชาติไปเลยก็มีใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบนี้ค่ะร้อนอยากให้ถ้าทุเรียนเรามีคุณภาพเราก็ต้องดูว่าทุเรียนที่ว่าเราไม่ได้คุณภาพเราอย่าเอาออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะคือมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมดของอำเภอกระโปงค่ะเพราะว่าอำเภอกระโปงนี้เป็นต้นกำเนิดของสาลิกาทีนี้เราอย่าให้มันเสียค่ะมันเสียคือเสียทั้งหมดเลยคือกับบุคคลส่วนที่ว่าส่วนน้อยที่ว่าเขาทุเรียนยังไม่อยู่ที่เอาออกมาขายทำให้คุณภาพทุเรียนมันไม่ได้คุณภาพที่ทำให้คนที่ว่าทุเรียนคุณภาพเขาก็มีปัญหาไปด้วยค่ะการปล่อยขายไปไม่ได้ด้วย
1: การดูแลสวนสาลิกาอายุ22ปีของป้าละไม้ทำอย่างไรมาตามติดวิถีเกษตรกรในการดูแลทุเรียนสาลิกาให้ได้รสชาติหวานมันเมล็ดรีบเนื้อครีมมี่กันค่ะ
0: คือสาลิกาเอกลักษณ์ของเขาคือไส้ต้องเป็นสนิมใช่ไหมไส้ต้องเป็นสนิมแล้วก็เนื้อหวานมันครีมมี่และรีบถ้าเล็ดอย่างโต3ปี4ปีแบบนี้ก็ไม่ขายค่ะเน้นคุณภาพค่ะรสชาติเริ่มต้นเราเริ่มปลูกได้ประมาณสัก5-6ปีมันก็เริ่มได้ผลเลยใช่ไหมพอได้ผลช่วงนั้นเราก็มาดูปีแรกที่ออกนะเราก็มาดูว่าเนื้อได้ไหมใช่ไหมเนื้อได้ไหมรสชาติเป็นยังไงเปลือกอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ขายให้จะมาเทสมาเลยก่อนปีที่1ไม่ขายปีที่2ไม่ขาย

0: เกินสองโลสองโลครึ่งอะค่ะ
1: อันนี้ที่เราเดินจับมือกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สวนนั้นลื่นมากและแม่บอกว่าการ

0: เป็นเฉพาะอำเภอกระปงที่เราสาลิกาคือดีก็คืออากาศอากาศก็คือมันมีหมอกทั้งปีเลยหมอกลงทั้งปีอากาศดีสาลิกาท่ามกลางสายหมอก
1: สาลิกาท่ามกลางสายหมอกก็เลยรสชาติ
0: ดี
1: รสชาติดีด้วยดินที่ปลูกข้างล่างเป็นทรายข้
0: าง
1: บนแบบมีหมอกตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศดีมาก
2: เทศบาลตำบลท่านาอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งต้นกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียนสาลิกาได้ผลักดันการขายและการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลประจำปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และการพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: สวัสดีครับผมนายบัญญัติอนันตมงคลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านาวันนี้ผมมาแนะนำสวนทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนถ้ามาอำเภอกระปงถิ่นกำเนิดของทุเรียนสาลิกามันต้องที่ปักถักครับของเทศบาลตำบลท่านาเพราะต้นกำเนิดอยู่ที่ปักถักครับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าต้นแม่ที่ว่าอยู่ที่ปักถักแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ตายไปแล้วครับเที่ยวได้หลายสวนนะทั้งอำเภอกระปงจะมีอยู่เยอะมากครับสาลิกานี้ทั้งอำเภอกระปงเลยครับตอนนี้ครับถ้าซื้อทุเรียนสาลิกาครับผมอยากให้มาที่กระปงนะครับเพราะว่าที่ต้นกำเนิดคือกระปงและเป็นคุณภาพเราจะขายคุณภาพครับแล้วก็จะได้กินทุเรียนที่มีรสชาติที่ดีที่เป็นถิ่นกำเนิดโดยตรงเลยครับ
1: ในสวนของแม่ละไม้นะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ3 ไร่ใช่ไหมคะแม่
0: 3 ไร่
1: ซึ่งไม่ใช่มีแค่ทุเรียนสาลิกาแต่ว่ามีผลไม้

0: กง
1: ล่องกอง
0: ค่ะ
1: มังคุดนี่คือมังคุดที่พังงาของขึ้นชื่อของพังงาเหมือนก
0: ัน ใช่ไ
1: หมคะเพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าของพังงาก็จะมีราชาผลไม้ก็คือทุเรียนสาลิกาแล้วก็มีราชินีก็คือมังคุดทิพย์พังงาได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รู้จักกับในส่วนของทุเรียนสาลิกาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูในส่วนของมังคุดทิพย์พังงาด้วยนะคะก็คือแน่นอนว่ามาพังงานั้นในช่วงของกรีนซีซั่นในช่วงของฟุตซีซั่นต้องไม่พลาดผลไม้ซึ่งเป็นราชากับราชินีผลไม้ของพังงาแน่นอนเดี๋ยวเราเที่ยวชมสดกันต่อนะคะ
0: ไ
1: ปค่ะ

0: ละไม้นำขวัญเดินชมสวนทุเรียนดูการเก็บทุเรียนจากต้นวันนี้สวนป้าละไม้มีคณะเดินทางมาชมสวนและเก็บผลไม้สดๆจากต้นเป็นของฝากกลับบ้านด้วยชมสวนกันสักพักป้าละไม้ก็ชวนไปชิมสาลิกาแบบพรีเมียมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงและสวนป้าละไม้ด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะนายกแล้วก็แม่นะคะพาเราลงไปดูสาลิกาที่สวนกันมาแล้วนะคะก็ได้เห็นว่าสภาพสวนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ต้นก็ยังมีสาลิกาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมความอร่อยของสาลิกาค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาซื้อสาลิกาของแม่นะคะจะมาเป็นสักขีพยาน

0: เรียกว่าสาลิกาของแม่นั้นรสชาติดีเนื้อสวยจริงๆนะคะอย่างผลนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะแม
1: ่อายุต้นก็ประมาณ6ปีค่ะเดี๋ยวเป็นออกลูกปีนี
0: ้ออกลูกปีแรก
1: ปีแรกแล้วก็เราก็จะไม่ขายเพราะเราต้องมาดูเนื้อก่อนว่าปีแรกเป็นยังไงที่ว่าไม่ขายนะ
0: ค่ะ
1: คือไส้มันได้แต่ตัวนี้มัน
0: เละ
1: ๆค่ะแล้วก็สีมันก็ไม่เข้มอ่ะค่ะ
0: นี่ก็คือเป็นสาลิกาที่ไม่ได้คุณภาพที่สวนเราไม่ขายนะคะก
1: ็
0: คือจะเห็นว่ามันเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าสีมันไม่สวยใช่ไหมคะแม่
1: เปลือกหนา
0: เปลือกหนาเกินไปซึ่งสาลิกาไม่ต้องเปลือกบางกว่านี
1: ้ใช่อ
0: ันนี้ลูกที่หล่นนะคะที่ร่วงเองตามธรรมชาติโอเค
1: ค่ะอันนี้หล่นนะหนาสีมัน
0: นี่คือลูกที่หล่นนะคะแม่บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะก็จะสีประมาณนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะคะแต่จะเห็นไส้สนิมไม่ชัดใช่ไหมคะแม่แต่ก็คือสาลิกานะคะ
1: สาลิกามันมีบ้าง
0: อันนี้คือผลนี้คืออะไรคะแม
1: ่สุกคาบลิงค่ะ
2: ฮะ
1: สุกเป็นต้น
0: อ๋อสุกเป็นต้นนะคะเราตัดเองใช่ไหม
1: คะตัดแล้วมันร่วงเลย
0: นี่นะคะจะเห็นว่าสีและคุณภาพของเนื้อจะไม่เหมือนกับลูกที่แบบเก็บมาปีแรกนะคะ
1: อันนี้ก็สุกอันนี้เรียนตัดตัด
0: ที่อายุหลายปีแล้วพอผลมาหลายรอบแล้ว
1: ค่ะเนื้อมันจะแห้งกว่า
0: เนื้อแห้งสีสวยค่ะทุเรียนสาลิกาค่ะสวนป้าละไม้นะคะลักษณะเด่นของทุเรียนสาลิกาเลยคืออะไรนะคะแม่บอกหน่อยค่ะ
1: ไส้สนิมค่ะ
0: ไส้สนิมแล้วเลยค่ะ
1: เนื้อค่ะสีเหลือง
0: เนื้อสีเหลือง
1: ค่ะแล้วก็เปลือกก็จะบางขึ้นแล้วก็เมล็ดก็รีบเนื้อสีเหลือง
0: เมล็ดรีบรสชาติเป็นไงคะ
1: รสชาติหวานมันค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่าหวานมันจริงไหมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนตรงนี้นะคะได้ชิมพร้อมกันนะคะว่าหวานมันเมล็ดรีบจริงหรือเปล่านะคะ

0: แม่หาแม่จะปอกให้หมดนี้เลยเหรอคะ
1: ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสักลูกก่อนสักลูกก่อนหลายคนอยู่เนี่ยนี่ลูกเล็กนะนี่ลูกเล็กนะแต่ว่าเปลือกบางนะ
0: ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อนั้นสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภูที่สวย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: 20กว่าปี
0: ลูกนี้ต้น20กว่าปีแล้วฉะนั้นต้นนี้รสชาติดีอย่างแน่นอนนะคะ
1: แต่ว่าลูกเล็ก
0: แต่ว่าคุณภาพดีนะคะก่อนที่แม่จะปอกจนหมดโต๊ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนที่ที่นี่นะคะได้ชิมความอร่อยของทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็มาการันตีด้วยกันว่าทุเรียนสวนของป้าละไม้สาลิกาของอำเภอกระโปงนั้นรสชาติดีจริงๆค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติดีจริงๆหวานอร่อยนะคะผิวเหลืองนะคะคิวมี่เม็ดลีบอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ
1: เยี่ยม

0: เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกระโปงครับวันนี้มาชิมทุเรียนที่สวนป้าละไม้ครับทุเรียนที่นี่เป็นทุเรียนดั้งเดิมนะครับปลูกมานานแล้วครับก็รสชาติก็จะแตกต่างกว่าทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ๆสาลิกานี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมครับหอมแล้วก็หวานมันครับจะแตกต่างจากทุเรียนชนิดอื่นๆครับต้องมาลองครับเขาบอกว่าสาลิกาเป็นราชาแห่งทุเรียนไทยจังหวัดพังงาครับสาลิกาพังงาเป็นออริจินัลของสาลิกาดั้งเดิมนะครับยังไงผมเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าอยากชิมสาลิกาต้องมาพังงากระปงครับ
1: มาจากท้ายเมืองค่ะเป็นลูกค้าของป้าละไม้มาหลายปีแล้วนะคะทุเรียนที่นี่คุณภาพจริงๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ทุกครั้งก็จะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

อำเภอกระโปงนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของราชาทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่บอกว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยนะคะที่สำคัญนั้นเนื้อมีความสวยและเปลือกบางมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีเจ้าของสวนเกษตรกรมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะจะเห็นนี้บริเวณตรงนี้นะคะหลายสวนมากซึ่งเป็นสวนสาลิกาชื่อดังของอำเภอกระโปงนะคะมีทั้งพันไม้ที่เป็นพันธุ์ทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็พันไม้จำปะดะนะคะไม้ผลต่างๆมากมายนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะอย่างตรงนี้ค่ะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะสวนนายบ้านนะคะก็จะมีทั้งสาลิกามีทั้งมังคุดนะคะรวมทั้งผลไม้ภายในพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมะไฟกานั่นเองนะคะรวมทั้งนี้ค่ะเป็นสวนป้านุชสวนลุงเปียนะคะสวนป้าภัยสวนคนพัทลุงแล้วก็สวนโกไข่รวมทั้งสวนเกษตรสวกรด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายสวนมากมายซึ่งตรงนี้นะคะก็การันตีว่าเป็นสาลิกาสายพันธุ์แท้แล้วก็รสชาติอร่อยทุกเกษตรกรที่มาจัดงานเลยล่ะค่ะ

0: งานนี้บอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนสาลิการวมทั้งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาลิกานั้นห้ามพลาดค่ะต้องแวะมาชิมความอร่อยของสาลิกานะคะซึ่งมีหลากหลายส่วนนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนเพชรกระปงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเฟ้นหาทุเรียนพื้นบ้านนะคะสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาประกวดการเพื่อหาเพชรกระปงที่รสชาติที่ดีที่สุดรวมทั้งการประกวดทุเรียนขาวนะคะทุเรียนคุณนายและก็การประกวดกล้วยเล็บมือนางรวมทั้งมังคุดทิพย์พังงาด้วยค่ะซึ่งถือว่ากระปงนั้นเป็นเมืองของผลไม้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะมาเที่ยวกระปงมาเที่ยวฤดูฟู้ดซีซั่นของกระปงนะคะมาชิมออร์แกนิกทุกส่วนด้วยล่ะค่ะอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเมืองผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนสาลิการาชาผลไม้เมืองพังงารสชาติหวานมันเข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของแท้ต้องที่กระปงพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาฟินกินสดๆจากต้นและท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนออนเซ็นเมืองใต้การพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อการันตีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับราคาผลผลิตสร้างมูลค่าให้กับผลไม้พื้นเมืองของชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลไม้กระปงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่คือประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
1: ตาไหลก้อนในไหลตาไหลไหลออกมาเยอะเลย
2: ชาวบ้านหมู่10ตำบลไม้ดัดอำเภอบางกระจันจังหวัดสิงห์บุรีร้องผู้ตรวจการแผ่นดินหลังเดือดร้อนรำคาญเพราะฝุ่นละอองจากโรงสีข้าวฟุ้งกระจายในอากาศกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน
3: เราต้องเสียสละอาชีพการทำมะม่วงกวนตากปลาอีกเป็นร้อยครอบครัวเราต้องเสียสละตรงนี้ไปเพื่อให้เขามีอาชีพอ่ะมันไม่ใช่นะคะ
2: หลังรับเรื่องร้องเรียนแล้วสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานงานให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีเร่งตรวจสอบให้คำแนะนำและกำกับดูแลกิจการโรงสีข้าวในพื้นที่หมู่10ให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตข้าวโดยเร็วเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
4: หลังจากที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนเราก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอในพื้นที่ที่เกิดเรื่องร้องเรียนและอบต.นัดหมายกันร่วมไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเดิมนะคะในเรื่องของการกรองฝุ่นอาจจะประสิทธิภาพไม่เพียงพอเราก็สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเครื่องกรองฝุ่นจากเดิมเป็นสเปรย์พ่นน่ะนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบถุงกรองค่ะแบคทีเรียค่ะ
2: จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่าโรงสีข้าวดังกล่าวเป็นอาคารระบบปิดมีการติดตั้งม่านกันฝุ่นม่านละอองน้ำและระบบถุงกรองเพื่อดักจับฝุ่นควบคู่กันทำให้ปัญหา

0: ละอองลดลงหากแต่ไม่เพียงพอยังพบฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นแป้งปลิวผ่านช่องลมและป่องระบายฝุ่นไปถึงชุมชนล่าสุดผู้ประกอบการโรงสีข้าวตัดสินใจปิดพร้อมรื้อถอนปล่องระบายฝุ่นและกำลังติดตั้งระบบถุงกรองฝุ่นแบ็กฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่นละอองเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะติดตามผลการดำเนินการและผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศในพื้นที่ต่อไป
1: ตอนนี้มีอยู่3เครื่องจะเพิ่มเครื่องใหม่อีก2เครื่องซึ่งเป็นตัวใหญ่สุดอันนี้คือเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดณตอนนี้ตอนแรกอะเราดูได้ประมาณ 50% ตอนนี้คือถ้าทำเสร็จแล้วอาจจะเป็น 99.99 แล้วสิ่งที่ผมจะทำเพิ่มเนี่ยคือดูดตามตู้ทุกตู้เลยมันก็จะดูดได้เกลี้ยงแล้วถึง 100%
0: เพื่อป้องกันปัญหามลภาวะลักษณะเดียวกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอถ้าพบปัญหาขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
2: จริงๆอ่ะความตั้งใจที่ เข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดินอ่ะเป็นเพราะเราไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ปรึกษาเลยเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความหวังแต่ทีเนี้ยพอเล่าไปมีการโต้ตอบแบบให้ความสนใจคือดีมากอะค่ะพอทางผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาเนี่ยมันเป็นความหวังของเราอยากได้ค่าตรวจวัดแล้วก็มาสุ่มตรวจวัดแล้วค่าตรวจวัดออกมาว่าค่ามาตรฐานได้เพราะตรงนั้นมันเป็นตาช่างได้ดีอะค่ะเราก็จะยอมรับตามกติกา
0: ผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดัง
4: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
5: คนดัง
4: ไม่ใช่ค่ะ
3: อย่างนี้ต้องรีบล่ะครับ
4: เอ๊ะนึกเย็นความหวานใหม่นี่5 4 3อันตรายพี่คะงั้นเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
3: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.
6: ทุกเรื่องที่อยากรู้
7: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
8: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
9: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
6: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการล้องใต้วันนี้ค่ะรายการที่เอาข้อมูลแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเหมือนเดิมเลยติดตามแลกกันได้ค่ะใครที่เป็นทีมหน้าจอเฝ้ากันแล้วและทีวีดิจิตอลก็ไม่เล็ก10แอดรวมไปถึงใครที่ว่าแลทางเพจนะคะแลทางไลฟ์ของเราก็ได้เหมือนกัน NBT ภาคใต้ค่ะกดไลค์เพจให้สัก1ทีก่อนแล้วก็ช่วยมากดไลค์กดแชร์รายการของเรากันนะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราจะมาพูดกันถึงประเพณีอันยิ่งใหญ่ในห้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรานี่ท่านนับนะเลื่อนเวลาอีกไม่กี่วันแล้วค่ะจะถึงงานที่ชาวสุราษฎร์แล้วก็ชาวใต้หลายคนรอคอยคุณผู้ชมนั่นก็คือการจัดงานฉักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569งานนี้เราจัดใหญ่กันทุกปีและแต่ว่าในปีนี้ค่ะจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรกันบ้างรวมไปถึงความคืบหน้าการเตรียมงานตอนนี้พันพรือกันแล้วนะทางรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากท่านประเสริฐบุญประสอบค่ะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายก
1: ครับสวัสดีครับพี่กอมและท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะตอนรับเข้าสู่รายการล่องใต้วันนี้ค่ะแป๊บๆนี่เรามาถึงแล้วๆฉับพระบ้านเราค่ะเมื่อที่บอกว่าเราจัดใจทุกปีแล้วนักท่องเที่ยวประทับใจกันทุกปีเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปแล่งว่าปีนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะให้ท่านนายกได้เล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าความสำคัญและกับเป้าหมายของการจัดงานฉับพระของเราในแต่ละปีนี่คืออะไรคะ
1: งานประเพณีฉักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของเรานะครับเป็นมรดกที่ตกทอดกันมากว่าร้อยปีเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าเป็นประเพณีที่สำคัญสะท้อนให้เห็นถึงศรัทธาวิถีชีวิตและก็อัตลักษณ์ของชาวสุราษฎร์ธานีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานและก็เราต้องการวันนี้ต้องการยกระดับนะครับงานฉักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวให้เป็นเทศกาลที่สำคัญระดับประเทศเพื่อต้องการเอาทุนทางวัฒนธรรมของเราเสริมสร้างให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที
0: ่
1: ตลอดจนควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานประเพณีของท้องถิ่นนะครับ
0: ค่ะนี่แหละฉักพระถ้าจะหญิงใหญ่ก็ต้องสุราษฎร์ธานีบ้านเราแล้วค่ะท่านนายกนะคะสำหรับเนี่ยแหละค่ะพี่น้องหลายคนรอคอยอยู่ปีนี้ถ้าพูดถึงงานฉักพระเราจัดถึงวันที่เท่าไรนะคะหรือวันที่เท่าไร
1: จะวันที่23ถึงวันที่31ตุลาคม2569 9วัน9คืน
0: 9วัน9คืนนะคะอ่ะในส่วนของการจัดงานมหรสพค่ายข้องอะไรตรงนั้นก็คือจัดยาวกันไป9วัน9คืนนะคะแต่ว่าได้เราจะหลายกันไปทีละวันเลยค่ะท่านนายกเริ่มจากเรามีงานแถลงข่าวกันก่อน
1: ครับมีงานแถลงข่าวแล้วแล้วก็งานแถลงข่าวนะครับ
0: ค่ะ
1: เรามีบูธนะครับเป็นบูธนิทรรศการเพื่อที่จะให้เห็นภาพของงานจักรพรรดินะครับมีภาพท่ายทางวัฒนธรรมมีที่มาที่ไปของงานจักรพรรดินะครับมีการแสดงดนตรีนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของเรานะครับมีการสาธิตการทำขนมตอม
0: น
1: ะครับเขาเรียกแทงนุ่ม
0: แทงตอม
1: นะแทงตอมนะครับแล้วก็ให้ลงทำกันเลยได้นะครับแล้วก็เป็นบูธเรือพนมพระจำลองนะครับซึ่งเราได้ประกวดไปแล้วปีนี้22ลำเราก็ได้ที่หนึ่งหลายลำเหมือนกัน
0: ในแต่ละประเภทกันไป
1: ใช่ครับก็ถือว่าก็เป็นการส่งเสริมประเพณีนะครับแล้วก็ได้ลักข้องเรือพนมพระว่ามีได้บ้างนะครับส่วนต่อมาก็คือมีการประกวดภาพท่ายนะครับแล้วก็มีการเลาะมีการแสดงการชะลุลายข้องเรือพนมพระนะครับคือการทำเรือพนมพระมันมีขั้นตอนที่สำคัญก็คือการชะลุลายนะครับเราก็ได้ไปดูว่าเขาทำกันอย่างไร
0: ทำกันพันพรื้อนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรือพนมพระจำลองเมื่อที่ท่านนายกบอกว่าประกวดเสร็จไปแล้วก็โชว์
1: ใช่ครับ
0: ในวันนั้น
1: ช่วยครับช่วย
0: ถูกลำนะ
1: ผมเองไม่นึกว่าไอเรือพนมพระจำลองมันจะทำได้พันพรื้อเพราะว่าข้อจำกัดมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับต้องมีพญานาคหันหัวไปทางในต้องมีมุนดบต้องมีธงมีชัดมีอะไรตามที่เขาแต่พอเวลาทำเข้ามาจริงๆแล้วเขาก็สามารถจะทำวิริศมาล่าป
0: ิ
1: ดสดานช่วยงามละเอียดเรียบร้อยคือปีนี้ที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยคือเขาแกะสลักมดทุกชิ้นก็เลยได้ที่หนึ่ง คือพ่อไม่นึกว่ามันจะผลิกเพลงได้มาใหม
0: ่ทางที่เรากติกาก็เหมือนเดิม
1: ใช่ไอเราเนี่ยเรียนชั้นก็เลยนึกไม่ออก
0: แต
1: ่พอมาเจอพวกเรียนสิ้นนะพวก
0: อ
1: ิมเมจินเก่ง
0: ๆนะ
1: สวยครับสวยทุกลำเลยที่มา
0: ทำยากันนั่นมันเป็นแบบจำลองขนาดแหลกอะค่ะก็ต้องละเอียดว่าเดิมอาคุณผู้ชมนี่ก็ยังนี่เรานอกจากทีวันทะแล่งข้าวเรายังเอาไปโชว์ใครได้ไหมคะ
1: ก็ไปโชว์ที่นิทรรศการวันทะแล่งข้าวก็มีแนวโน้มว่าจะไปโชว์ที่กรุงเทพของสัตมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นที่รวมของพระจะต่างประเทศจะได้อยู่ในที่เข้ามางานมหาลัยอันนี้จะเอาไปอนุญาตให้ไปฉายแสดง
0: เอาไปโชว์นะ
1: คร
0: ับ
1: กับในวันทะแล่งข้าวก็มีพระครูปริยัติคุณวุฒินะครับมหาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดแล
0: ้
1: วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวททก็มีแต่ผู้รับผู้ใหญ่ที่เป็นหลักในการจัดงานประเพณีจักพระเพราะว่าเราพยายามยกระดับให้เป็นของจังหวัดแล้วก็ลั่งจากเป็นของจังหวัดแล้วเมื่อเทียบแล้วไม่มีใครมันก็เป็นของประเทศโดยประยาย
0: อันนี้คือแนวคิดที่เราก็ตั้งเอาไว้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาเริ่ม
1: งานจักพระมีสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นการให้เห็นถึงประเพณีให้เห็นถึงความประณีตบรรจงความตั้งใจของคนที่มาร่วมงานมาจัดงานนะครับมาจัดมาทำเรือ
0: มาทำเรือกันนั่นคือเรือตั้งแต่วันแรกเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ส

0: สำคัญหลังจากนั้นก็คือวันที่25เนี่ยค่ะท่านนายก
1: ครับ
0: ค่ะจะมีขบวนอัญเชิญกันใช่ไหมอัญเชิญและฉลองถ้วยพระราชทาน
1: วันที่25เป็นวันสำคัญคือถ้วยพระราชทานเนี่ยเรารับมาแล้วมาปฏิสถานที่เทศบาลจะเทศบาลเราก็อัญเชิญมาไหว้ที่ศาลากลางก่อนที่จะเริ่มพิธีในวันที่27ส่วนวันที่25ตอนเย็นนะครับ 5:00 นครึ่งเราอัญเชิญถ้วยจัดขบวนสมพระเกียรติจากเทศบาลตั้งแต่ 5:00 นครึ่งเริ่มเคลื่อนขบวนจากเทศบาลออกจากเทศบาลเลี้ยวซ้ายตามถนนภักดีนุสรแล้วก็เลี้ยวขวาตามถนนจดกระเซมแล้วก็ไปถึงสี่แยะโรงเรียนสุราษฎร์พิยา
0: คือ
1: ตอนแรกผมบอกว่าไปถึงสี่แยะสิบีดีไม่ถึง
0: ไม่ถึงเพราะว่าแกโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
1: พอเริ่มพูดแล้วเขาก็บ่นเหมือนเดินไกลก็เลยเอาสุราษฎร์พิยาพอ
0: ย้อนฮิตหนึ่ง
1: ย้อนฮิตหนึ่งแล้วก็เดินตรงไปจนถึงสารักเมืองเลี้ยวซ้ายไปตามถนนดอนนอกแล้วก็ผ่านสี่แยะนาใหม่ไปถึงสารกลางแล้วก็เอาไปปฏิสถานอัญเชิญไปปฏิสถานไว้ที่ห้องของสมเด็จพระเทพก็มีห้องสำหรับปฏิสถานโดยเฉพาะของฐานคุยกับผู้ว่าแล้วผู้ว่าอนุญาตแล้ว
0: ก็คือปฏิสถานอยู่แค่นั้นนี่คือกิจกรรมในวันที่25ค
1: ่
0: ะแล้วก็พอหลังจากนั้นนี่แหละค่ะไล่คนก็รออยู่เหมือนกันค่ะก็คือในเรื่องการแข่งเรือยาวค่ะท่านนายก
1: เช้าวันที่29 โมงพิธีเปิดการแข่งเรือยาวเมื่อปีแล้วก็เชิญท่านเก่งไกรศรีรักมาเปิดให้ปีนี้เชิญแล้วไม่รู้ทันมาไหม
0: แต่มีผู้รักผู้ใหญ่มาแน่นอน
1: ครับมีมาเปิดให้ในวันที่26ส่วนวันที่26พอเราไปดูระยะยาวกันเนื่อยแล้ววันเย็นก็มาวิ่ง
0: มาวิ่ง
1: วันเย็นวิ่งพรมน้ำมนต
0: ์ค่ะ
1: ครับก็จะท่อนาฬิกาวิ่งมารับน้ำมนต์เสร็จแล้วก็วิ่งกลับท่อนาฬิกาปีนี้รับสมัครไปแล้ว 2,000 นะครับ
0: เรียบร้อยแล้ว
1: งานวิ่งเนี่ยแปล
0: ค่ะ
1: พอเปิดปั๊บ 3-4 ชั่วโมงก็เต็ม
0: เต็มแล้ว
1: ครับเต็มคือคล้ายๆกับคนวิ่งเขารออยู่
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเราไม่รอก็จบ
0: นี่แหละคือคนที่เขาตั้งใจนี่เป็นซีซั่นของปีที่แล้วนะ
1: ครับปีที่แล้ว
0: นี่มีคนแต่งตัวแฟนซีมากันนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: หมอกฤษดาเดรีย5หมอกฤษดาน
0: ี่ท่านจะเป็นซีซั่นของงาน
1: ทุกงานครับ
0: ปีนี้มาไม่รู้นะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเรียกมาแล้ว
0: เรียกแล้วรอแลในปีนี้ว่ามาละไม้นะคะแต่ว่าไอ้แข่งเรือยาวนี่เราแข่งกันสองวันใช่ไหมคะ26-27
1: ครับแล้วก็ไปรับถ้วยเข้าใจว่าวันที
0: ่ยังมีค่ะก็ยังมีถ้วย
1: วันที่29นะครับวันที่29เราไปรับถ้วย
0: ค่ะแต่แข่ง26-27นะ
1: แข่ง26-27แล้วก็วันที่29ไปรับถ้วยพร้อมกันหมดทั้งเรือพนมพระทั้งแข่งเรือยาวเข้าใจว่าท่านพิพัฒน์จองคิวนี
0: ่
1: ท่านพิพัฒน์ราชกิจประการปีแล้วท่านก็มาให
0: ้ค่ะ
1: ท่านอุตส่าห์แต่งชุดข้าวมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเปิดงานให้ท่องเที่ยวกีฬาด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: อันนี้ในส่วนของการแข่งขันเรือนี่มีกี่ประเภทมีเหมือนเดิมไหมคะท่านนายก
1: ครับเหมือนเดิมครับ
0: ค่ะ
1: 4ประเภทประเภทที่1ก็คือ30-32พีพาย
0: ค่ะ
1: ประเภทที่2ก็คือ20-22พีพายประเภทที่3ก็คือเรือ5ชุมชน5พีพายประเภทที่4เรือชุมชน
0: แต่แยกชายยิ่งกันนะ
1: ยิ่ง5ฟีพายเหมือนกันแล้วก็รางวัลนะครับเรือ30-32ฟีพายมีถ้วยพระราชทานแล้วก็เงินรางวัล 70,000
0: ค
1: ่ะนะครับก็ได้รางวัลที่1 50,000 รางวัลที่2 40,000
0: ค่ะ
1: รวมแล้ว 90,000 ไม่ใช่ 70,000
0: โอ้ 90,000 แล้วนะคะ
1: ครับ
0: อ๋อนี่ก็ต้องพายกันสุดแรงแล้วนะ
1: ส่วน20-22ฟีพายเงินรางวัล 55,000
0: ค่ะ
1: 55,000 รางวัลที่1ก็ 35,000 พร้อมถ้วยรางวัล
0: ค่ะ
1: รางวัลที่2 25,000 ก็พร้อมถ้วยรางวัลนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะ30-32ฟรีพายนี่มีถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพนะครับและการเรือ5ฟรีพายของชุมชนก็มีเงินรางวัล 18,000
0: อ๋อไม่น้อยนะคะเนี่ย
1: ครับ
0: มีถ้วยไหมคะ
1: มีถ้วยด้วยถ้วยและเงินรางวัล
0: ค่ะ
1: รางวัลที่1 10,000 รางวัลที่2 8,000
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นี่เราก็ไปเที่ยวกันนะคะได้แล่นี่ได้แรงออกหน้านายกเวลาเขาพักนึกเดี๋ยวก็ได้นั่งเล่ไปกัน
1: จริงๆแล้วไอ้คนแกร้อยว่าคือคุณพาย
0: คุณพายโอ้คุณพายใช่ไหมเขาฝึกเพิ่มมานะคะ
1: ใช่ไม่ครับ
0: คุณบื้อค่ะ
1: เวลาลงในเรือแล้วเวลาเขาพายแล้วเขาโย
0: ค่ะ
1: โย ึ่ง

0: นั่งเฉยๆไม่ได้ถ้าเราอยู่ในเรือเราก็ต้องอยู่กัน
1: ต้องอยู่กัน
0: ถึงอยู่เฉยๆทำไมก็พาย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไม่ได้ยุด
1: ไม่ได้ยุด
0: ไอตอนที่จำจำฮึบจำฮึบมันจำกันรถ
1: ค่ะ
0: น่าจะประมาณเกือบนาทีอ่ะ
1: ก็คือได้สติอีกทีคือจึงสันใจเลย
0: มั่นจำอย่างเดียวไม่ต้องแรงเลย
1: โอ้ท่านยกแรงขนาดนี้ก็คือคุณผู้ชมต้องไปแรงนะ
0: มด
1: เอาเพื่อตีได้รางวัลได้ถ้วยมาก็คือคุ้มค่าแล้วนะคะ
0: okay.
1: อ้าวแต่ว่ายังมีอีกหลายกิจกรรมที่เลื่ออยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงหน้านะยังมีเรื่องของภูมิภาป้าแล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะปีนี้จะลากพระกันลากเรือพระกันวันไหนนะเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงที่2นะคะช่วงนี้ผัดกันสักเดียวค่ะ

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM2.5 นะคะ
4: มันคือไอ้ต้องโอ้ยนายโต้มันจะกินรถกินเนื้อต้องเรื่องไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจ้อยตรงนั้นบอกกินเสร็จถึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้โต้ออกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันหวานออกไปก่อนไม่ถึงออกตามไปก่อนแรงในจัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างนี้นะผมเห็นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยกันนะ
4: นี่แหละคือพลังทางศิลปะแล้วนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์เด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มหมด
4: ว้าวเชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนักตะลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเดี๋ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตะลุง
1: กันเพื่อครับ
4: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเถี่ยมันท่ามเลยท่ามเท่าตายวะเขาเรียกว่าหนังอะไรจะเร็วจังว่ามันจะตอมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเถี่ยได้ยินนั้นมันเข้าใจพิษแดงมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
4: มัวเลยดุจริง

0: ครับมาติดตามรายการลองใต้วันนี้กันต่อค่ะนักแต่เดียวแรงกับท่านนายกข่างเอาไว้เนี่ยถึงกิจกรรมในงานจักรพรรดิปีนี้ในแต่ละวันมีอะไรกันมั่งค่ะแข่งเรือยาวไปแล้วแรกเดียวค่ะท่านนายกนะคะทีนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมในวันที่26ตุลาคมก็คือในเรื่องของภูมิผ้าป่าน ายกแล้วฟังฮิตค่ะว่ามันมีกี่ภูมิแล้วก็ประกวดกันพันพื้นมั่ง
1: คือในวันที่26นี้เราจะตัดสิ้นการประกวดภูมิผ้าป่า
0: ค
1: ือภูมิผ้าป่าเขาก็เริ่มทำมาตั้งแต่วันที่23ทำมาเรื่อย
0: ๆ
1: พอวันที่26นี้ก็เป็นการกรรมการเอาไปประกวดคือในช่วงที่ก้อนเราวิ่งพูดถึงวิ่ง
0: เอาพันพื้นนะคะ
1: พูดถึงวิ่งเห็นว่าคนจัดนะครับเขาเปิดรับสมัครอี500คน
0: เขาได้ยินเราบ่นแน่แต่เดียวท
1: าง ยิ่งออมแคบไปสมัคร
0: มีให้500คนท่านไม่ทันกันแล้วแต่นะแต่ใครไว้ใครได้ค่ะ
1: ครับเสร็จแล้วก้อนที่จะวิ่งเราก็ให้กรรมการอ้อไปประกวดภูมิคืนนั้นประกวดนะครับซึ่งภูมิผ้าป่ามี3ประเภทประเภทชิงถ้วยพระราชทานจัดภูมิบริเวณริมเขื่อนนะครับภูมิประเภทสถาบันก็ให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจธนาคารโรงพยาบาลโรงแรมสถาบันการศึกษาห้างร้านที่มีทะเบียนพาณิชย
0: ์
1: นะครับเป็นคนจัดและก็ภูมิประชาชนก็คือจัดตามบ้านนะครับก็จะประกาศพ้นในวันที่26เข้าใจว่ากรรมการตัดสินแล้วก็ประกาศพ้นจริงๆวันที่26กว่าจะได้ประกาศก็ดึก
0: ใช่ไหมคะ
1: ทุกปี
0: แต่ว่านี่วันที่26นี้แหละที่เขาจะฟาวผุมกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็กว่ากรรมการจะมาตรวจสอบเสร็จนะครับจะข้องผุ่มกับเมา
0: เขาคือต้องยู่ฟาวผุ่มเพราะว่าหัวชาก็จะมีพระเข้ามาฉักผุ่ม
1: ใช่
0: ไ
1: ห
0: ม
1: คะใช่ครับใช
0: ่ฉักผุ่มนี่ก็คือเป็นหัวชาวันที่27แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ชาว27ฉักผุ่มผุ่มชาวแต่ว่าแป๊บเดียว
0: แป๊บนี้นี่ก็บรรยากาศเห็นว่าผุ่มปีนี้ในส่วนของผุ่มเมืองเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ยังยู่ตรงที่เดิมไหมคะท่านนายก
1: ปีนี้ผุ่มเมืองจะเป็นสองผุ่มผุ่มนึงก็คือของอบจแล้วก็อีผุ่มนึงก็เป็นของเทศบาลนะครับซึ่งข้องเทศบาลก็จะเชิญผู้ว่าแต่ไม่ทราบว่าผู้ว่ามอบใครแต่ว่าข้องอบจเนี่ยก็อาจจะทีสลักลางนะครับก็ถือว่าปีนี้เป็นซ่องผุ่มปีหน้าอาจจะลดลงด้วยผุ่มเดียวไม่รู้ทีไหน
0: ไม่รู้ทีไหนที่ แต่ในพื้นปีนี้ไปรวมบุญกันได้ทั้งซ่องผุ่ม
1: ค
0: ่ะหลักการเมื่อที่บอกว่าหัวรุ่งวันที่27เนี่ยพระท่านก็จะมาฉักผุ่มผ้าป่าแหละ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นไฮไลท์เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็คือง
1: านเปิดงานจักรพรรดิเลยที
0: ่
1: หน้าสลักกลาง
0: สลักหน้าสลักกลางนะคะ
1: หน้าสลักกลางทีเดียว
0: เอาเราเปิดกันทีเดียวเลยปีนี
1: ้ครับทีเดียวทีเดียวทีเดียว
0: ก็คือหัวชาวนัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันที่27
0: พอพิธีเปิดอะไรแซดก็จะเริ่มปล่อยขบวน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะปีนี้มีไล่ลำร้อยว่าลำแน่นอนเหมือนเดิม
1: ก็มีเรือนำโดยเรือถ้วยประธานแล้วก็เรือที่ได้รับรางวัล3รางวัลแล้วก็เรือเทศบาลแล้วก็เรือจะ
0: หุ่
1: มบนเรือต้นเทียนแล้วก็ต่อไปกับเรือตามลำดับเมื่อปีแล้วเที่ยงคืน
0: ปีนี
1: ้ก็เที่ยงคืน
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันชายเวลาเรือขีดสภาพเรือร้อยว่าลำที่ชักลากันไปช้าๆนะให้พี่น้องได้ทำบุญแล้วก็มีนางรำอีกไม่รู้กี่ร้อยชีวิตอ่ะ
1: ถูกคือเราก็พยายามห้ามนะครับว่าเวลารำมันปกติจะไปหน้าแล้วซ้ำถอยล่างช่อง
0: มีการวิงวอนบอกแค่เดินหน้าได้ไหม
1: ก็เดินหน้าอย่างเดียว
0: ได้ไหม ไม่ได้แล้วนะหยกทารำ
1: ก็โอเคตามนั้นแต่ว่าประเด็นก็คือเรามีรางวัลปีที่แล้วมีรางวัลเพิ่มเป็นรางวัลขบวนหนังรำเรืออะไรต่ออะไรเนี้ยเรือซ่องรางวัลซึ่งมีเงินมาด้วยรางวัลละ50,000 60,000ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นถ้วยของนายกรัฐมนตรีนะครับพอว่าได้ข้าวว่าแต่ละวัดจะได้อ่ะทีนี้สุดริมทิมตามเลยแม่ยกไปกันเย้ยเที่ยงคืนเลยยังช่วยกันเลย
0: เที่ยงคืนซัดมาไม่รู้นะ
1: นั่นเลยครับแต่คือมาปีที่แล้วนี่เที่ยงคืนแล้วก็ยังช่วยกันเลยแล้วก็ถูกคนรำกันไม่เหนื่อย
0: ยิ้มกันสู้ด้วยนะคะก็ให้กำลังใจกันต่อไปและครบแต่งนางแต่ตีเท่าไรไม่รู้ข้ามวันข้ามคืนก็ให้กำลังใจกันไปค่ะทีนี้เส้นทางห้องเรือพนมพระทางบล็อกนี่ยังเป็นเส้นทางเดิมเมื่อปีที่แล้ว
1: มันเดิมครับมันเดิมก็คือจะสลักกลางสี่แยกแซงแพดแล้วก็ไปถึงสะพานนฤทธิ์ ซี่แยะแซงแพทมาถึง CBD เหลียวซ้ายไปหน้าตลาดสดเทศบาลแล้วก็เหลียวขวาลงทำไมถึงต้องเหลียวซ้ายไปเพราะว่าเวลาเราจอดเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนึกออกนะครับ
0: ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าเราลงไปเลยเราก็จะหันหน้าไปถึงตะวันตกนะครับทีนี้มันไม่เหมาะก็เลย
0: ขอเป็นสิริมงคล
1: อ่าใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนโบราณเขาวางแผนไว้ดี
0: น่านะอ่ะเป็นอย่างเป็นเส้นทางเดิมค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนของเรือพนมพระทางน้ำนี่ที่เป็นความดังเดิมของเราก็ยังมีเหมือนกัน
1: ครับเรือพนมพระทางน้ำปีนี้ก็ยังคงเป็น5ลำอยู่เหมือนเดิมนะครับก็พยายามที่จะให้ท้องถิ่นวัดแล้วก็อบจ.จับมือกันให้ได
0: ้
1: ก็ยังจับกันไม่ถึง
0: ด้วยหลายๆอย่างนะคะท่านนายกนะคือก็ไม่ค่อยมี
1: แต่คนที่เป็นเจ้าภาพก็คือวัฒนธรรมมันเป็น4ส่วน5ส่วนอยู
0: ่
1: นะครับต้องผลักดันโดยจังหวัดก็เลยเป็นเรื่องที่ยัง5จังหวัดลงตัวยะพอถึงเวลา
0: พระทางน้ำนี่กลางคืนนี่ซวยเพราะอยู่ในลำน้ำนะคะ
1: ครับ
0: ก็ยังมีปีนี้คุณผู้ชมก็ไปท่าเร
1: ือครับ
0: ปีนี้
1: เรือเทียนเจ้าอุบล
0: ค่ะ
1: นะครับวัดซี่แส้งทองได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทแกะสลักขนาดกลาง
0: ค่ะ
1: คือเรือพนม

0: เรือเทียนโบราณเนี่ยเป็นเทียนล่ออ
1: ๋อ
0: แต่ว่ามาปัจจุบันนี้พึ่งขี้ไม่ทัน
1: เพื่อความทนทาน
0: เราใช
1: ้
0: ขี้พึ่งทำไมเขาไม่เรียกอุจจาระพึ่ง
1: สมัยก่อนเขาคิดไว้แล้ว
0: เราใช้ขี้พึ่งซึ่งเรือแต่ละลำเนี่ยราคาที่เป็นเรือโบราณนะลำหนึ่งหลายล้านเนี่ยแบบนี้หลายล้าน
1: อันนี้ของปีที่แล้วเหมือนกัน
0: ครับเรือลำหนึ่งหลายล้านเพราะว่าต้องซื้อขี้ผึ้งมาใส่เรือยใส่เรือยใส่เรือยใส่เรือยต่อยาวยาวยาวถึงไอ้เทเลอร์เนี่ยก็ต่อไปเรือย
1: ไปตามความยาวของเรือพระ
0: ตามความยาวของขี้ผึ้งที่เพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้สวยครับ
1: ค่ะแล้วถ้ามาแล้วนี่จะไปจอดให้เราแลกกันตรงไหนคะ
0: วัดไม่พัฒนารามครับ
1: วัดไม่พัฒนาราม
0: ครับครับ
1: ครับ
0: ปีสองปีแล้วครับได้รับความกรุณาจากเจ้าคณะจังหวัด
1: แต่ว่าตอนนี้ก็กำลังเดินทางมานะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็เนี่ยแขกอีกทึกแล้ว23ตุลาคมตอนนี้ความพร้อมของถูกพักส่วนตอนนี้งานของจังหวัดเป็นแบบเรื่องมัน
0: ก็ถูกพักส่วนพร้อมแล้วครับเขาเตรียมกันมาเรียบร้อยมาน่าจะ3-4 เดือนแล้วนะครับโดยเฉพาะเทศบาลลงตัวหมดแล้วไอ้คนแกรำก็ฮัดรำกันจนคล้องแล้ว
1: ค่ะอาจจะมีท้อยล่างมันก็ไม่พลื้นนะ
0: ไม่พลื้นนะครับ
1: ค่ะ
0: คือพอดูแล้วนะครับเขามีความตั้งใจคนที่ตั้งใจจะมาทำให้มันยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่มีเรื่องตำหนิใดนะครับทุกคนก็ได้ช่วยกันให้กำลังใจนะครับก็ถือว่าเรามาร่วมกันทำบุญนะครับ
1: ปีหนึ่งคนเดียวนะก็รวมๆกันค่ะที่นี่ค่ะแน่นอนว่างานใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะนอกจากที่เราจะได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ชาวสุราษฎร์ธานีเราจะได้รับในเรื่องห้องแง่เศรษฐกิจนี่เราแลกกันบ่อยนะพันพรือมั้งคะท่านนายก
0: ก็ชาวสุราษฎร์ธานีนะครับเนาะจ้าว่าเราทำให้เศรษฐกิจดีทุกปีนะเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเพราะว่าเนาะจ้าชาวสุราษฎร์ธานีกันเองในเมืองกันเองก็มีคนจะตั้งอำเภอเข้ามาชายตั้งจับจ่ายชายซ้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราได้รวมกันทำบุญรวมแรงรวมใจกันรวมกันแห่เรือพนมพระต่างๆบอกทางน้ำเป็นการเสริมศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่าไปคิดเรื่องอื่น
1: ได้ค่ะ
0: คิดเรื่องทำบุญนะครับเป็นภาพหลักเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมมองว่าคนดีไม่เคยรู้ไม่เคยรับรู้ประมาณแล้วก็ประทับใจนะครับเมื่อคืนนี้ผมไปอินโดวันชาร์ตอินโดนะครับก็ได้รู้จักท่านกงสุนก็เชิญเมื่อ2-3 ปีก่อนเชิญท่านมาที่งานสักพระนี่แหละนะครับก็ถือว่าทางกงสุนอินโดกงสุนมาเลแล้วก็จีนแล้วก็ประเทศ5ประเทศที่มาวันนั้นนะครับเขาก็ประทับใจอินเดีย5ประเทศเขาก็ประทับใจแล้วอินเดียนี้เอกอัครราชทูตมาเองแล้วก็มาเป็นกันเองตอนที่เรามีบูธงานจักรพรรดิไอ้มีบูธตอนที่จัดร้านค้านั้นจัดร้านค้าก็มีงะร้านค้าของชุมชนท่านก็มาที่ร้านค้าชุมชนแล้วก็ท่านก็มาคือของชุมชนเขาก็ทำอาหารอะไรต่ออะไรคนนี้ก็เอาอาหารมาให้กินเอาอัน
1: ของบ้านเราอะนะ
0: ของบ้านเราแล้วก็เปิดเพลงให้ท่านรำผมนี่ดู
1: มัน
0: เ
1: พื่อ
0: คือทูตนั้นเป็นตัวแทนของประเทศทั้งประเทศอินเดียนั้นคนมันต้องพันกว่าล้านตัวแทนของคนพันวาลานเอาไม้กินนมไทย
1: เอาเขาได้รู้จักของไทย
0: ถูกเอาไม้รำเอาไม้โอ้ท่านก็น่าอินดูนะท่าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทำไรทำมด
1: ค่ะ
0: ผมเองอย่างสงสารเลยเก่งใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าท่านถ้าเกิดว่าเราเจอกันนะต้องเรียกว่าเฮอร์มาเชสตี้
1: อ๋อเราต้องทักทายเป็นภาษาเขา
0: เป็นภาษาInternational Your Majesty ซึ่ง Your Highness แบบนี้คือต้องให้เกียรติสูงสุดอ่ะทีนี้พอเราเอามาถึงหนังแล้วเราต้องให้กินนะ
1: ก็เป็นภาพน่ารักประชาชนก็ได้เห็นกันนะคะอ่ะเราในช่วงสุดท้ายนี่ค่ะท่านนายกเชิญชวนสักนิดนึงค่ะชาวสุราษฎร์ก็ดี ใกล้เคียงก็ดีมาถึงงานสักพาเราปีนี้ค่ะ
0: ปีนี้ข้อเชิญชวนทุกท่านนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สำคัญนะครับผมกับวันนี้เราไปมาหลายทีเรารู้จักหลายจังหวัดนะครับเมืองที่จะน่าอยู่เมืองสุราษฎร์ธานีไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับเราเป็นเจ้าภาพที่ดีช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเราด้วยบริบทต่างๆนะครับแล้วก็ให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าอารมณ์ดีก็มาทำบุญกันนะครับแล้วก็มาดูว่าวันปีนี้เนี่ยเรามีอะไรไหมเรามีอะไรที่สวยๆงามๆ นะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดมาเที่ยว
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็เชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูไฮซีซั่นนะครับ
1: ก็เราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันแล้วนะ 23-31 ตุลาคมนี้มาเที่ยวงานสัปปาที่สุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะทางประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกค่ะ
0: ขอบคุณพี่อมครับ
1: ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะตอนหน้ามีเรื่องอะไรมาฝากติดตามกันให้ได้นะคะเราส่งคุณพร้อมทีมงาน NVT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

เมื่อแสงแรกของวันทอประกายเหนือเทือกเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนสายน้ำเล็กๆที่ทำหน้าที่แบ่งกั้นผืนดินระหว่างพังงาและกระบี่นามว่าคลองมะรุยกำลังตื่นขึ้นอย่างอ่อนโยนที่นี่คือชุมชนบ้านโคกไครหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาที่ซ่อนเร้นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเอาไว้รอคอยให้ผู้คนเดินทางมาสัมผัสด้วยหัวใจ

บ้านโคไครหมู่บ้านประมงเล็กๆในอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสถานที่ซึ่งวิถีชีวิตและธรรมชาติล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวจนเกิดเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอันอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเลอันดามัน

0: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในเรือนะคะท่ามกลางความสวยงามของท้องทะเลในชุมชนบ้านโคกไข่นะคะฝันอยู่กับบังลิศนะคะสวัสดีค่ะบังลิศเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของที่นี่นะคะวันนี้นำมาชมความสมบูรณ์ของที่นี่ซึ่งจุดที่เราอยู่นี้นะคะก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเป็นแหล่งของหอยกระหลักในชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นแหล่งหอยตลับของชุมชนที่ว่ามีมายาวนานแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำมาหากินแล้วก็มาหาตลับไปขายแล้วก็ไปส่งบ้างแล้วก็ไปทำเป็นหอยเปรี้ยวเคยกินไหมครับหอยส้มครับเนี่ยจะออกสู่ตลาด
0: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านออกมาหาหอยตลับซึ่งก็ได้เป็นจำนวนมากเลยใช่ไหมคะอย่างตรงนี้มีความสมบูรณ์ยังไงบ้างของหอยตลับ
1: ตรงนี้มันจะมีความสมบูรณ์แบบมันจะเป็นพื้นแบบพื้นทรายสามพันก็เลยมีการแบบบางทีก็เอาพันหอยมาปล่อยให้มันขยายพันธุ์ไปเยอะหาหอยตลับหอยนางรมมาตกปลาแบบนี้
0: และอย่างเหมือนชาวบ้านในชุมชนเนี่ยความสมบูรณ์ของหอยตลับเนี่ยเขาสามารถหาได้แต่ละวันที่หาหอยได้เนี่ยประมาณแต่ละคนแต่ละครัวเรือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็จะได้ประมาณเป็น10กิโลครับต่อคน
0: สิบยี่สิบกิโลเลย
1: ใช่ครับมันก็จะมีผู้ที่ว่ารับซื้ออ
0: ย่างที่ชาวบ้านหา10 20กิโลเนี่ยนำไปขายมีผู้รับซื้อในกิโลกรัมละเท่าไหร่คะ
1: กิโลกรัมละ30บาท
0: โอ้30วันนึง20 10กิโลก็คืออยู่ได้ต่อวัน
1: ที่
0: สามารถคือออกมาทะเลหน้าบ้านก็ค
1: ือ
0: ใต้หอยตลับกลับไปแล้วนะคะอย่างตรงนี้บอกว่าเนี่ยหอยตลับเนี่ยเป็นเหมือนหอยของชุมชนที่ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยสามารถมาหาหอยตลับได้เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะที
1: ่
0: ชาวบ้านใครก็แล้วแต่สามารถมาหาหอยตลับได้แต่ยังมีอีกหนึ่งหอยที่บอกว่าเป็นหอยเศรษฐกิจของชุมชนก็คือหอยกระชังหอยนางรมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: จุดเริ่มต้นมายังไงคะ
1: จุดเริ่มต้นเราไปเห็นหอยมันจะมาเกาะอยู่ตามแกนลอนมั่งตามโฟมของกระชังมั่งก็เลยแบบมีชาวบ้านก็เขาก็เอาแบบมีภูมิปัญญาก็เอาแบบนี้ครับแบบเอาล้อยางแล้วก็ไปปัก
0: อย่างที่เราเห็น
1: ใช่อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็เอาไปล่อพันลูกหอยนางรมพอทีนี้มันก็มีพันหอยนางรมไปติดเยอะมากเลยครับจนเป็นเศรษฐกิจของชุมชนไม่ว่าที่ไหนสุราษฎร์อะไรก็เขาก็จะมาเอาลูกพันหอยที่บ้านโคกไข่
0: บ้านโคกไข่บอกว่าที่นี่เป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลย
1: ใช่ครับเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เพราะว่ามีจำนวนลูกพันหอยเยอะมาก
0: ก็คือเราก็จะมีหลักแบบนี้ปักจะเห็นว่าตลอดแนวของ
1: ตลอดแนว
0: ก็จะมีหลักยาวไปจนถึงโน่นเลย
1: ใช่ครับจนไปถึงฝั่งจุงจุงไปถึงเกือบถึงสุดแนวของหมู่บ้านเลยครับ
0: ทำไมเราถึงเลือกใช้ล้อยางรถยนต์มาเพื่อที่จะให้หอยมาเกาะคะ
1: เพราะว่าไอ้ล้อยางนี่จะเป็นตัวล่อที่ดีที่สุดเลยครับที่ว่าหอยนางรมจะมาเกาะแล้วก็มันเป็นต้นทุนมันต่ำด้วยแล้วก็เวลาเรามาเก็บผลผลิตอ่ะมันจะเก็บง่ายมันจะแบบหักออกแบบแล้วก็หอยนางรมถ้าไปติดแบบล้อไปเป็นแบบถังแบบนี้มันจะเกะยากหน่อยเพราะว่ามันจะติดแบนเลยครับหอยนางรมเนี่ย
0: เราปักไว้ระยะเวลาในการปักเท่าไหร่ถึงจะมาเก็บอะคะ
1: จะเก็บได้เรื่อยๆเลยครับ
0: ก็คือพอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเยอะแล้วเราก็เก็บเข้าไปในกระชังใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ยังหอยตัวขนาดเท่าไหร่ที่เราไปอนุบาลไว้ในกระชัง
1: ประมาณ 2-3 นิ้วเราก็เอาไปอนุบาลได้เลยครับ
0: 2ถึง3นิ้วเป็นอนุบาลในกระชังแล้วที่เรานำไปขายให้กับที่อื่นล่ะคะเราต้องรอให้ขนาดตัวเท่าไหร
1: ่ก็ประมาณ4ถึง5นิ้ว4นิ้วนี่คือเราขายได้แล้วครับประมาณถ้าเป็นช่างกิโลก็ประมาณ6ถึง7ตัวโลครับ
0: ปัจจุบันที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยเรานำไปจำหน่ายที่ไหนบ้างที่เป็นลูกค้าของที่โคกไข่อ่ะคะ
1: ส่วนมากจะส่งออกร้านอาหารนะครับแล้วก็มีสุราษฎร์มาเยอะกว่าเพื่อนครับ
0: ก็สุราษฎร์มารับหอยจากโคกไข่ไปขายแล้วเราก็จะรับจากสุราษฎร์มากินอีกทีนึง นะคะ
2: สวัสดีครับผมสมพรสารการนะครับ เป็นดูแลในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคครับผมชุมชนบ้านโคกไคเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตหอยนางรมนะครับแล้วก็เป็นแหล่งหอยตลับนะครับนอกจากหอยนางรมหอยตลับแล้วก็มีหอยหลากหลายนะครับตั้งแต่หอยจุ๊บแจง

0: ต่างๆเลยนะครับแต่ว่าด้วยคลองมารุ่ยเนี่ยมันเป็นลำคลองที่เชื่อมต่อระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดนะครับนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุนะครับอุดมไปด้วยแพลงก์ตอนนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของน้ำทะเลด้วยมีความสะอาดเพราะว่าจากการดูแลของคนในชุมชนนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการไหลของน้ำทะเลมีการขึ้นลงตรงนี้ก็คือว่าเป็นการบำบัดของธรรมชาตินะครับนั้นทำให้น้ำที่นี่สะอาดแล้วก็การที่หอยนางรมที่จากการเพาะเลี้ยงแล้วก็จากธรรมชาติจะมีรสชาติที่ดีแล้วก็มีความหวานเนื้อหอยเนื้อสัมผัสก็จะดีมากอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็นอกจากหอยเลี้ยงหอยนางรมแล้วก็หอยตรับธรรมชาติแล้วในคลองมารุ่ยนี่เห็นได้ว่าถ้าเราวิ่งลำคลองจะเห็นกระชังนั้นตรงนี้ก็เป็นแหล่งนะเป็นแหล่งในการเลี้ยงปลาเก๋าแล้วก็เลี้ยงปลากระพงขาวแล้วก็เลี้ยงหอยแมงผู้ด้วยซึ่งตรงนี้มันมีความสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ดีอยู่แล้วนะครับนั้นตรงนี้ก็ถือว่าคลองมารุ่ยเป็นแหล่งในเรื่องของอาหารเป็นสำคัญนะครับ
1: อย่างที่เราทราบก็คือว่าชุมชนที่นี่นั้นจะเป็นชุมชนที่เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในชุมชนก็จะมีความร่วมมือกันที่จะเรื่องของการจัดการปัญหาขยะการดูแลเรื่องความสะอาดในชุมชนการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน
2: ใช่ครับ
1: อย่างที่เราเห็นว่าพอมีความยั่งยืนเกิดขึ้นในชุมชนปุ๊บหอยก็สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์ชาวบ้านเองก็มีอาชีพที่มั่นคงต่อไปบางลิขาแล้วอย่างการที่เราทำตรงนี้เรามีการส่งต่อให้กับลูกหลานเรายังไงให้เด็กๆในชุมชนได้ซึมซับแล้วก็หันมาร่วมกันอนุรักษ์ความยั่งยืนให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไปอะค่ะ
2: เราก็จะมีแบบโครงการของมะกุเทศน้อยแล้วก็เราจะพาแบบมาให้เด็กๆมาเรียนรู้แล้วก็ลงมาดูที่ฟาร์มหรือว่าพามาแบบดูตัวอย่างของหอยนางรมอะไรแบบนี้ครับ
1: ให้เขาได้ซึมซับให้เขาได้เรียนรู้ว่ากระบวนการที่ผู้ใหญ่ในชุมชนทำเนี่ยมันเริ่มจากยังไงให้เขาได้เห็นกระบวนการให้เขาได้เหมือนได้มีความคิดก่อนที่1 2 3 4 5ขั้นตอนที่จะดำเนินต่อไปเป็นยังไงใช่ไหมคะก็คือปลูกฝังกันเด็กๆก่อนเลย
2: ใช่คร
1: ับ วันนี้นะคะเราก็ได้ลงมาดูหลักที่ชาวบ้านเขานั้นนะคะปักเอาไว้เพื่อที่จะให้หอยนางรมมาเกาะแล้วก็จะนำไปอนุบาลไว้ที่กระชังซึ่งจะเห็นว่ามีพื้นที่เยอะมากอย่างข้างหลังเราจะเห็นว่านะคะเป็นหลักเยอะแยะมากมายหลายร้อยอันนะคะรวมทั้งมีล้อยางนะคะที่มารอให้หอยนางรมมาเกาะนอกจากบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของพื้นที่ชายขอบที่ป่า

0: หอยนางรมบ้านโคกไคร้ไม่ได้เติบโตในโรงพ่อเลี้ยงติดแอร์แต่พวกมันเติบโตจากดินโคลนบนทรายและน้ำทะเลที่หมุนเวียนสมบูรณ์ตามธรรมชาติชาวบ้านที่นี่ใช้วิชาภูมิปัญญาพื้นบ้านเลี้ยงดูพวกมันด้วยความเอาใจใส่ยาวนานนับปีจนทำให้กระชังแห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตหอยนางรมที่สำคัญอันดับต้นๆของประเทศ
1: ตอนนี้นะคะขวัญและก็บังฤทธิ์เราก็อยู่ภายในกระชังซึ่งเป็นกระชังที่เลี้ยงหอยนางรมของชุมชนใช่ไหมคะอย่างกระชังตรงนี้จะเป็นเลี้ยงหอยสำหรับไว้ทำอะไรบ้างไงบ้างคะ
2: ส่วนมากก็จะเลี้ยงเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนครับ
1: ใครที่มาศึกษาดูงานให้ตรงนี้เป็นเหมือนศูนย์เรียนรู
2: ้
1: ให้ได้มาเรียนรู้เรื่องของกระบวนการเลี้ยงหอยนางรมใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อย่างที่เห็นเนี่ยทุกบ่อก็จะมีหอยนางรมอยู่ข้างในใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อุ้ยอย่างบ่อนี้ใสมากเลยค่ะอู้หอยเยอะมากเลยค่ะดึงขึ้นมาสาวขึ้นมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ครับได้อันนี้เนี่ยครับเป็นหอยนางรมที่ได้มาจาก
1: ตัวใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมที่เห็นนี้ก็คือที่เราไปผูกไว้กับล้อยางที่หลักใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: พอได้เอาหอยมาติดหลักปุ๊บเราก็นำมาเลี้ยงต่อที่กระชัง
2: มาเลี้ยงต่อที่กระชังครับอันนี้ก็ไซส์ขนาดประมาณสัก5ตัวรูครับอยู่ที่5ตัวรูนะครับใหญ่มากประมาณขนาด4นิ้วนี่กว่าจะได้ขนาดนี้ก
1: ็เราเลี้ยงมากี่เดือนฮะขนาดนี
2: ้ขนาดนี้อย่าว่ากี่เดือนครับน่าจะ
1: หลายปีเป็นปี
2: ปีนึงได้ครับ
1: บอกว่าในบ่อนี้เป็นบ่อที่เป็นแม่พันธุ์ของหอยนางรมด้วยที่เราเลี้ยงเอาไว้เพื่อให้เป็นแม่พันธุ์ในการขยายพันธุ์ของหอยนางรมต่อไปด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: มีอยู่หลายช่อเลยนะคะที่ผูกเอาไว้นะคะแล้วแต่ละช่อก็คือว่าหอยนางรมตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราให้บังฤทธิ์ดึง
3: ให้ดู
1: โอ้อันนี้ใหญ่มากค่ะหอยคุณภาพหอยนางรมใหญ่จริงๆนะคะส่วนมากที่เราเลี้ยงที่นี่ค่ะเราเป็นหอยนางรมชนิดไหนประเภทไหนอะคะ
2: เป็นหอยนางรมกามขาวครับ
1: หอยนางรมกามขาวเมื่อกี้เราไปดูทั้งกระชังมาแล้วไปดูทั้งผลิตภัณฑ์จาก
4: หอยนางรมที่นี่จะกลับไปหวานเหมือนแต่งงานใหม่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูวิธีว่าวิธีทานหอยนางรมโคกไข่ก็จะเริ่มด้วยหยิบหอยนางรมมาหนึ่งตัวก่อนแล้วเริ่มด้วยเติมเครื่องเคียงนะครับจะเริ่มด้วยกระเทียมก่อนกลัวกระเทียมเนี่ยเป็นลดคาร์โบไฮเดรตได้แล้วก็ตามด้วยหอมเจียวนี่จะเพิ่มรสชาติหอยเสร็จแล้วก็ตามด้วยแล้วก็จากนั้นก็ตามด้วยมะนาวบีบมะนาวทีนี้ตอนนี้เราบีบมะนาวเสร็จเรายังไม่ทานหอยเพราะว่าเราจะให้น้ำมะนาวเนี่ยทำปฏิกิริยากับหอยก่อนระหว่างที่น้ำมะนาวทำปฏิกิริยากับหอยเราก็หยิบกระถินมาก่อนหนึ่งยอดอ่อนเลยครับเลือกยอดอ่อนใหญ่ๆโตๆเลยครับอย่างนั้นเลยครับยอดนั้นเลยเอาแล้วก็โอเคเดี๋ยวเคี้ยวกระถินก่อนเคี้ยวทั้งยอดเลยเคี้ยวเลย
1: กินเลยนะคะ
4: กินเลยครับเคี้ยวกระถินเคี้ยวกระถินก่อนเคี้ยวกระถินโยกจากซ้ายย้ายขวานะเคี้ยวให้ทั่วปากเลยให้รู้สึกขวานให้ละเอียดทั่วขวานนะครับรู้สึกขวาดรู้สึกขวาดขมแล้วทั่วปากแล้วนะ
1: ขม
4: เอาแค่นิดนึงขมแล้วใช่ไหม
1: ขมมาก
4: ขมแล้วขมมากเลยไหมนั่นทานหอยได้เลยโอเคเดี๋ยวจะมีความว้าวหวานอีกจะทานก่อน
1: หอยหวานมาก
4: หวานเพราะสดจากฟาร์มเลย
1: หอยรสชาติหวานมากแล้วก็สดมากค
4: ่
1: ะ
4: กรอบเดี๋ยวพอคุณขวัญกินหอยแล้วคุณขวัญลองกระถินอีกครั้งหนึ่ง
1: กินหอยมาแล้วค
4: ่
1: ะ
4: แล้วลองกระถินอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมกระถินเป็นไงบ้าง
1: กระถินหวานค่ะ
4: กระถินหวานเลยใช่ไหม

0: นั้นใช่ไหมขาถินหวานที่บ้านโคไข่เลย
1: ค่ะนะครับนี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับการทานหอยนางรมให้อร่อยที่บ้านโคไข่นะคะหอยโคไข่ไซส์พอคำผิวคล้ำฉ่ำหวานค่ะ
2: เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของหอยนางรมบ้านโคไข่คือขนาดไซส์พอคำผิวคล้ำฉ่ำหวานเนื้อแน่นรสเด้งจากทะเลทานคู่กับเครื่องเคียงไทยๆรสชาติหวานละมุนจะอบอวลไปทั่วทั้งปาก
0: ตอนนี้ถือว่าสถานะถือว่าเป็นเศรษฐกิจของชุมชนเลยก็เป็นหอยนางรมนะครับก็จะได้ว่าตกปีนึงนะครับจากหอยนางรมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวนะครับไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวแต่ว่ามันก็เป็นช่วงฤดูของเข้าเหมือนกันมากน้อยขึ้นอยู่เป็นฤดูนะครับแต่ว่าประมาณกันได้ว่าไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวนะครับต่อปีนะครับแล้วก็ได้รายได้จากตัวหอยนางรมก็ผมว่าปีนึงไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในภาพรวมของทั้ง2หมู่นะครับวันนี้หอยนางรม70กลายว่า 70% เรานำไปจำหน่ายเองนะครับในตลาดภูเก็ตตลาดกระบี่ตลาดท่องเที่ยวนะครับอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ประมาณอีก 30% ก็เป็นเรื่องของลูกพันหอยคือการเลี้ยงหอยนางรมของโคไข่เนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าเราเห็นว่าหอยนางรมโดยธรรมชาติของหอยนางรมเนี่ยลูกหอยจะเกาะอยู่ตามโขดหินเริ่มในอดีตจำได้ว่าเขาใช้กะลามะพร้าวแล้วก็เศษกระเบื้องหลังคาแต่ว่ามันมีปัญหาว่าพอติดที่กะลามะพร้าวเวลาเราแกะหอยออกจากกะลามะพร้าวเนี่ยมันต้องทุบกะลามะพร้าวเลยเราแกะหอยจากกระเบื้องมันก็ทุบกระเบื้องเลยมันทำให้เสียเวลาในการที่ขั้นตอนในต่อไปแต่ว่าวันเจอแล้วมาพบว่าเราใช้ยางมอไซค์ผ่าซีกนะครับมาล่อลูกหอยแล้วก็มันเกาะเหมือนกันและเกาะได้ดีแล้วก็หอยนางรมเกาะที่ยางมอไซค์เนี่ยสวยกว่ามันตัวอวบอูมมากกว่าเพราะว่ามันมีร่องของยางมอไซค์แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าในเรื่องของว่าเรื่องของการตกค้างจากสารเคมีจากยางมอไซค์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราเองก็มีโอกาสได้ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาฉะนั้นผลวิจัยออกมาว่าหอยนางรมพวกใครเนี่ยไม่มีขนาดในเปอร์เซ็นต์ที่อันตรายแล้วก็ไม่พบยีนที่อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชนด้วยฉะนั้นของคนที่ทานด้วยอย่างเงี้ยครับผมนั้นเลยว่าทานหอยที่โคไข่ปลอดภัยแล้วก็ได้ยิ่งได้มาทานหอยโคไข่ตามวิธีของโคไข่จะยิ่งอร่อยแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นประมาณนี้ครับ
2: ไม่เพียงแค่เนื้อที่สร้างรายได้แต่เปลือกหอยที่เหลือจากการประมงยังถูกนำมาต่อยอดเป็นสบู่และสครับขัดผิวสมุนไพรสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่พึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนแท้จริงค่ะ
1: และอย่างมุมนี้นะคะก็เป็นการต่อยอดจากการที่ชุมชนนะคะมีการเลี้ยงมีการทำกระชังหอยนางรมนะคะก็มีการต่อยอดมาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายเลยใช่ไหมคะบังฤทธิ์ยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ก็จากหลังจากเราทานหอยนางรมแล้วมันเปลือกมันก็เหลือเยอะใช่ไหมครับก็มีมหาลัยจุฬานะครับเข้ามาช่วยในการ
1: แบบนี้นะคะที่ทานเหลือแล้ว
3: เป็นเปลือกหอยนางรมที่เหลือครับเราก็เลยนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเปลือกหอยนางรมนะครับ
1: ก็คือจากเปลือกหอยนางรมที่เราเห็นที่เรากินเสร็จแล้วเมื่อก่อนเราก็ทิ้งไปแต่ชุมชนที่นี่ไม
3: ่
1: ชุมชนที่นี่พยายามหาสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในชุมชนนะคะแล้วก็นำวิจัยจากเปลือกหอยนางรมนะคะมาสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอะคะบางที
3: มีสครับเปลือกหอยนางรมนะครับใช้สำหรับทาผิวพันนะครับ
1: แล้วก็ใช่ไหมคะ
3: สครับครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่าง
1: มีตัวอย่างเดี๋ยวขวัญลองทาได้ไหมคะ
3: ได้ครับได้หอมด้วย
1: กลิ่นหอมด้วยนะคะนี่นะคะสครับบำรุงผิวใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับบำรุงผิวผิวจะแบบนุ่มชุ่มฉ่ำนะครับ
1: กลิ่นหอมด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นสครับหอยนางรมนะคะซึ่งก็มีสรรพคุณในการที่ช่วย
3: บำรุงผิวให้ผิว
1: ดูแลผิว
3: ช
1: ุ่
3: มฉ
1: ่
3: ำ
1: นะคะ
3: ผิวไม่แห้งสบู่สมุนไพรเปลือกหอยนางรมนะครับนี้ใช้สำหรับทาได้ทั้งตัวเลยครับ
1: มี2ขนาด
3: ใช่มี2ไซส์ใช่มั้ยคะใช่มี2ไซส์ครับ
1: ถ้าไซส์นี้เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับดูแลเรื่องผิวหน้าโซนใบหน้าเท่านั้นนะคะใช้แบบล้างหน้าทำความสะอาดหน้านะคะส่วนอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นผิวกายลำตัวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือแยกมาเลยว่าดูแลทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะ
3: สมุนไพรของเพื่อสุขภาพเป็นชาใบขู่ครับเราทำมาจากต้นขู่แล้วก็เอามาแบบตากแห้งแล้วก็นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ชาแบบเพื่อทานเพื่อสุขภาพด้วยครับ
1: ค่ะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บังฤทธิ์แนะนำมานะคะทั้งสครับทั้งสบู่รวมทั้งชาขู่นะคะ ได้รับออยนะคะ
3: ได้ครับเราได้รับออยด้วยครับเป็นสินค้าคุณภาพ
1: และตรงนี้ทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยก็มีรางวัลการันตีต่างๆมากมายอย่างที่เห็นด้านหลังฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลต่างๆภายในชุมชนนะคะ
3: คร
1: ับเด่นๆมีรางวัลอะไรบ้างคะ
3: ก็มีรางวัลสตาร์ครับ
1: แล้วก็จากการท่องเที่ยวนะคะ
3: ใช่ครับการท่องเที่ยวมีสำนักงานคณะกรรมการและยาด้วยครับ
1: ใช่ที่บอกว่าการันตีเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนนะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวนะคะที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดพังงานะคะที่การท่องเที่ยวชุมชนที่บ้านโคไคนะคะมีหลายกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนนะคะที่พร้อมเปิดต้อนรับให้คนที่ชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวแบบรักโลกแบบคาร์บอนต่ำนะคะเดินทางมาสัมผัสกับความงดงามของวิถีชีวิตชุมชนมาสัมผัสกับธรรมชาติสวยๆของชุมชนนะคะทั้งป่าชายเลนที่สมบูรณ์เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะทั้งการหาหอยตลับแล้วก็การเลี้ยงหอยนางรมนะคะรวมถึงมาเยี่ยมชมกระชังมาศึกษาเรียนรู้การทำกระชังหอยนางรมที่นี่ด้วยนะคะก็เดินทางมาได้ค่ะที่การท่องเที่ยวที่บ้านโคไคนะคะวันนี้ขอบคุณบังฤทธิ์มากค่ะขอบคุณค่ะ
2: การได้มาเยือนบ้านโคไคจึงไม่ใช่แค่การมาท่องเที่ยวแต่คือการชาร์จพลังจากธรรมชาติสัมผัสวิถีประมงที่จริงใจและลิ้มรสความสดฉ่ำที่หาไม่ได้จากชีวิตคนเมืองหากคุณกำลังมองหาความสุขที่เรียบง่ายและยั่งยืนบ้านโคไคพังงาพร้อมเปิดอ้อมกอดต้อนรับคุณเสมอสวัสดีค่ะ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: น่ะชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
2: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
3: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
1: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
2: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดมันหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะแค่ที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลกระนุ่งผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกล่อมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยเนื้อเนื้อ
1: หุ้ยแต่ละอย่าง
3: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
4: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
5: กลับมาแล้วเหรอลูก
6: ค่ะแม
5: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
6: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
5: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: อันนี้คือได้ชัวร
3: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
4: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
5: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
6: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
3: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9 โมงเช้า

ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และ

0: ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี้เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
2: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
1: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
2: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส
3: ภาคินนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
4: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่
5: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล
6: ์เที่ยวสามวัฒนธรรม
5: แฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู่เที่ยวแบบสายธรรมชาติ
6: ก็ฟีลกู๊ด
5: ใครก็ใส่ได้
6: สนุกได้ทุกที่ทุกวัน

0: เอาสตรอเบอรี่เมลแก้วนะครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ไอ้ลิงตะโซกก็รอบลาวคบฟันไว้ก่อนคบฟันไว้ก่อน
0: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องวังเวิร์นน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พิสุนักบ้าครบถูกตัวตามกำหนดและก็จำถูกทีแต่ถ้าใครเพิ่งซัดกับหรือควรควรไปรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดหรือว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: ทำแพทย์ก็ตะเบาร
1: ักษารักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
3: ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนส่วนใหญ่มาคิดว่า
4: ไม่เห็นจะเร็วเลย
3: แต่ที่คุณไม่รู้คือที่ความเร็ว80ความรุนแรงจะเท่ากับการตกตึกสูง8ชั้นเร็วถึงตายลดเร็วลดเสี่ยงจากสสส.
5: ตาเองกินข้าวยังครับ
6: กำลังจะกินสีครับ

0: เหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขา
1: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
0: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
0: ฮะ
1: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
0: อย่ากินเกินขาบนะครับ
2: เทรนใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
0: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
1: โอเค
2: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
3: อยากดูรายการดีๆฟังข่าวทันใจอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้มาที่นี่เลยเว็บไซต์ PRD คลังคอนเทนต์คุณภาพที่รวมครบทั้งสาระและความบันเทิงอัปเดตข่าวเด่นรอบวันแบบไม่ตกเทรนด์
4: สว
3: ั
4: สดีครับท่านผู้ชมดีขอรับครับต้อนรับทุกเวลารายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับ
5: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม
3: ่ย้อนดูรายการโปรดที่คุณพลาดไปและซีรีส์จีนคุณภาพที่คัดมาให้ชมแบบครบรถพอดแคสต์สาระดีฟังได้ทุกเวลาเรดิโอออนไลน์ฟังรายการสดได้ทันทีพร้อมแผนที่ค้นหาสถานีทั่วประเทศเพราะเว็บไซต์ PRD คอนเทนต์ดีเชื่อมทุกข่าวเชื่อมทุกเรื่องราวเชื่อมถึงคุณ
6: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักเอาไปรักเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันน่ารักอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
2: ไปห้วยย่ากันปะ
1: ไ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาหลอกหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับ
1: อย่ารีบอย่าเชื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
2: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
1: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณ
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: ใช่ครับของทุกคนครับ
8: มาพี่ชนกัน
9: ไปบุญไม่เอาไงลูก
10: บุญอย่าไปทำตาม
7: เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ

สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยไงครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดีอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะ

0: การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยกันเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คุณหน้าเหมือนคนดัง
2: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
3: คนดัง
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้ต้องรีบล่ะครับ
2: เอ๊ะนึกเกณฑ์ความหวานใหม่นี่5 4 3อันตรายพี่คะงั้นเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
1: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส
4: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจและกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
5: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
6: ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ก้าวหน้าไปอย่างมากทำให้บางครั้งเราเผลอเชื่อข่าวปลอมที่สร้างมาจาก AI จนแยกไม่ออกจากภาพถ่ายจริงและการแพร่ระบาดของข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนจากการใช้ภาพ AI ส่งผลต่อความคิดของเราโดยไม่รู้ตัว
7: ดูตาอยู่ได้ยังไงนี่ที่มีโอ้โหสิ่งเร้นลับใต้ท้องกันเลยโอ้โห
8: ไปอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได้
7: รู้ได้ยังไงนี่ดูลูกดูนี่
8: เนี่ย AI ชัดๆเลยเขาจริงบางทีมันไม่ได้เป็นขนาดนี้ก็ได้
7: ไม่รู้
8: เลยคนที่มันดูโอเวอร์จากความจริงจริง
7: แล้วเราจะรู้ยังไงลูกก็มันเหมือนจริง

0: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
1: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าคือคราบเหนียวที่มีสารพิษมากมาย
0: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
1: แล้วปอดหนูล่ะ
3: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยก่อปอดที่ล้างไม่ได้
4: ก็คนไทยรักการปรุงต่อไปนี้การปรุงจะเปลี่ยนไปตลอดกาลสสสขอแนะนำเปลี่ยนปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงห่วงเครื่องปรุงที่เฮลตี้ที่สุดในโลกพร้อมช่วยให้คนไทยลดพฤติกรรมการปรุงเพราะในอาหารทั่วไปมีการใส่เครื่องปรุงมาเยอะอยู่แล้วงั้นลองเปลี่ยนพฤติกรรมปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แบบนี้หรือดีที่สุดคือไม่ปรุงเลยเพียง3สัปดาห์ร่างกายจะเริ่มชินแล้ววันนั้นอาหารจะอร่อยได้แม้ไม่ต้องปรุงเพิ่มบอกลาพวงเครื่องปรุงพร้อมลาโรค NCD หรือเหล่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังความสุขขะภาพดีของคนไทยก็เพิ่มได้ทั้งประเทศลดปรุงลดโรคจากสสส
3: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดัง
5: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
6: คนดัง
5: ไม่ใช่ค่ะ
3: เพียงนี้ต้องรีบละครับ
5: เอ๊ะนึกเกณฑ์ความหวานใหม่นี่5 4 3อันตรายพี่คะงั้นเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
3: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.
7: ฮะนี่มันงานอะไรเนี่ยทำไมเงินดีขนาดนี้งานในฝันของเด็กจนมาชัดๆใครจะไปพลาด
8: นี่แน
7: ่โอ๊ยถูกใจหมดเลย
8: คิดจะสมัครงานออนไลน์แล้วสิอย่าหาทำนะ
7: ทำไมอ่ะ
9: ก่อนจะเชื่อในสิ่งที่เห็นต้องรู้จักตั้งคำถามวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านอย่ารีบเชื่อง
8: านง่ายรายได้ดีสมัครผ่านโซเชียลแถมเงินเข้าบัญชีง่ายง่ายงานแบบนี้มันน่าเชื่อถือหรออ
7: ๋อเดี๋ยวนี้คนถูกหลอกเยอะก็เพราะเรื่องพวกนี้สินะ
8: ใช่ๆงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว
7: เดี๋ยวไปแล้วดีนะที่จะมาห้ามทันน่ะ
8: วันหลังอ่ะก็ระวังให้มากกว่านี้นะแล้วอยากให้ความโลภอ่ะมาครอบงำจิตใจเรา
7: อืมชีวิตเนี้ยขอให้คนเก่าหลอกพ่อมิจฉาชีพไม่ต้องถูก
8: คิดก่อนเชื่อรู้เท่าทันเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์

งบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะครับพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ที่นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ทิพย์มนตรีคุณกรองแก้วชัยกฤตล่ามภาษามือคุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่นะคะถ้ามาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนนะคะคือวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าท้องฟ้ายังถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝน
1: ครับ
0: แต่ปริมาณฝนถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้เนี่ยหลายพื้นที่เริ่มจะเบาๆลงแล้วนะคะ
1: ใช่คืออาจจะมีบางช่วงได้พักหายใจหายคอกันบ้าง
0: นะคร
1: ับเมื่อเช้าตื่นมาช่วงเช้าก่อน6โมงเนี่ยนะฮะมีช่วงจังหวะที่ฝนเว้นช่วงอยู่บ้าง
0: ครับ
1: แต่ช่วงประมาณ6โมงกว่า7โมงเนี่ยนะฮะก็ฝนมาอีกระลอกหนึ่งซึ่งถ้าใครได้ตามเพจของกทม.ก็จะมีภาพของเรดาร์ฝนก
0: ็
1: จะเห็นว่ามวลของก้อนของเมฆฝนเนี่ยเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าก็หลังจากก้อนใหญ่เนี่ยเคลื่อนผ่านไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแบบเหมือนปลายๆของก้อนแล้วแต่ก็เท่ากับว่าสุดท้ายเราก็ยังไม่เห็นตัวแดดเหมือนอยู่ดีแล้วก็ยังมีฝนแต่ว่าปริมาณของฝนที่ตกลงมามันก็จะปล่อยๆนะครับ
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อเช้าเนี่ยผู้ว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์

0: ล้วก็ตระเวนดูพื้นที่การจราจรนะคะคือเหมือนกับให้ประชาชนได้ดูไลฟ์ไปด้วยว่าในจุดไหนยังมีปัญหาเมื่อเช้าประมาณสัก 7-8 โมงเนี่ยจะเห็นว่าถนนเพชรบุ
1: ร
0: ียังมีปัญหาอยู่นะคะยังสัญจรไม่ได้แต่ว่าหลายๆจุดเนี่ยระดับน้ำก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะอย่างที่5แยกลาดพร้าวอันนี้ได้แล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าหลายจุดยังต้องตรวจสอบสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพนะคะส่วนต่างจังหวัดหลายจุดวันนี้ยังหนักหนาสาหัสทีเดียวนะคะระยองแถวๆอำเภอแกลงหลายจุดน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะ
1: นะฮะแล้วก็โซนสระแก้วเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงปรีช่วงเย็นก็น่าจะไปที่สระแก้วต่อเนื่องใกล้ๆกรุงเทพอย่างนครนายกเนี่ยก็มีรายงานเพราะว่าจะมีเรื่องของน้ำจากเขื่อนขุนด่านเข้ามาเติม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเริ่มเยอะนะครับแล้วก็ในพื้นที่นครนายกตอนล่างลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าในภาพรวมคุณผู้ชมฮะหลายพื้นที่ยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังสูงนะครับนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครที่เราไล่เรียงกันไปสักครู่นะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้มีการสรุปนะครับสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่านะครับยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่25จังหวัดด้วยกันนะครับโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมณขณะนี้ครับ25จังหวัดมีพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับโซนอีสานใต้อย่างบุรีรัมย์นะครับชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์ตอนนี้พื้นที่ประสบภัยใน25อำเภอใน25จังหวัดเนี่ยมีอำเภอได้รับผลกระทบไป128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านนะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้ว 10714,803 ครัวเรือน 545,022 คนนะครับรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร50เขตตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับเพื่อจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
0: ต่อเนื่องกับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดนะคะหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับนี้เป็นฉบับที่14นะคะแจ้งเตือนด้านตะวันตกของภาคกลางจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกอันนี้ฝนจะเริ่มลดลงนะคะย้ำว่าฝนเริ่มลดลงแต่มีแต่นะคะแต่ว่ายังจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายจุดอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมสะสมนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีว่าเป็นการแจ้งเตือนด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแม้ฝนจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังตกได้ต่อเนื่องค่ะ
1: ส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะครับหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับก็พบว่ายังมีเรื่องของหย่อมความกดอากาศนะครับที่เคลื่อนผ่านพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เคลื่อนผ่านไปแล้วนะครับส่งผลให้ปริมาณฝนในภาพรวมของกรุงเทพเนี่ยลดลงและสถานการณ์น้ำก็มีแนวโน้มครับจะเริ่มคลี่คลายคาดว่าบนเส้นถนนสายหลักเนี่ยนะฮะน่าจะดีขึ้นในช่วง 2-3 วันนะขณะที่พื้นที่ชุมชนต่างๆอาจใช้เวลาในการระบายน้ำถึง2สัปดาห์ด้วยกันนะครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเปิดเผยครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นครับหลังหย่อมความกดอากาศที่ทำให้เกิดฝนตกหนักเนี่ยเคลื่อนผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้วโดยเคลื่อนตัวไปทางจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้ปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นลดลงเหลือประมาณ 10-20 มิลลิเมตรต่อวันโดยก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะกรุงเทพมหานครเจอฝนสะสมสูงถึง320มิลลิเมตรนะครับจากปริมาณฝนแบบนี้เนี่ยทำให้มีมวลน้ำนะครับที่สะสมอยู่ในกรุงเทพ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรที่ต้องเร่งระบายก็ทำให้บรรดาคลองสายต่างๆมีปริมาณน้ำเต็มความจุครับ หลังจากวันนี้ครับสถานการณ์น้ำในคลองน่าจะทยอยดีขึ้นแต่การระบายน้ำก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะยังมีน้ำจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยไหลเข้ามาเติมก็ต้องใช้เวลาในการระบายอีกหลายวันแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของถนนเส้นทางสายหลักเนี่ยนะครับก็น่าจะดีขึ้นได้ภายใน 2-3 วันแต่ในส่วนของพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่บางจุดยังมีน้ำท่วมขังครับอย่างเคหะร่มเกล้าซึ่งมีประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนหลังจากเมื่อวานมีน้ำท่วมสูงนะครับทางกทม.ก็ได้จัดตั้งศูนย์อพยพภายในชุมชนแล้วก็เพิ่มศูนย์อพยพที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่และบางส่วนนะครับยังมีประชาชนตกค้างอยู่ในชุมชนคาดว่าน่าจะมีจำนวนร่วมกันเนี่ยนะฮะหลักหมื่นคนตรงนี้ก็ต้องเข้าไปเร่งดูแลโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตนะครับ
2: ที่ว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญต้นคือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นถึงที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภ.ได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงสูบน้ำออกครับ
3: ท่าน วันนี้มีประกาศหลังไปด้วย
4: จุดไหนที่ต้องเป็นห่วงหรือต้องเฝ้าระวัง
2: แสบเนี่ยคือรางกำแพงทั้งเส้นใช่ไหมบางกะปิเพราะแต่แสบมันเทอมก็จะไปช่วยหรืออย่างคลองเปรมประชากรตรงนี้ก็จะแถวหลัก4เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์ใช่ไหมหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเปรมประชากรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศเนี่ยก็คือแถวลาดกระบังแถวพระตัวหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยก็ต้องเร่งเอาน้ำลงให้ได
4: ้ยังจะเทียบชั้นในที่มันยังท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
2: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างว่าเมืองชาติเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพชั้นในจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออก
5: ประมาณกี่วันนะฮะกว่าจะดูน้ำออกจากพื้นที่รามคำแหง
2: ผมว่าทั้งหมดให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้อง2อาทิตย์อ่ะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามตอนย่อยต่างแต่สำหรับเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้นแต่ถ้าพูดถึงละเอียดเลยอ่ะถึงด้านล่างเลย
1: ขณะที่มาตรการเรื่องของการทำงานนะครับกรุงเทพมหานครก็ได้ขอให้หน่วยงานนะครับแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะในสังกัดของกรุงเทพเนี่ยนะฮะพิจารณาว่างานอะไรงานไหนที่สามารถ work from home ปฏิบัติงานได้จากที่บ้านโดยไม่กระทบการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อลดปัญหาการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่บางส่วนก็ยังเผชิญกับน้ำท่วมขังในบางพื้นที่สำหรับกรุงเทพเองประกาศให้ข้าราชการที่ไม่มีภารกิจให้บริการประชาชน work from home เรียบร้อยนะครับและในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกทม.กว่า400แห่งก็สั่งปิดโรงเรียน1วันในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เพราะเข้าใจว่าบรรดาผู้ปกครองบรรดานักเรียนบางส่วนอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางนะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเต็มที่นะครับ
0: เมื่อสักครู่พูดถึงเคหะร่มเกล้าไปนะคะปรากฏว่ามีประชาชนที่ติดค้างอยู่ในตึกเคหะร่มเกล้าเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยสูงนะคะแต่ว่าทางมูลนิธิปอเต็กตึงพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการทางน้ำและอาสาสมัครกู้ภัยก็ได้ระดมกำลังและเรือพายเข้าไปช่วยเหลือนำออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ทยอยนำประชาชนทั้งผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยที่ติดค้างอยู่ชั้นล่างของตึก27เคหะร่มเกล้าลาดกระบังออกมาภายนอกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระดับน้ำยังคงสูงแล้วก็มีผู้ติดค้างอยู่ในชุมชนจำนวนมากโดยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งจุดพักพิงชั่วคราวพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ลาดกระบังและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือว่าต้องการอพยพสามารถติดต่อประสานงานได้ที่สายด่วนมูลนิธิปอเต็กตึง1418ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ขยับมาดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับสักครู่เนี่ยก่อนเข้าข่าวเที่ยงถ้าใครได้ชมหน้าจอ NBT ต่อเนื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรี

0: ได้ลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4นะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับไปที่ตัวศูนย์พักพิงโรงเรียนที่โรงเรียนบางเขนนะครับก็ไปพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนบางส่วนแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพบางส่วนให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
1: แล้วเดี๋ยวมีรายงานเข้ามานะคะว่าเดี๋ยวจะไปประชุมที่ปพ.แล้วก็จะมีประชุมครม.ในช่วงบ่ายนี้ด้วยนะคะหนึ่งในประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่ลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือให้แนวทางไปดูไปพิจารณาเรื่องของการประกาศวันหยุดราชการนะคะในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะจะกี่วันเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูคือต้องไปดูหลักเกณฑ์กฎระเบียบก่อนว่ามันสามารถทำได้ไหมจะทำได้กี่วันนะคะที่บอกว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดเพิ่มเติมเพราะเผื่อว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยบางคนมีหมายศาลนัดแต่สุดท้ายเดินทางไปไม่ได้ประชาชนก็จะเดือดร้อน
0: คนที่ไม่ได้ไปตามนัดเนี่ยอาจจะถือว่ากลายเป็นแบบไม่ไปตามนัดแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของการนับจำนวนครั้งและอาจจะมีเรื่องความผิดทางกฎหมายด้วย
1: เพราะฉะนั้นก็ให้ทางรองนายกประกรณ์อินทรพันธ์ไปดูนะคะเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดออกมาในช่วงบ่ายว่าถ้าจะประกาศจะประกาศกี่วันจะเป็นอย่างไรให้รอดูในตอนบ่ายอีกทีนึงนะคะ
0: แต่ว่าหลังเสร็จสิ้นประชุมเนี่ยเข้าใจว่าจะลงพื้นที่เดินสายต่อไปที่
1: อาจจะยังต้องรอดูประชุมก่อนนะคะ
0: นะครับรายละเอียดจากที่ประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าย้อนไปช่วงเช้าเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากบินกลับจากอังกฤษนะครับพอกลับถึงไทยทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยนะครับได้แถลงข่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมก็ย้ำครับว่าทุกหน่วยนะฮะจะร่วมกันทำงานแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในส่วนของความเสียหายต่างๆก็จะเร่งอนุมัติเงินเยียวยาชดเชยให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยทำแผนฟื้นฟูรายพื้นที่ทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดนะครับนายทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้แถลงถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางนะครับกรุงเทพและปริมณฑลระบุครับว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกรุงเทพมหานครเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสำหรับสาเหตุของน้ำท่วมขังนะครับเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินขีดความสามารถของการระบายน้ำของกรุงเทพประกอบกับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้น้อยที่สุดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่ากทม.นะฮะมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินได้ทันทีโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกในเรื่องของการสื่อสารทั้งหมดจะบูรณาการผ่านกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.นะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันส่วนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาครับกระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามรูปแบบการฟื้นฟูจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานในส่วนของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะครับเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินประกันให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันอังคารที่29กันยายนนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับ
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็จะได้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนี้ทันทีนะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณก็จะได้รับแจ้งมาจากทางท่านรัฐมนตรีพราดอนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้นะครับในส่วนงบประมาณปี2570กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้โครงการนี้ก็ต้องเรียนผู้สื่อข่าวว่าผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าผมจะใช้ขอบเขตอำนาจที่ผมมีที่จะผลักดันให้เร่งให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นเพียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากเช่นนี้ในพื้นที่ภาคกลางนะครับผมได้รับฟังแล้วก็ได้รับทราบถึงความจำเป็นของการระบายน้ำที่เรามีการทำการระบายน้ำจากในส่วนของภาคกลางตอนบนนะครับเพื่อรองรับไอ้น้ำที่หลากมาจากภาคเหนือเนี่ยนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเราก็ได้แต่รับฟังนะครับเพราะว่าความรับผิดชอบหรืออำนาจในการตัดสินใจนะครับมันก็มีขอบเขตจำกัดก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะผลักดันให้โครงการนี้

ที่เกิดความสำเร็จให้ได้นะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือเจ้าพระยาคู่ขนานเนี่ยนะครับก็ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จในขณะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าในอนาคตนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องมาประสบภัยนะครับน้ำท่วมน้ำหลากทุกๆปีแบบหนักหนาสาหัสเช่นนี้นะครับผมได้แจ้งให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยนะครับในที่ประชุมนะครับจะต้องรายงานสรุปสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แจ้งรายงานมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกวันเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งให้รับทราบถึงสิ่งที่แต่ละจังหวัดยังต้องการความสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การคลี่คลายสถานการณ์และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับการบริหารจัดการโดยเร็วที่สุดนะครับและจะต้องมีการรายงานถึงปัญหาการติดค้างในจุดใดพื้นที่ใดและสาเหตุของการติดขัดอุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วก็จะได้มีการสั่งการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะใช้การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อมาทำแผนการฟื้นฟูคืนสภาพเปิดถนนตรวจระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าน้ำประปาเก็บขยะนะครับดูแลด้านสุขภาพเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปดำเนินชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็วที่สุดในส่วนของผู้ที่เสียหายซึ่งทรัพย์สินนะครับที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของครัวเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับหากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังคปภ.นะครับคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้

0: บริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุดให้เกิดสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกเป็นข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะรัฐมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะรัฐมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีนี่คือเป้าหมายนะครับขอบพระคุณและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ท่านเกิดความปลอดภัยในครั้งนี้และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างนะครับในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้พวกผมก็จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์ที่น่าดูสภาพการนะครับหน้างานแล้วก
1: ็การกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่ให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะเร่งแก้ปัญหาให้อย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำลำน้ำเข้ามาตามลำคลองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้ำระบายได้ช้าก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้พิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบในการเดินทางให้ประชาชน
2: รองประกอบพิจารณาร่างว่าจะประกาศให้เนี่ยวันสองวันเนี่ยยังผมยังกำหนดวันไม่ได้เดี๋ยวต้องอยู่ที่ครม.นะครับแล้วก็ต้องไปเช็คกฎหมายต่างๆว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับกฎหมายแล้วก็จะประกาศที่เป็นวันหยุดราชการนะครับต้องใช้มติคณะมนตรีประกาศเองไม่ได้แล้วก็ต้องเช็คข้อจำกัดหรือว่าเช็คระเบียบต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนั่นก็เลยยังตอนนี้ท่านประกอบกำลังตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะนำร่างขึ้นมาให้รัฐมนตรีได้พิจารณายกร่างขึ้นมาพอเราประกาศตรงนี้ทีเดียวเราก็ไม่ต้องไปแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการสมมติอย่างยกตัวอย่างที่เรากังวลก็คืออย่างเกิดพรุ่งนี้เนี่ยใครโดนหมายเรียกไปยานหมายเรียกให้ไปรายงานตัวไปนู่นไปนี่แล้วไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวพอไปไม่ได้เดี๋ยวก็ผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องถูกข้อหาถูกอะไรถูกหมายจับถูกอะไรมันก็

0: ันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะว่าเขาออกจากบ้านไม่ได้เขามีอุปสรรคในการต่างๆแล้วก็อาจจะออกประกาศคุมไว้ก่อนนะส่วนหัวหน้าส่วนอะไรต่างๆจะบริหารจัดการนะครับแต่ยังไงราชการอย่างพวกข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แล้วพวกผมเนี่ยไม่ได้หยุดนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการ
1: กี่วันนะคะตั้งเริ่มต้นหน
0: ึ่ง
1: ว
0: ันเดี๋ยวสิไปเช็ค
2: ท่านนายก
3: ท่านเดียวยาน
0: ฮะ
3: เกณฑ์
0: เดิมฮะเกณฑ์ที่ได้ใช้อยู่เป็นประจำยังไงมันก็เข้าเกณฑ์มันก็ต้องมันเป็นกฎหมายมันเป็นระเบียบนะครับเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในกองเปรย์ประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำขึ้นมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแคบอยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามันเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
4: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นที่จุดนี้นะคะก็มีการจัดถุงยังชีพมีการจัดข้าวกล่องเครื่องดื่มไปดูแลผู้ประสบภัยนะคะในขณะเดียวกันได้จัดชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหลังน้ำท่วมสำหรับประชาชนพร้อมทั้งยาสามัญประจำบ้านกว่า600ชุดเพื่อบรรเทาผลกระทบส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตหลัก4ค่ะมีชุมชนตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบ39ชุมชน 10,000 กว่าครัวเรือนประชากรกว่า 69,000 รายนะคะโดยสำนักงานเขตหลัก4ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัย3แห่งคือโรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์โดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนแห่งนี้มีผู้ประสบภัยพักอาศัย170คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบาง33คนประกอบด้วยเด็ก14ผู้พิการ4และผู้สูงอายุ15โดยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบหากต้องการความช่วยเหลือประสานได้ผ่านสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
5: ขยับไปดูสถานการณ์น้ำบริเวณถนนงามวงวานกันหน่อยนะครับบริเวณแยกพงเพชรครับระดับน้ำยังค่อนข้างสูงประมาณ40เซนติเมตรรถเล็กยังไม่ควรที่จะใช้ถนนเส้นทางนี้นะครับไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณอรรถเศรษฐ์รัตนโอภาสนะครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดจากแยกพงเพชรถนนงามวงวานครับคุณอรรถเศรษฐ์เชิญครับ
6: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนถนนงามวงวานนะครับมุ่งหน้าแยกพงเพชรเส้นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีระดับน้ำค่อนข้างสูงครับอยู่ระดับประมาณหัวเข่าหรือว่าราวๆ 40-50 เซนติเมตรโดยแนะนำนะครับว่ารถเล็กไม่ควรผ่านเส้นทางนี้ครับสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำล่าสุดบริเวณนี้นะครับก็คือเส้นงามวงวานมุ่งหน้าไปทางแยกพงเพชรเดมองงามวงวานนะครับหลายจุดยังมีระดับน้ำสูงระดับหัวเข่าหรือว่าประมาณ 40-50 เซนติเมตรทำให้รถเล็กไม่ควรที่จะฝืนสัญจรผ่านเส้นทางนี้ครับอาจทำให้ได้รับอันตรายหรือทรัพย์สินเสียหายได้ขณะที่รถยนต์ขนาดใหญ่ก็ไม่ควรใช้ความเร็วมากครับเพราะว่าอาจจะมีรถเล็กสัญจรร่วมเส้นทางและอาจมีคนเดินลุยน้ำอยู่บริเวณฟุตบาทนะครับขณะที่การให้บริการรถสาธารณะอย่างรถเมล์หลายสายก็ยังคงให้บริการอยู่ครับอาทิสาย114 24 134ครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่อยากเดินลุยน้ำหรือว่าสำหรับคนที่มีความจำเป็นจะต้องทิ้งรถไว้ก่อนก็สามารถ เดินทางด้วยรถเมล์ต่อไปได้นะครับสำหรับความกังวลใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการขาดแคลนอาหารก็ยังคงมีอยู่นะครับแม้ว่าช่วงเช้าวันนี้นั้นระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้แล้วก็ฝนช่วงเช้าวันนี้จนถึงณขณะนี้ก็ยังไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของอาหารในเท่าที่ผมสังเกตเห็นหลายคนเนี่ยมีการห่อพิ้วอาหารแห้งมากเท่าที่จะมากได้ครับเพื่อเป็นการสำรองไว้เผื่อว่าหากสถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้นอย่างน้อยจะได้มีอะไรกินครับโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงแถวๆนี้ก็มีแคมป์คนงานซึ่งด้านในก็มีคนงานอยู่หลายครอบครัวครับก็กำลังต้องการสำรองอาหารไว้เช่นเดียวกันครับ
2: หนักอยู่พี่ตรงนั้น
3: ประมาณ
2: ช่วงนี้ครับ
3: รถ
2: ใช่รถเล็กไปไม่ได้
3: เอาอะไรบ้างครับ
2: มีมาม่าปลากระป๋องแล้วก็พวกของแห้งนะ
3: ของแห้งกำลังจะเดินไป
2: ข้างในดิข้างในก็ท่วมหนักครับ
3: ในก็ท่วม
2: ใช่
3: ต
2: ุ
3: นไม่เลย
2: ใช่ครับคนที่บ้านเยอะก็เลยเดือดใช่ครับไม่รู้จะลดหรือเปล่า
3: ได้มาจากไหนก็ไม่เห็นบอกแบบตามเซเว่นก็ไม่ค่อยมี
2: ใช่ไปแมคโครครับ
3: แมคโคร
2: ตรงคงเพชรเนี่ยครับคนเยอะ
3: คนก็เยอะใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่
3: อันนี้เดินมาระดับน้ำเนี่ยลึกสุดอยู่ตรง
2: ช่วงเกือบถึงเอวครับพี่
3: ตรงเมตรนั่นแหละ
2: ใช่ครับหนักมาก
3: กะว่าอยู่ได้สักกี่วันครับตรงนี
2: ้น่าจะสักอาทิตย์นึงได้ครับถ้าไม่รวมมาม่านะครับถ้าไม่ได้กินแต่มาม่ามีอย่างอื่นด้วย
3: กะว่าอยู่สักอาทิตย์นึง
2: ใช่ไม่รู้จะลดเมื่อไหร่
3: คือระดับน้ำเนี่ยมันแช่อย่างนี้มาตั้งแต่ประมาณ
2: วันผมกลับมาวันศุกร์มันยังไม่ขนาดนี้ตอนที่ผมกลับมาจากที่ทำงานครับคอ
3: ขึ้นมาสูง
2: พอสักพักกลางคืนปุ๊บขึ้นสูงไวมากพี่
6: ไปพูดคุยกับประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็พูดสอดคล้องกันครับว่ายังมีความกังวลเรื่องของการสำรองอาหารไว้วันนี้จึงได้ออกมาหาซื้ออาหารแห้งแล้วก็ไข่ไก่เก็บสำรองไว้ครับแล้วก็ยังเล่าด้วยครับว่าที่บ้านพักเนี่ยระดับน้ำท่วมสูงถึงเอวครับข้าวของได้รับความเสียหายเนื่องจากขนย้ายไม่ทันครับเพราะว่าไม่คิดว่าน้ำนั้นจะท่วมสูงขนาดนี้ครับ
7: ปกติเวลาฝนตกน้ำหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมาแค่ตะตุ่มครึ่งน่องอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะมาถึงเอวภายในบ้านนะคะ
3: ในบ้าน
7: พักค่ะค่ะ
8: เอวเลย
7: ใช่ค่ะต้องไปอยู่ชั้นบนค่ะค่ะแต่ว่ามันก็แออัดเนาะขนของขึ้นไปค่ะมันลำบากตรงห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำมันจะอยู่ชั้นล่างค่ะเวลาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องไปขอพวกที่อยู่แฟลตค่ะค่ะหรือก็มาที่โรงพยาบาลอันใหม่เนี้ยค่ะค่ะ
3: ปัญหาตอนนี้สำคัญเลยอย่างที่บอกเรื่องอาหารถูกไหมเพราะว
7: ่
3: า
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ยังมีข้าวสารอยู่บ้างอะไรเงี้ยเราก็หุงข้าวกินได้เพราะว่าเขาไม่ได้ตัดน้ำตัดไฟเราก็ยังอาบน้ำได้แล้วก็หุงข้าวกินเองได้แล้วก็ซื้อไข่ซื้อพวกมาม่าปลากระป๋องไว้ค่ะ
3: ระดับน้ำตอนนี้ลดลงมา
7: เริ่มลดลงมาแล้วค่ะค่ะลดมาบันไดสักขั้นนึง
6: ต้องขอเน้นย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบริเวณถนนงามวงวานมุ่งหน้าแยกพงเพชรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้วยระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับสำหรับรถเล็กนั้นไม่ควรสัญจรผ่านทางนี้ความจริงทางกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศให้เส้นงามวงวานนี้นะครับเป็น1ใน6เส้นทางที่ห้ามรถเล็กสัญจรผ่านนะครับเพราะว่าอันตรายจริงๆครับส่วนถ้าหากมีความจำเป็นเนี่ยเราจะเห็นได้จากภาพนะครับแล้วก็สดๆขนาดนี้ด้วยยังคงมีพี่น้องประชาชนหลายๆท่านที่ใช้รถเล็กสัญจรเนี่ยก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ
5: ครับขอบคุณคุณอัตเศษนะครับตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนใช้รถใช้ถนนเยอะมากน
4: ะ
5: แล้วก็บางคนเนี่ยวัดใจนะอยากที่จะฝ่าไปเพราะว่าประเมินแล้วมันดูปริ่มๆนะฮะเป็นลูกก้ำกึ่งแต่ว่าหลายคนก็ถอดใจกลายเป็นว่าต้องไปกับรถบนสะพานน
4: ะ
5: ก็เกิดเรื่องของการติดขัดแล้วก็มันเอาความเสี่ยงเรื่องของรถที่ต้องไปฝ่าลุยน้ำเปล่าๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้ทางกทม.เองก็ประกาศแล้วบริเวณพงเพชรงามวงวาน
4: นั้
5: นนะครับเป็นไปได้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับ
4: ค่ะเข้าไปดูที่เพจของกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะเขาจะมีอัปเดตต่อเนื่องว่าเส้นทางไหนตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าหลายจุดก็ยังหนักเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นไปหลายจุดยังมีปัญหาน้ำท่วมสูงนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ

0: กลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะให้เลี่ยง31เส้นทางค่ะหลังจากตรวจพบว่าสถานีวัดระดับน้ำรายงานน้ำท่วมขังได้รวม48จุดโดยขอความร่วมมืองดเดินทางถ้าไม่จำเป็นค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงถนน31เส้นทางซึ่งตรวจพบปัญหาน้ำท่วมขังหลังจากสถานีวัดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรายงานน้ำท่วมขังรวม48จุดวัดโดยสีของแต่ละเส้นทางบนแผนที่ก็จะแสดงตามจุดวัดที่พบระดับน้ำสูงที่สุดบนถนนนั้นนะคะขณะที่แนวเส้นบนแผนที่ครอบคลุมช่วงที่พบการจราจรติดขัดหรือมีการปิดเส้นทางต่อเนื่องจากจุดวัดระดับน้ำจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็เลือกใช้เส้นทางอื่นหากสามารถทำได้ค่ะข้อมูลจนถึงเมื่อช่วง 8:30 นที่ผ่านมาถนน5เส้นทางสีแดงที่ควรหลีกเลี่ยงมีน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรหรืออาจจะมากกว่านะคะได้แก่ถนนรามอินทราช่วงน้ำท่วมจากซอยรามอินทราถึงซอยรามอินทรา 13/1 ถนนพหลโยธินจากซอยพหลโยธิน51ถึงซอยพลาสินนะคะพลาสิทธ์นะคะบริเวณใกล้ถนนประเสริฐมนุนกิจแล้วก็บริเวณใกล้ซอยพหลโยธิน55ถนนเทพารักษ์จากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลบริเวณใกล้ซอยวัชรพล3จากซอยวัชรพล 2/7 ถึงถนนเทพารักษ์ถนนแจ้งวัฒนะจากหลัก4สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4นะคะประชาชนสามารถตรวจสอบพิกัดและเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังแบบเรียลไทม์นะคะผ่านการสแกน QR code หรือว่าที่เว็บไซต์ now.bangkok.go.th นะคะแล้วก็ /flood/alert.html นะคะกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังเผชิญฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังและขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะอีกเพจหนึ่งที่ก็เข้าไปดูได้ง่ายที่สุดด้วยนะคะคือเพจของกรุงเทพมหานครพิมพ์แค่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีข้อมูลจากลิงก์ต่างๆเนี่ยมาแปะไว้ให้ได้อัปเดตข้อมูลกันด้วยค่ะ
1: ในส่วนของกรมทางหลวงนะครับได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการเดินทางจัดรถรับส่งประชาชนบน6เส้นทางทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับในวันนี้ครับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้จัดรถรับส่งพี่น้องประชาชนรวม6เส้นทางครับเพื่ออำนวยความสะดวกและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะครับเส้นทางแรกครับอนุสาวรีย์อู่รังสิตนะครับให้บริการทั้งขาไปและขากลับนะครับเส้นทางที่2 Union Mall Happy Land ให้บริการไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3ครับ The Mall งามวงศ์วาน The Walk ราชพฤกษ์นะครับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังเส้นทางที่5ครับ Fashion Safari World นะครับและเส้นทางที่6ครับสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังหรือ Airport Rail Link สถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีสายสีชมพูนะครับโดยทั้ง6เส้นทางให้บริการทั้งไปและกลับนะครับโดยกรมทางหลวงครับขอให้ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางวางแผนล่วงหน้านะครับตรวจสอบจุดรับส่งและรอบเวลารวมถึงเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่นั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ขณะเดียวกันครับกรมทางหลวงยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้เตรียมสนับสนุนเจ้าหน้าที่รถและเครื่องจักรเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางนะครับได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: กระทรวงพาณิชย์ก็เร่งประสานผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อนะคะให้เพิ่มรอบการเติมและเร่งกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ผ่านเพจนะคะระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้มีการซื้อสินค้าเพื่อสำรองเพิ่มกระทรวงพาณิชย์จึงได้ประสานผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อเพิ่มรอบการเติมและเร่งกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอและกระจายไปถึงพื้นที่ที่มีความต้องการซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการก็ได้เร่งเติมสินค้าในหลายจุดอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณผู้ประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันเติมและกระจายสินค้าอย่างเต็มที่เพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอและหากพบพื้นที่ใดสินค้ายังไม่เพียงพอมีปัญหาในการกระจายสินค้าหรือพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม ามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานและแก้ไขได้ทันทีทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าราคาและการกระจายสินค้าเพื่อดูแลให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
1: นอกจากสื่อไทยนะครับสื่อต่างประเทศเองก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีการรายงานข่าวเรื่องนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานต่อเนื่องถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยระบุครับว่าสถานการณ์นั้นรุนแรงในหลายจังหวัดและเน้นการรายงานบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลักนอกจากนี้บางสื่อได้สัมภาษณ์ชาวกรุงเทพแล้วก็ได้มีการให้ข้อมูลกับสื่อเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงในระดับที่ไม่เคยเจอมาก่อนโดยจากภาพข่าวแสดงให้เห็นนะครับว่าอาคารบ้านเรือนร้านค้าถนนสายสำคัญต่างจมน้ำประชาชนบางพื้นที่ต้องลุยน้ำลึกรวมถึงได้มีการรายงานถึงบรรยากาศตามร้านสะดวกซื้อถูกกว้านซื้อสินค้าไปกักตุนจนชั้นว่างเปล่านอกจากนี้ครับยังรายงานครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากจึงได้ลดเวลาการเยือนกรุงลอนดอนเพื่อบินด่วนกลับประเทศไทยและได้รายงานการลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับมีการแถลงครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเริ่มทรงตัวและมั่นใจว่าจะดีขึ้นหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มโดยพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอำนาจพิเศษในการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านสื่อ AFP ได้รายงานครับว่ากรุงเทพมหานครเคยได้รับฉายาว่าเวนิสแห่งตะวันออกโดยเมืองได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่ที่เคยเป็นหนองน้ำและมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเพียงประมาณ 1.5 เมตรเท่านั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้ง่ายนะครับ
0: ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับวิกฤตแล้วนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนธงเตือนภัยเป็นสีแดงค่ะเพื่อแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเฝ้าระวังสูงสุดและเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงค่ะเจ้าหน้าที่ปภ.จันทบุรีได้เปลี่ยนธงเตือนภัยจากสีเหลืองเป็นธงแดงแล้วนะคะเพื่อแจ้งประชาชนที่อยู่ริมน้ำให้เฝ้าระวังสูงสุดหลังน้ำในแม่น้ำจันทบุรีขึ้นสูงอยู่ในระดับวิกฤตที่3เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะริมคลองพักดีรำไพพื้นที่ท้ายน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำรอบนอกต้องเฝ้าระวังพื้นที่อำเภอเขาคิดชะกูดนะคะเนื่องจากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายตำบลค่ะขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีสรุปพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตอนนี้8อำเภอแล้วนะคะของจันทบุรีมีอีก29ตำบล153หมู่บ้าน936ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2คนค่ะไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดนครนายกนะคะนี่ค่ะนี่คือภาพเมื่อช่วงเช้านะคะหน้าโรงพยาบาลนครนายกจะเห็นว่าถนนด้านหน้าโรงพยาบาลนั้นมีน้ำเจิ่งนองนะคะแล้วน้ำบางส่วนก็ได้ล้นเข้าไปในพื้นถนนของโรงพยาบาลนครนายกด้วยนะคะคืออันนี้เป็นผู้สื่อข่าวส่งมานะคะบอกว่าหน้าโรงพยาบาลนครนายกและแยกปราจีนน้ำได้เข้าท่วมถนนสายหลักการสัญจรก็ทำได้อย่างยากลำบากนะคะจะเห็นได้ว่ารถเล็กเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางนี้นะคะไปดูที่จังหวัดสระแก้วค่ะระดับน้ำหลายพื้นที่ก็ยังทรงตัวอยู่นะคะบางจุดอาจจะมีลดลงบ้างแต่ว่าน้ำก็ยังสูงนะคะตอนนี้ฝนเริ่มเบาบางลงแล้วนะคะที่ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองระดับน้ำเนี่ยลดลง 5-10 เซนติเมตรแต่ว่าการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านยังยากลำบากรถเล็กยังไม่สามารถผ่านเข้าสู่ถนนสายหลักได้อย่างที่บอกไปแม้ว่าน้ำจะลดลงแต่ว่าภาพรวมก็ยังสูงนะคะนอกจากนี้เริ่มพบสัญญาณดีในบางจุดนะคะทั้งที่อำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันและพื้นที่คลองพระสะทึงระดับน้ำก็เริ่มจะลดลงหากวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าน้ำจะลดลงได้ต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาแจ้งสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดนะคะปริมาณน้ำอยู่ที่256ล้านลูกบาทเมตรเกินเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุดคาดว่าจะเต็มความจุ295ล้านลูกบาทเมตรภายในวันที่30กันยายนนี้จึงจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองห้วยสมงตั้งแต่วันที่28กันยายน ายนวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรหรือปรับตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแควหนุมานบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือด้วยนะคะ
1: ในส่วนของมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยครับได้ส่งทีมอาสาลงพื้นที่สระแก้วเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอพยพผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงมีการแจกอาหารพร้อมของใช้ที่จำเป็นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสระแก้วครับหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือมาต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้มีการนำอาหารพร้อมทานนะครับจำนวน480ชุดเข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้านทับใหม่ที่ตำบลโนนหมากเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วรวมถึงยังได้เข้าไปช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2คนจากหมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหม่เพื่อความปลอดภัยด้วยครับถึงวันที่26กันยายนครับจังหวัดสระแก้วได้เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย15แห่งใน5อำเภอนะครับได้แก่อำเภออรัญญประเทศอำเภอเมืองสระแก้วอำเภอวัฒนานครอำเภอเขาฉะกันและอำเภอวังน้ำเย็นโดยมีตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบที่รายงานเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างน้อย751ครัวเรือนเป็นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศ3ครัวเรือนอำเภอเมืองสระแก้ว469ครัวเรือนอำเภอเขาฉะกัน256ครัวเรือนและอำเภอวังน้ำเย็น23ครัวเรือนส่วนที่อำเภอวัฒนานครตอนนี้ยังไม่ได้มีการระบุตัวเลขมานะครับทั้งนี้สถานการณ์ในจังหวัดสระแก้วครับยังมีฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีรายงานน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วประมาณ300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำเจ้าพระยานะคะขณะนี้ยังคงมีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขณะที่พื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาอย่างจังหวัดอ่างทองนะคะก็ยังคงเร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมพร้อมกับเร่งอุดรอยรั่วแนวคันดินที่ถูกน้ำกัดเซาะค่ะกรมชลประทานรายงานปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ระบายจากเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยนะคะไหลมารวมกันที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสถานีวัดน้ำ42ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่ 1,846 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะคะก็คือการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จังหวัดอ่างทองชาวบ้านจิตอาสาพร้อมกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนและทหารจากมณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลโพสะอำเภอเมืองโดยมีนายพระดอนปริศดานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานนะคะพร้อมย้ำว่าถ้าพื้นที่ใดต้องการสิ่งของขอให้เร่งประสานขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ทันต่อการรับมือกับสถานการณ์น้ำก่อนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกค่ะทางอบต.ได้นำรถแบ็คโฮไปอุดรอยรั่วท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่หนึ่งเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ล้นริมน้ำไหลเข้าไปท่วมด้านในนะคะเบื้องต้นมีการใช้เสาเข็มปักแล้วก็อัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้นรวมไปถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกอบต.ผงเพงบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จแล้วแต่เมื่อคืนนี้มีฝนตกพรำๆลงมาตลอดนะคะทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ก็ยังสามารถอุดน้ำได้อยู่ค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงโดยให้ใช้เกณฑ์การระบายน้ำไว้ที่2,500ลูกบาศก์ มตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานคือตอนนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำอยู่ที่ 1,950 แต่ว่าวางแผนให้ประชาชนป้องกันไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรคือทำไว้สูงเลยนะคะจะได้รับมือได้ส่วนพื้นที่น้ำท่วมบริเวณชุมชนหมู่1ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกแล้วก็มีการตั้งเต็นท์สำหรับอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านได้พักอาศัยหรือจอดรถค่ะ
1: จากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้วพอมาเจอกับเรื่องของฝนที่ตกต่อเนื่อง2วันตอนนี้นะครับทำให้ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาภายในซอยพิบูลสงคราม5อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนั้นได้รับผลกระทบนะครับซึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นบ้านที่อยู่ในซอยแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดเนี่ยลึกประมาณ1เมตรครับทีมข่าว MBT ของเราครับลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในซอยพิบูลสงคราม5ที่จังหวัดนนทบุรีครับจุดนี้เนี่ยเป็นชุมชนติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่ามีน้ำที่ล้นจากริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วนะครับชาวบ้านในชุมชนเล่าให้ฟังครับบอกว่าปกติเนี่ยพื้นที่ชุมชนแห่งนี้มักได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าปีก่อนเนี่ยจะมีการนำกระสอบทรายมากั้นก็ได้รับผลกระทบไม่มากแต่พอตัดมาปีนี้เนี่ยนะครับน้ำมาเร็วครับชาวบ้านบางส่วนไม่ได้คาดการว่าน้ำเนี่ยจะมาเร็วก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ไม่ได้เอากระสอบทรายเนี่ยมากั้นแล้วก็ยังไม่ได้ขนข้าวของขึ้นที่สูงนะครับโดยจุดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ครับเป็นบ้านที่อยู่ในซอยแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดในลึกประมาณ1เมตรมีผู้อยู่อาศัยในซอยประมาณ 20-30 คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มได้รับความเดือดร้อนแล้วฮะเนื่องจากไม่สามารถออกจากบ้านได้นะครับก็อยากที่จะให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบจ.เข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางการจัดหาเรืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกเพราะประเมินครับว่าระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ช่วงนี้ฝนตกด้วยแล้วของเราเป็นที่ต่ำน้ำออกลำบากและเราก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งคนทำงานมันก็จะออกลำบากกันเลยอะค่ะ
3: ค่ะในซอยนี้มีคนอยู่ประมาณกี่คน
2: บ้านหนึ่งก็ประมาณ7คน8คนมีอยู่7หลังนะคะ7หลัง
3: 30คน
2: ค่ะ30คนค่ะประมาณ
3: ความเสียหายตอนนี้ถึงไหนครับ
2: ความเสียหายถามว่าเสียหายที่บ้านส่วนมาก6หลังไม่ค่อยเสียหายมีอยู่หลังนึงที่ท่วมชั้นล่างครึ่งหลังแต่เราเป็นบ้านที่ค่อนข้างสูงอะค่ะความเสียหายในบ้านเราจะไม่มีแต่เราจะเข้าออกไม่ได้
4: แต่เมื่อวานนี้เช้าก็ขึ้นในซอยแต่ก็ไม่ล้นออกมานอกถนนนี้แต่ตอนเย็นเนี่ยมาแบบชนิดแบบเทียบเหมือนปี54เลยอ่ะเกือบเท่านะคะน้อยหน่อยแต่ว่ามันมาเร็วอ่ะไม่คิดว่ามันจะท่วมอ่ะเพราะช้ามันยังน้อยมาแล้วน้ำที่อื่นเขาท่วมแต่เราคิดว่าเราไม่ท่วมแล้วคิดว่าเอาอยู่แล้ว
3: แต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากฝนใช่ไหมมันเกิดจากน้ำแม่น้ำใช
4: ่ใช่อันนี้น้ำแม่น้ำ
3: เหมือนมันล้นขึ้นมา
4: ใช่มันไม่มีกระสอบทรายค่ะ
0: ไปดูที่จังหวัดนนทบุรีนะคะสถานการณ์น้ำที่นั่นก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็เตรียมลงพื้นที่ตรวจเส้นทางน้ำนะคะแล้วก็ติดตามการระบายน้ำทั้งที่อำเภอปากเกร็ดและถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะติดตามจากคุณสมรรัตน์รุ่งมณีนะคะรายงานสดมาจากในพื้นที่ค่ะเชิญค่ะคุณสมรรัตน์ค่ะ
5: ค่ะขณะนี้ค่ะดิฉันค่ะลงพื้นที่ติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในการลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในวันนี้ค่ะโดยจุดแรกนะคะเข้าตรวจปากทางเข้าหมู่บ้านพวงเพชรแจ้งวัฒนะเชื่อมต่อชุมชนนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และเยี่ยมผู้ประสบภัยที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยอำเภอปากเกร็ดค่ะซึ่งด้านหลังของดิฉันนี่นะคะท่านกำลังเดินทางเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้านในนี้ค่ะมาพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีขณะนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากในระยะนี้มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดทีเดียวค่ะ ดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วก็เส้นทางจราจรสายหลักอย่างอำเภอปากเกร็ดและถนนแจ้งวัฒนะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะบริเวณถนนหมู่บ้านพวงเพชรค่ะจังหวัดนนทบุรีที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อที่จะรับฟังความเดือดร้อนและมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยนะคะพร้อมทั้งรวบรวมปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของประชาชนค่ะไปรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเวลา 14:00 นวันนี้นะคะซึ่งจะหารือในเรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการช่วยเหลือให้ตรงตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ค่ะโดยรัฐมนตรีสุภมาศนะคะติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานหน้าหมู่บ้านพงเพชรนะคะก่อนที่จะขึ้นรถยกสูงสำรวจพื้นที่ภายในหมู่บ้านลงเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงที่บริเวณหน้าตลาดแสงจันทร์และพบปะกับประชาชนพร้อมกับมอบสิ่งของยังชีพนะคะรวมถึงมอบสิ่งของผ่านประธานชุมชนค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์นะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้เปิดช่องทางรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อประสานข้อมูลให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะได้มีหน่วยทหารค่ะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ผู้ประสบภัยค่ะจากนั้นค่ะได้เดินทางไปติดตามการทำงานที่บริเวณจุดสูบน้ำนะคะโดยนายเชษฐาโมสิการัตน์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่นะคะเช่นอำเภอเมืองและอำเภอปากเกร็ดรวมกว่า91ชุมชนนะคะเกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงร่วมกับฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้คลองสายหลักระบายลงน้ำเจ้าพระยาไม่ทันค่ะคาดว่าจะเริ่มคลี่คลายใน 2-3 วันนี้หากฝนลดลงนะคะทั้งนี้ค่ะได้สั่งการให้เดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเครื่องสำรองทดแทนพร้อมกับระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้อพยพนะคะผู้ป่วยติดเตียงจัดรถทหารอำนวยความสะดวกการเดินทางมอบอาหารและขอบคุณน้ำใจประชาชนนะคะที่ช่วยเหลือกันตลอดช่วงวิกฤตด้วยค่ะ
6: น้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรีในช่วงตั้งแต่วันที่25 26แล้ววันนี้27นะครับจากภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ระบบคลองในนนทบุรีที่จะต้องระบายน้ำลงเจ้าพระยาเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับคลองหลักคลองบางตลาดนะคลองสวยคลองบางพูดแล้วคลองย่อยสายย่อยเพราะระบบระบายน้ำของเราไม่ว่าจะบนดินหรือใต้ดินท่อระบายน้ำต่างมันอาศัยคลองเหล่านี้แล้วก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาหมดเลยแต่วันนี้โชคดีสถานการณ์ฝนเริ่มลดลงนะครับแล้วก็จากการพยากรณ์เนี่ยน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็นิ่งแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะลงตอนนี้เราเป็นห่วงประชาชนตรงในเขตชุมชนในเขตที่พื้นที่ลุ่มต่ำที่ติดระบบระบายน้ำหลักของเราเนี่ยแหละที่มันไม่สามารถระบายออกไปได้เลยนะครับเราระดมสูบน้ำทั้งเครื่องทุกประเภทเนี่ยมา72ชั่วโมงแล้วนะครับเครื่องทำงานอย่างหนักหลายเครื่องก็ต้องซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะครับแต่เราก็พยายามหาเครื่องสำรองเข้ามาทดแทนคิดว่าในสภาวะอย่างนี้นะผมว่าคนไทยก็ช่วยเหลือกันเยอะนะมีการเข้ามาระดมมาช่วยเหลือแล้วพี่น้องประชาชนก็มีกำลังใจดีเพียงแต่ว่าทางเราจะพยายามสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์แล้วถ้ายังมีความต้องการอะไรหรือเราก็พยายามจะประสานหน่วยในพื้นที่เนี่ยเร่ง
5: ทางด้านนางจันทนาประวานปัดกุลนะคะประธานชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี1ค่ะให้ข้อมูลว่าหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยนะคะซึ่งมีทั้งหมด600ครัวเรือนค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหนักแม้แต่ช่วงมหันตภัยมหาช่วงน้ำท่วมปี54นะคะก็ยังไม่ท่วมขนาดนี้ค่ะแม้ว่าขณะนี้ค่ะจะเริ่มลดระดับน้ำลงบ้างแล้วแล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าน้ำในพื้นที่ค่ะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วชาวบ้านจึงอยากให้เร่งระบายน้ำออกโดยเร็วประกอบกับเริ่มมีประชาชนนะคะแห่ไปกักตุนสินค้าตามร้านสะดวกซื้อเนื่องจากกังวลในสถานการณ์ค่ะ
7: ลำบากมากจริงๆปีนี้ปกติที่นี่จะสูงที่สุด แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนต่ำอ่ะเสมอถนนเลยนะคะไม่เคยขนาดปี54วิกฤตลำบากมากโอ้ยแต่ทางเราจอดรถสบายมีแต่หมู่บ้านที่อื่นอ่ะมาขอจอดมาขอจอดเราก็ดีใจนะคะที่มีผู้ใหญ่มาดูแลเราบ้างชาวบ้านก็จะได้คิดว่าเอ้ยไม่มีการถูกทอดทิ้งมีคนมาดูเราคือไม่มากก็น้อยก็ยังดีกว่าแบบปล่อยให้แบบพวกเราอยู่กันเองแต่ว่าเทศบาลเราก็ไม่เคยทิ้งพวกเรานะคะเนี่ยน้ำก็เริ่มจะเขียวแล้วนะคะกลัวเน่าอย่างเดียวไม่กลัวอะไรกลัวน้ำเน่าโอ้เห็นวิกฤตน้ำแบบนี้คือเราไม่เคยไงครั้งแรกเลยพอเจอวิกฤตครั้งนี้โอ้เราน่าจะลำบากแล้วนะตุนมาม่ากันดีกว่าตุนไส้กรอกตุนเดินมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ไปเอาตังค์มาจากไหนเลยทีนี้ว่าซื้อกันแบกกันมาลุยน้ำมากันเนี่ย
8: โอ้โหน้ำแบบมาขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหลเร็วมากเลยเข้าบ้านอ่ะตอนนั้นแม่ไม่ได้นอนเลยที่ฝนตกหนักน้ำเข้ารั้วบ้านประมาณ4-5 ทุ่มแต่ว่ายังไม่ถึงเข้าในบ้านพอตอน4:30น้ำแม่นอนอยู่น้ำทะลักเข้าทีเดียวเลยพอเปิดประตูปุ๊บน้ำพวดเข้ามาท่วมถึงบันไดชั้น2ที่บ้านก็เตียงเติงไปหมดเลยที่นงที่นอนชาวบ้านดีใจมากเลยเขาบอกโหยังอุตส่าห์ออกมาช่วยเรานะบอกว่าเขาก็มาช่วยตามปกติแหละแม่แต่เราก็มานะ13:00ท่านจะมาแต่ทุกคนรับรู้แล้วว่าท่านจะมาก็เดี๋ยวจะมารอกันเนี่ย13:00ขอบคุณท่านมากเลยนะคะที่ยังสนใจประชาชนที่ตกยากตอนนี้ลำบากมากเลยซื้ออะไรก็ไม่ได้ออกมาเซเว่นก็หมดต้องผัดกันมีไข่กินไข่มีมาม่ากินมาม่าเราก็อยากให้ลดลงเพราะว่าตอนนี้การทำมาหากินอะไรก็ลำบากมีอะไร
5: ขณะเดียวกันนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะยกระดับการแจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดนนทบุรีให้เฝ้าระวังระดับน้ำและยกของขึ้นที่สูงพร้อมประสานกรมประชาสัมพันธ์ค่ะติดตามรายงานข่าวสารการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือค่ะสามารถแจ้งได้สายด่วนนะคะปภ1784ตลอด24 ชั่วโมงหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีและขอให้ติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะซึ่งด้านหลังของดิฉันนี่นะคะกำลังมีการทยอยขนของไปค่ะเพื่อที่จะรอท่านรัฐมนตรีนะคะมามอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะจากเทศบาลนะคะรวมถึงจากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะให้ความช่วยเหลือค่ะรวมถึงทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนต่างๆให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วยนะคะซึ่งในช่วงเช้าค่ะตั้งแต่ถนนด้านนอกนะคะตั้งแต่ตรงศูนย์ราชการนะคะก็มีรถติดแล้วก็มีน้ำท่วมสูงถึง 50-60 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะส่วนใครค่ะที่มีปัญหานะคะในเรื่องของน้ำท่วมหรือว่ารถเสียต่างๆค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะผ่านช่องทางต่างๆนะคะโอเคค่ะแล้วอีกสักครู่นะคะท่านจะลงมามอบสิ่งของให้กับตรงนี้แล้วนะคะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสมรรัตน์นะคะก็รายงานมาจากจังหวัดนนทบุรีนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะไปมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ด้วยนะคะ
1: ครับตอนนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็ย่านนนทบุรีที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานครที่รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันนะครับทำให้หลายพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังผู้สื่อข่าวของเราครับลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนใต้สะพานพระราม5ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับพบว่าปริมาณน้ำนั้นยังสูงแม้ว่าน้ำจะลดลงจากเมื่อวานที่ท่วมขึ้นมาบนถนนและเข้าท่วมบ้านเรือนวันนี้ประชาชนในพื้นที่ครับยังคงคอยเฝ้าระวังอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับไปติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดกับคุณพัทราพรมาลาโสนะครับรายงานสดจากชุมชนใต้สะพานพระราม5ครับคุณพัทราพรเชิญครับ
9: ชุมชนใต้สะพานพระราม5ถือเป็นอีก1จุดเสี่ยงนะคะเนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยวันนี้เองค่ะแม่น้ำเจ้าพระยานะคะยังมีระดับที่สูงเกือบถึงตลิ่งเลยนะคะขณะที่เทศบาลนครนนทบุรีเองค่ะก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บริเวณใต้สะพานพระราม5จำนวน3เครื่องนะคะเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนค่ะรวมถึงท่อระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะ ชุมชนใต้สะพานพระราม5ใกล้ท่าน้ำพิบูลสงคราม2อำเภอเมืองนครนนทบุรีนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและจากสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้ทางเขื่อนเจ้าพระยานะคะต้องปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มค่ะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม5ค่ะมีปริมาณน้ำสูงขึ้นน้ำปริ่มตลิ่งหากมีฝนตกลงมาค่ะประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงก็อาจจะทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและชุมชนใกล้เคียงได้ค่ะโดยขณะนี้ค่ะทางเทศบาลนครนนทบุรีค่ะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องที่บริเวณใต้สะพานพระราม5เพื่อสูบน้ำออกจากชุมชนและตามท่อระบายน้ำที่ก่อนหน้านี้ค่ะระบายน้ำไม่ได้เพื่อสูบลงแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเองค่ะก็ได้ออกมาติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณนี้อย่างต่อเนื่องนะคะจากการสอบถามประชาชนก็บอกว่าขณะนี้มีความกังวลกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะปัจจุบันค่ะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมากจึงออกมาสังเกตการเพื่อกลับไปบริหารจัดการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นก่อนโดยได้ขนของขึ้นที่สูงไว้แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะหลังออกมาดูสถานการณ์น้ำก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นเพราะทางจังหวัดก็มีการบริหารจัดการน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำซึ่งก็ช่วยลดผลกระทบกับประชาชนได้ค่ะ
10: คือถ้าเกิดถนนเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมานะครับก็มีผลกระทบต่อเรื่องของการที่เราจะสัญจรไปมานะครับเหมือนอย่างเช่นแนวถนนเส้นนี้นะครับก็คือเราจะวิ่งไปหาท่าน้ำนนนะครับซึ่งตรงนี้จะมีตลาดอยู่นะครับถ้าตลาดน้ำท่วมขึ้นมาเราก็ลำบากเหมือนกันนะครับในการที่จะไปหาอาหารหาอะไรมาเลี้ยงชีวิตของเรานะครับ
9: ในส่วนของในพื้นที่เองที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเราพอคลายกังวลบ้างไหมคะ
10: ก็มาดูแล้วก็คือดีขึ้นครับ
11: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดัง
12: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
13: คนดัง
12: ไม่ใช่ค่ะ
11: อย่างนี้ต้องรีบละครับ
12: เอ๊ะนึกเย็นความหวานใหม่นี่5 4 3อันตรายพี่คะงั้นเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
11: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.
14: ท่านรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราชหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า City Learning Park หรือชื่อย่อว่า CLP ครับโดยเฉพาะโซน Metaverse โซนนี้ไม่ได้เป็นแค่ห้องคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับแต่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราด้วยตัวเองเลยไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรรอทุกคนอยู่บ้าง
1: ก่อนเข้าชมมาทำความรู้จัก Metaverse กันก่อนสักนิดนะครับง่ายๆเลยลองนึกถึงอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนใช้อยู่ทุกวันแต่แทนที่จะนั่งมองผ่านหน้าจอ Metaverse คือโลกที่ทุกคนเดินเข้าไปอยู่ในนั้นได้จริงๆครับและใน Metaverse โซนของ CLP เราแบ่งออกเป็น3โซนครับคอมพิวเตอร์ VR และ AR ไปดูทีละโซนกันเลยครับโซนแรกที่อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักคือโซนคอมพิวเตอร์ครับที่นี่จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้ทุกคนได้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับไม่ว่าทุกคนจะอยากค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานอยากเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรืออยากฝึกการใช้งานโปรแกรมต่างๆก็สามารถทำได้เลยครับต่อมา

0: คือโซนที่หลายคนรอคอยมากที่สุดเลยครับนั่นก็คือโซน VR หรือ Virtual Reality ครับ VR แปลตรงๆก็คือความเสมือนจริงครับโซนนี้มีแว่น Oculus Quest ให้ทุกคนได้ลองสวมใส่กันครับเมื่อสวมแว่นแล้วทุกอย่างรอบตัวจะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับเหมือนกับว่าทุกคนได้เดินทางข้ามมิติไปยังอีกโลกหนึ่งเลยกิจกรรมหลักในโซนนี้คือเกม Beat Saber ครับซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องปัดบล็อกตามจังหวะดนตรีด้วยดาบแสง2ข้างสนุกและตื่นเต้นมากครับและสิ่งที่น่าสนใจมากอีกอย่างนึงคือภาพทั้งหมดที่ผู้เล่นเห็นอยู่ภายในแว่นจะถูกถ่ายทอดขึ้นจอทีวีขนาดใหญ่ด้านหลังด้วยครับทุกคนที่กำลังรอคิวอยู่ก็สามารถดูและเชียร์กันได้พร้อมกันเลยครับโซนสุดท้ายคือโซน AR หรือ Augmented Reality ครับถ้า VR คือการพาทุกคนเข้าไปในโลกเสมือน AR ก็คือการนำโลกดิจิทัลเข้ามาอยู่ในโลกจริงของทุกคนครับกิจกรรมในโซนนี้น่ารักมากเลยครับทุกคนจะได้รับกระดาษรูปจรวดแล้วระบายสีตามจินตนาการของตัวเองได้เลยจะเป็นสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกพอระบายสีเสร็จแล้วก็นำกระดาษนั้นไปสแกนกับกล้องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้ครับแล้วทุกคนลองดูที่จอทีวีด้านหน้าเลยครับจรวดของทุกคนจะปรากฏขึ้นบนจอและบินพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดิจิทัลในสีเดียวกับที่ทุกคนระบายไว้เลยครับนี่แหละครับที่เรียกว่า AR การนำโลกจริงมาผสมกับโลกดิจิทัลได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับทั้ง3โซนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโซนคอมพิวเตอร์ที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ของทุกคนโซน VR ที่พาทุกคนไปสัมผัสโลกเสมือนจริงและโซน AR ที่เปลี่ยนจินตนาการของทุกคนให้กลายเป็นจริงได้ทั้งหมดนี้เข้าชมได้ฟรีเลยครับที่อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช CLP ทุกคนสามารถแวะเข้ามาได้ตามเวลาทำการเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับ
1: มาเล่นด้วยกันได้เลย
2: ที่ Metaverse Zone อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช CLP
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะรอบภูมิภาควันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค AI ในปัจจุบันค่ะวันนี้ไหมอยู่ที่ CLP City Learning Park ซึ่งเป็นอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชภายใต้การดูแลของเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบครันเป็นการรวมองค์ความรู้ของทางเทศบาลนครศรีธรรมราชที่ถือว่าเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนและกลุ่มคนทั่วไปถ้าเราพูดถึงเรื่องของ AI ปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่ามีบทบาทและได้กลายเป็นปัจจัยที่6ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เราไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นการนำ AI มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างชาญฉลาดและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มคนทุกคนจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างวันนี้เรานำคุณผู้ชมทางบ้านมาเรียนรู้กันที่นี่ CLP ของเทศบาลนครศรีธรรมราชกับการนำAI มาปรับใช้ในบริการของ CLP เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันซึ่งหัวหน้าอุทยานการเรียนรู้ที่นี่รอเราอยู่แล้วค่ะ

ค่ะในฐานะของศูนย์การเรียนรู้นะคะอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะศูนย์การเรียนรู้ GLP นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ก้าวทันโลกและล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะเราไม่ได้มอง AI เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นนะคะแต่เรายังมอง AI เป็นตัวสะพานในการขับเคลื่อนกิจกรรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะตามนโยบายของท่านนายกดร.กนพเกตชาตินะคะได้มองว่าบทบาทของ AI เนี่ยควรที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนแล้วก็ของเยาวชนรวมไปถึงกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาค่ะจึงได้ยกระดับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช CLP นะคะให้เป็นศูนย์นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีโดยการใช้ AI ค่ะเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วย AR หรือว่า VR นะคะสามารถเข้ามาใช้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ได้เลยค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะคะเราก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพค่ะเมื่อ AI มีบทบาทมากขึ้นนะคะเราก็นำตัว AI นี่แหละค่ะมาเป็นโค้ดในการทลายกำแพงในเรื่องของการเรียนรู้นะคะในรูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนให้บริการต่างๆนะคะจะเป็นห้องสมาธิ IT ห้องไลฟ์สดนะคะหรือรวมไปถึงห้องสมุดค่ะเราใช้ AI เนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยการใช้ ChatGPT แล้วก็ Gemini ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ไปพบกับห้องไลฟ์สดนะคะซึ่งห้องนี้นะคะตามนโยบายเดิมนะคะเรามองว่าห้องไลฟ์สดเนี่ยเราอยากจะให้กลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้เข้ามาไลฟ์สดหรือรีวิวสินค้านะคะแต่เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็นํา AI ตัวนี้ล่ะค่ะมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็คือกลุ่มของเยาวชนแล้วก็ครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราได้เข้าไปชมกิจกรรมในห้องนี้เป็นเรื่องของอาชีพในฝันของเด็กๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจก็คือห้องสมุดค่ะเรามีพื้นที่ให้บริการห้องสมุดชุมชนนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านสำหรับหนอนหนังสือนะคะเด็กๆที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยในรูปแบบของรูปเล่มแล้วก็อีบุ๊กนะคะแต่เมื่อ AI มีบทบาทเข้ามานะคะเราก็ประยุกต์ใช้ให้น้องๆเนี่ยได้สร้างหนังสือนิทานด้วย AI ด้วยตนเองค่ะและอีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจค่ะห้องสมาธิ IT ค่ะห้องนี้นะคะเราจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสร้างสื่อโฆษณาแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ค่ะเราใช้ AI เข้ามาจัดกิจกรรมตัวนี้นะคะให้น้องๆเนี่ยได้สื่อโฆษณาที่เป็นรูปแบบของ AI แล้วก็เป็นตัวการ์ตูนนิทานนะคะตัวการ์ตูนกราฟิกแอนิเมชันนะคะสไตล์3มิติค่ะกิจกรรมที่1 นะคะเราก็จะมีกิจกรรม Learning Sharing Postcard ค่ะด้วยการส่งความสุขทุกการเรียนรู้ให้กับน้องๆที่เข้ามาใช้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะ Postcard ใบนี้นะคะเจ้าหน้าที่สร้างขึ้นด้วยการ generate จาก AI นะคะเราสร้างภาพอุทยานการเรียนรู้หรือ CLP ให้เป็นการ์ตูน3มิตินะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยรู้สึกสนุกสนานเวลาเข้าทำกิจกรรมนะคะเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้เขียนความสุขนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะส่งความสุขแล้วก็เล่าความประทับใจที่เข้ามาใช้ภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ค่ะ

ห้องนี้ก็จะเป็นห้องสีสันอักษรนะคะจะเป็นห้องสมุดค่ะบริการของเรานะคะในห้องนี้นะคะก็จะมีบริการเป็นห้องสมุดดิจิตอลค่ะซึ่งก็จะเป็นการอ่านหนังสือผ่านระบบอีบุ๊กค่ะแล้วก็จะมีอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือรูปเล่มสามารถอ่านได้ในห้องนี้ได้เลยค่ะหนังสือของเราจะไม่มีบริการยืมคืนค่ะแต่ถ้าจะยืมคืนก็คือจะเป็นระบบห้องสมุดดิจิตอลค่ะสามารถที่จะยืมคืนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขั้นตอนการที่จะเข้ามาใช้งานหรือว่า อยากจะยืมหนังสืออีบุ๊กเนี่ยค่ะก็คือมาสมัครที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ที่ห้องสมุดได้เลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีแอดมินเขาสมัครสมาชิกให้ค่ะ

านสร้างสรรค์และเรียนรู้ด้วย AI ค่ะใช่ค่ะทีนี้ค่ะพอกันค่ะระดับประถมจนถึงมัธยมค่ะส่วนใหญ่นะคะค่ะแล้วก็จะมีผู้เข้าใช้บริการที่เป็นอายุตั้งแต่30ขึ้นไปมีผู้สูงอายุบ้างประปรายค่ะแต่ก็จะมีวัยทำงานที่เขาจะมาช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะมาเยอะหน่อยค่ะอยากให้น้องๆศึกษาเกี่ยวกับ AI เนี่ยศึกษาให้เข้าใจอีกนิดนึงแบบบางทีอาจจะคนอาจจะเอาไปใช้แบบในทางที่ไม่ดีก็อยากจะให้แบบลองหาข้อดีข้อเสียของ AI ข้อดีมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้างอย่างเช่นแบบถ้าข้อเสียก็แบบพวกข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สมควรที่จะแบบนำไปให้ AI รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ระมัดระวังในการใช้ AI นิดนึงค่ะ

ห้องนี้นะคะก็คือห้องสมาธิ IT นะคะหรือว่าห้องมินิสตูดิโอค่ะห้องนี้จากบทบาทเดิมนะคะเราก็มีอุปกรณ์กล่องถ่ายภาพสินค้านะคะแล้วก็อุปกรณ์โน้ตบุ๊กนะคะซึ่งเราจะใช้ตัวโปรแกรมโน้ตบุ๊กนะคะในเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูป Canva นะคะสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อโฆษณาค่ะเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในห้องนี้ค่ะให้ห้องนี้เนี่ยได้มีมิติใหม่นะคะแล้วก็สีสันสดใสขึ้นนะคะด้วยเทคโนโลยีจาก AI นะคะโดยการใช้ ChatGPT แล้วก็ Gemini มาเจนภาพสินค้าต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวค่ะเดี๋ยวพี่จ๋าจะพาทุกท่านนะคะได้มาชมสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวที่น้องๆได้สร้างขึ้นในวันนี้ค่ะ

ันนี้นะคะเราก็จะเป็นกิจกรรมการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล่องสินค้านะคะมินิสตูดิโอห้องนี้นะคะเราก็จะมีสินค้าตัวอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นกระเป๋านะคะเมื่อน้องๆเนี่ยถ่ายภาพตัวสินค้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะน้องๆเขาก็จะนำภาพนะคะเข้ามาลงในตัวแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Facebook ของตัวน้องเองนะคะแล้วก็นำ AI เนี่ยเข้ามาเจนภาพนะคะโดยการใช้คำสั่งจาก ChatGPT หรือว่า Gemini ค่ะเพื่อให้รูปภาพเนี่ยดูสมจริงแล้วก็ดูสดใสน่ารักมีมิติของสไตล์ของภาพการ์ตูน3มิติมากขึ้นค่ะ

สำหรับห้องนี้นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการหรือเด็กๆที่สนใจจะเป็นนักขายออนไลน์นะคะถือสินค้ามาห้องนี้ได้เลยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องถ่ายสินค้านะคะแต่สิ่งที่น้องๆขาดไม่ได้เลยคือโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะเราจะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะถ่ายสินค้าเข้าไปในกล่องค่ะความพิเศษของกล่องอันนี้นะคะมันจะไม่มีเงาค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าที่น้องๆถ่ายออกมานะคะรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะเมื่อเราอยากจะได้ใบโฆษณาหรือใบปลิวนะคะน้องๆก็สามารถนำภาพที่ถ่ายในโทรศัพท์มือถือนะคะลงบนโหลดลงไปในโทรศัพท์โหลดลงไปในโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้คำสั่งของAI นะคะโดยการใช้ Chat GPT หรือว่า Gemini นะคะเจนภาพขึ้นมาใหม่ค่ะให้สมกับที่น้องๆอยากจะต้องการนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สิ่งที่น้องๆอยากจะสื่อประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาออกไปค่ะ

0: ห้องนี้คือห้องพายุสมองนะครับหรือว่าห้องไลฟ์สตรีมมิ่งรูมเป็นห้องไลฟ์สดครับผมก็คือตรงตามชื่อเลยสามารถไลฟ์สดได้ถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้ครับผมโดยจุดเด่นของห้องนี้จะมีฉากกรีนสกรีนแล้วก็มีกล้องครับผมสามารถเข้ามาใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มครอบครัวได้หมดเลยครับผมโดยจริงๆห้องนี้จะทำขึ้นมาในช่วงโควิดครับผมตอนนั้นทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเล็งเห็นช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์ก็คือสามารถให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาไลฟ์สดขายของได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดครับผมแต่ว่าเมื่อสถานการณ์โควิดเงียบไปแล้วกลายเป็นว่ากลุ่มนักเรียนเข้ามาใช้บริการเยอะกว่าเสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการก็จะดีมากในส่วนเด็กครับผมเด็กแล้วก็พวกกลุ่มผู้ปกครองจะนำเด็กจะพาผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปครอบครัวหรือว่าถ่ายกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยปกติจะมีการลงชื่อเพื่อเข้าใช้หน้าห้องสามารถ walk in เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าต้องการจะล็อกห้องล็อกวันสามารถจองผ่านระบบไลน์ได้ครับผมโดยถ้าผู้ใช้บริการต้องการเข้ามานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมหลักๆก็คือจะมีสคริปต์ถ้าต้องการไลฟ์สดก็ต้องพาสินค้าเข้ามาโดยอุปกรณ์ทุกอย่างจะมีเป็นตัวผมเองเป็นการบริการครับผมคอยให้คำแนะนำกดไลฟ์สดให้แล้วก็หรือว่าเป็นการตัดคลิปให้ครับผมแล้วเมื่อตัดคลิปเสร็จแล้วจะส่งให้เขาไปครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรม Dream Career AI Studio ครับผมจะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองครับผมแล้วก็เมื่อเด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองแล้วเราจะนำอาชีพในฝันของเด็กครับมาทำให้เป็นจริงครับผมโดยการให้เด็กยืนบนฉากกรีนสกรีนแล้วเราก็จะถ่ายภาพครับผมแล้วก็นำภาพที่เด็กถ่ายแล้วไปเจนเนเรตใน AI ครับผมเพื่อว่าให้เด็กได้เห็นรูปของตัวเองที่อยู่ในอาชีพนั้นจริงๆแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับไม่ได้นำ AI มาเป็นตัวแทนความฝันของเด็กแต่ว่าให้เด็กเห็นความฝันของตัวเองในรูปแบบรูปธรรมแล้วก็ให้รูปเนี้ยครับรูปธรรมที่จับต้องได้ของเด็กนะครับเป็นแรงผลักดันให้เด็กพยายามทำตามความฝันของตัวเอง
1: สวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณหมอเพราะอยากรักษาคนเจ็บป่วยให้หายดีและอยากเห็นทุกคนกลับมายิ้มได้อีกความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูเพราะคุณครูมอบทั้งความรู้ว่าความรักและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
2: โตขึ้นฉันจะเป็นคุณครูเพราะอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากให้เด็กได้ค้นคว้าตามหาความฝันของตัวเอง

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเป็นกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเรามีหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนแห่งนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะ AI นะคะเป็นแค่เพียงเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมเท่านั้นค่ะแต่ AI เนี่ยเป็นสะพานในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะคะอย่างน้อยนะคะ AI นะคะที่เข้ามามีบทบาทกับกิจกรรมของเรานะคะแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเรายังคงรูปแบบในการใช้จินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ค่ะจากงานศิลปะภายในหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนค่ะที่นี่นะคะเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายสีนะคะงานปั้นแสนสนุกด้วยดินเบานะคะน้องๆสามารถมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการที่ AI ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ค่ะสำหรับห้องชมภาพยนตร์นะคะหรือห้องวิบวับนะคะเป็นห้องจัดฉายภาพยนตร์ค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ค่ะแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการจัดฉายภาพยนตร์สั้นค่ะในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะน้องๆได้รับประโยชน์จาก AI ไปแล้วแต่เราต้องมาเรียนรู้ด้านมืดของ AI ค่ะถ้าเครื่องมือชุดนี้ตกไปอยู่กับมิจฉาชีพเราจะเกิดอะไรขึ้นหนังสั้นนะคะเราจะให้แนวคิดแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์และมองเห็นด้านมืดของ AI ให้น้องๆเนี่ยได้ไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับ AI ได้อย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมการใช้อุปกรณ์แว่น VR 3มิติ Oculus Quest 2นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเราจะเปิดให้บริการ2รอบค่ะรอบเช้าเป็นเวลา 10:00 นจนถึงเที่ยงนะคะและรอบบ่าย 14:00 นไปจนถึง 17:00 นนะคะน้องๆสามารถมาฝึกทักษะการใช้ตัวอุปกรณ์แว่น VR 3มิติท่องโลกเสมือนจริงได้นะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆอย่าลืมเข้ามาทำกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็นำโปสการ์ดนะคะไปให้กับโซนต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับกิจกรรมพับผ้าขุนหนูด้วยคัพเค้กนะคะน้องๆสามารถนำกิจกรรมตัวนี้นะคะไปต่อยอดในเรื่องของประกอบอาชีพค่ะเด็กๆสามารถเรียนรู้ในการพับผ้าขุนหนูแล้วก็เสกผ้าขุนหนูชิ้นนี้ค่ะให้เป็นชิ้นงานคัพเค้กนะคะแถมยังไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพที่สร้างสรรค์ได้ด้วยค่ะการนำ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เข้ามาแฝงอยู่ในการใช้ชีวิตของน้องๆทุกคนนะคะกิจกรรมตัวนี้นะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะคะ CLP มองว่าเราไม่ได้นำตัวเทคโนโลยีมาวางไว้ในอาคารเฉยๆค่ะแต่เราอยากให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะโดยการใช้ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือเป็นโค้ดในการเรียนรู้เพื่อทลายขีดจำกัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ VR นะคะท่องโลกเสมือนหรือAR color นะคะการระบายสีแล้วก็นำผลงานของน้องๆเนี่ยไปสร้างสรรค์บนจอทีวีนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้ในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้า AI ตกไปอยู่ในเครื่องมือของมิจฉาชีพเราจะเกิดอันตรายในภาพลักษณ์ในสื่อออนไลน์หรือในโลกของดิจิทัลได้ขนาดไหนน้องๆก็นำข้อคิดจากการชมภาพยนตร์แล้วก็การทำกิจกรรมนี้นะคะไปปรับปรุงแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะขอเชิญน้องๆนะคะและทุกคนที่สนใจนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของ AI ได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะอยากให้น้องๆนะคะได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดโลกของดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะที่นี่อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นไปจนถึง 18:00 นค่ะ

ถ้าให้ผมพูดนะครับในความประทับใจของผมนะครับตั้งแต่เด็กผมเคยมาที่แห่งนี้ซึ่งณตอนนั้นนะครับที่แห่งนี้มีโซนกิจกรรมมากมายเลยครับเขาได้ทำกิจกรรมขึ้นมาโดยยึดถือตามยุคสมัยครับทำให้เด็กที่เข้ามาครับมีความสนุกสนานครับและมีความแปลกใหม่ครับซึ่งทำให้เด็กที่ต้องการเรียนรู้หรือต้องการเข้ามาเล่นนะครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยครับ AI นะครับตอนนี้ได้ซึมซับลงไปในวิถีชีวิตของคนเราครับซึ่งจะให้พูดถึงประโยชน์หรือการนำปรับไปใช้ครับผมไม่อาจสามารถพูดได้ทั้งหมดครับเพราะณตอนนี้ AI อยู่ในทั่วโลกเราสามารถใช้กันได้ครับซึ่งประโยชน์ของ AI หรือการนำปรับไปใช้นะครับจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลครับอย่างเช่นผมครับที่เป็นนักเรียนสามารถดีไซน์งานครับออกแบบเว็บไซต์การกำหนดเวลางานครับหรือสามารถทำโคดดิ้งได้ตามตรงสายอาชีพผมครับหรืออาจจะเป็นคุณครูครับที่ในการออกแบบสไลด์ออกแบบเนื้อหาครับทำวิธีสื่อการสอนตามฉบับประถมหรือมัธยมตามการทำงานของอาจารย์ได้ครับหรือทั่วไปครับคือการกำหนดการใช้งานได้ครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดก็คงไม่ได้ครับเพราะความประทับใจของผมมีอยู่ทั่ว CRP อย่างนี้เลยครับแต่ให้ผมพูดถึงจริงๆครับคือโซน VR ครับเพราะตั้งแต่เด็กครับโซนนี้เพิ่งมามีซึ่งแปลว่า CRP ได้ทำการพัฒนาและก็ส่งเสริมกิจกรรมด้านนี้ตามยุคสมัยขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่างที่เรารู้ครับว่า ARก็เสมือนเข้ามาก่อน AI ครับซึ่งทำให้ส่วนนี้ครับเป็นความแปลกใหม่ส่วนหนึ่งที่เด็กสามารถรับรู้ได้เพราะ AAVR ครับมันเปรียบเสมือนโลกเสมือนที่อย่างหนึ่งครับที่เด็ก

ามารถเข้าไปรู้จักเพื่อนทุกคนได้ครับและเรียนรู้หลายๆอย่างได้ครับและครั้งนี้ก็แปลว่าเขา CRP ที่นี่ครับได้นำกิจกรรมตรงนี้ครับมาส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเรียนรู้หน้าที่แห่งใหม่ๆครับและที่ผมประทับใจอีกอย่างนะครับคือ AR นี่ครับณตอนนี้เขาได้ทำร่วมกิจกรรมร่วมกับเทศบาลทั้งหลายแหล่ครับอย่างเช่น VR ของโรงเรียนเทศบาลวัดเพชรลิกครับส่วนนี้ครับคือเขาได้รู้ว่าเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับทำกิจกรรมร่วมกันร่วมไปร่วมมาเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ครับในกรณีนะครับในเนื่องจากในที่นี้ครับผมขอขอบคุณเทศบาลนครศรีธรรมราชที่ได้จัดตั้ง CLP หรือ City Learning Park อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชครับที่ได้ทำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเข้าร่วมได้ครับและขอขอบคุณณที่นี้และผมต้องการนำเสนอว่าอยากให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับอยากให้เด็กได้เข้ามาศึกษาถึงแม้ว่ายุคสมัยอาจจะไปเรื่อยๆแต่อยากให้ CLPก้าวต่อไปพร้อมกันครับ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ทำกลางพื้นป่าและก็คุ้นเขาเขานำคางในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะพื้นที่ที่ธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความผูกพันอยู่กับพื้นดินค่ะแถลงถึงนะคะส่วนยางพาราก็ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญค่ะแต่ว่าวันนี้กำลังเกิดเรื่องราวของทุเรียนผลไม้ที่เข้ามาสร้างสีสันและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเขานำคางค่ะซึ่งที่นี่เขามีสภาพผู้มีประเทศและก็ผู้มีอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกไม้พ้นทำให้ทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่นี้ค่ะค่อยๆได้รับความสนใจไม่ว่าเป็นพันม่อนทองไปจนถึงพันพื้นเมืองที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะจากเมล็ดพันธุ์แหลกๆที่เกษตรกรนำมาปลูกวางอีกหลายเป็นทุเรียนคุณภาพนึ่งน้วยนะคะต้องผ่านทั้งความอดทนความรอและก็การดูแลเอาใจใส่ในทุกๆฤดูกาลค่ะวันนี้ทุเรียนเขานำคางจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผลไม้รสชาติร้อยนะคะแต่ว่าเกษตรกรที่นี่ค่ะเขาก็มุ่งมั่นนะคะที่จะผลิตโดยลดการฉายสารเคมีและการใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเกษตรกรเขากำลังพิสูจน์ค่ะว่าข้อดีจากธรรมชาติสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพความปลอดภัยและก็ความยั่งยืนได้และนี่ก็คือเรื่องราวของทุเรียนเขานำคางจากสวนที่ใส่ใจสู่ผู้ผลิตที่ผู้บริโภคไว้วางใจนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะน้องการก็ได้อยู่ที่สวนผีมูเขานำคางเป็น

0: ี้ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลข้องกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะที่นี่ค่ะมีพื้นที่ประมาณ10รายนะคะที่พี่หมู่ชายปลูกทุเรียนแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนพันม้อนทองพันเดียวนะคะมีพันอื่นๆเลยค่ะจะเป็นพันอะไรมั่งแต่เดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่มีทุเรียนอย่างเดียวนะคะมีผลไม้อื่นๆกันที่พี่มูปลูกในพื้นที่10ไร่แห่งนี้แต่ว่าจุดเด่นของที่นี่ค่ะมีคนจองทุเรียนนะคะจองกันข้ามปีเลยบางปีบางคนค่ะจองตอนเดิม2ปีซ้อนก็ยังค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูกันว่าเขามีเคล็ดลับอะไรใส่คนถึงได้จองถึง2ปีซ้อนด้วยกันมาแลกกันเลยค่ะพี่หมู
1: ครับ
0: พี่หมูอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนครับ
1: อยู่ที่โรงเก็บเรียนครับเชิญเลยครับ
0: โอเค
1: ข้างบนเลยครับโอเคได้เลย
0: กำลังขัดเรียนอยู่อะคะ
1: ครับขัดเรียนที่ไปส่งลูกค้านี่ครับที่สั่งจองไว้นะครับ
0: โอเคต้องถอดรองเท้าไหมคะ
1: ไม่ต้องครับไม่ต้องเชิญเลยคร
0: ับ ขึ้นเลยเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: โอ้เล้งตายวายสวย
1: ครับเล้งตายวายสวย
0: อันนี้ก็คือเรียนแยก
1: ครับ
0: ทุเรียน
1: ก้อนที่อีสงลูกค้าเราอีตัดเรียนลงมาเก็บไว้คืนนึงเพราะว่าอีกวันนึงสงลูกค้ามันอีรสชาติอีพอดีเพราะว่าเราไม่ตัดก้อนไม่แฉยาไม่ใช่ยาในวินในไรนะครับนะ
0: ค่ะอันนี้ที่ต้องการเห็นอยู่หลากหลายขนาดนี้ผันผือคะ
1: อันนี้เป็นม้อนทองนะครับที่ว่าตัดไหวสงเรียกว่าผมตัดนี่ลูกค้าบางคนอยากอีกกินกรอบนอกหนุ่มในนี่ครับวินนิรุตเลยครับบ้านเราเหียกวินนิรุตเด้อให้เล่นเนื้อนะนี่ของที่ลูกค้าสั่งไว้ครับนี
0: ่ก่อนอีที่มาแล้งกันเหลืองเอิญเรามาแล่เนื้อกันก่อนเลยโอเค
1: นี่ครับ
0: ว้าวอันนี้คือพัน
1: ม้อนทองครับกรอบนอกนุ่มในครับ
0: อันนี้อยู่ในลักษณะกรอบนอกนุ่มใน
1: เนื้อไก่ฉีกเป็นที่นิยมของคนที่กินเลี่ยนปัจจุบันนะครับอีกินเลี่ยนตัดก็คือกินเนื้อนี
0: ่เนื้อนี้เลย
1: นะครับเม็ดอีเล็กนะครับเลี่ยนนี้ทะเลนะครับนี่เนื้อเต็มๆ เลยครับนี่กรอบนอกนุ่มในนี่ครับเนื้อไก่ฉีก
0: ใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
1: โอเคครับ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อที่เขาเหลือง
1: เล
0: ยนะ
1: พวกมานี่น้ำเขียวสวนผีมูนี
0: ่อ่อน
1: ครับเหลืองอ่อนลุงฮิตนึงหวานหน่อยมันอีมันเรียกก
0: ันอันนี้จะหวานหน่อยว่าม้อนหรอ
1: ครับม้อนนี่หวานหวานนี่ถ้าว่าสุกวันนี้อีหวานวันนี้เลยนะครับนี่ม้อนนี่นี่พวกมานี่น้ำเขียวนี่หากินยากสวนผีมูสวนหมากนี่เป็นพวกมานี่น้ำเขียวนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือที่ปลูกในพื้นที่สิบไร่นอกจากพวกมานี่น้ำเขียวม้อนทองแล้วมีอะไรเลยคะ
1: วันนี้มีนกกระจิบกำกันครับนี่นกกระจิบนี่ก็เป็นพันแปลกพันหนึ่งในบ้านเราสงขลานา
0: ค่ะ
1: มีไม่กี่เจ้านะครับที่ปลูกนะคร
0: ับไอ้พันนี้เหรอคะ
1: ครับผม
0: ทำไมเขาถึงปลูกกันหน่อยอะคะพี่มูเพราะอะไร
1: ความนิยมในการกินเลี่ยนมันบ้านเราเนี่ยนอนที่สุดคือม้อนทองมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนของพี่มูไม่ว่าจะปลูกพวกแบบนี้สาลิกาหลงหลับเล่อะไรต่างๆสุดท้ายความนิยม
0: ก
1: ็คือม้อนทองครับอีกอย่างหนึ่งบ้านพี่มูถ้าว่าเปรียบเทียบเขาอีกว่าเลี่ยนภูเขานะครับ
0: เลี่ยนภูเขา
1: เลี่ยนภูเขาเพราะว่าความชุ่มในบรรยากาศที่ว่ามันเป็นป่าดงด
0: ิ
1: บหุบเขาถึงอากาศมันดิบชื้นอยู่เลยนะครับรสชาติเลี่ยนมันอีร้อยหวา
0: การปลูกเลี่ยนนี้ก็คือมันอยู่ที่สภาวะภูมิอากาศ
1: ครับ
0: ด้วย
1: ครับมีความจำเป็นถ้าว่าพื้นที่ที่แรงแล้วก็ไม่ชุ่มน้ำนั้นมันมีผลในการดูแลเลี่ยนต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้ยาเพื่อประคับประคองเหมือนในที่ของพี่หมูนี่อยู่ใน
0: แสดงว่าต้นทุนเล่าดีว่าหลายๆสวนที่อาจจะอยู่ติ้นเราอยู่บนเนินบางคนอยู่ติ้นเขาก็คือการใช้การดูแลรักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยน
1: ั่
0: นใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ของเราพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์มันมีมากมาแรงทุกชนิดมันจัดการระบบนิเวศของมันเองทั้งหมดที่สวนพี่หมูไม่ฉีดยาได้เพราะอะไร
0: อันนี้คือจุดเด่นของสวนพี่หมูเขานำทางเลยก็คือไม่มีสารเคมีแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ครับทุกทองลูกค้าที่กินเลี่ยนแล้วต่างบอกว่าจากสวนผมกับสวนอื่นความแตกต่างสวนอื่นอาจจะเซฟเซฟคันคันดีปากเซฟลิ้นแต่ว่าที่นี่ไม่มีของเล่าคำว่าไม่ใช่สารเคมีคือสามารถเอาเครื่องมาตรวจหอยกินได้เลยนะครับ
0: อันนี้คือทาพิสูจน์ได้เลยว่านั้นก็คือถ้าใครจะมาทาพิสูจน์ก็คือเอาอุปก

0: ้อนเครื่องมือมาวัดคาได้เลย
1: คาในดินอะไรเลยว่ามีสารเคมีตกค้างมานะครับมีเราแหลงค้างไว้เล็กเดียวนะครับ
0: ก็คือพัน
1: นกกระจิบ
0: นกกระจิบ
1: นกกระจิบนี่เนื้อกะอี
0: คล
1: ้ายๆแต่ว่าสี
0: อ
1: ่อนหวานพวงมานี่ฮิตนึงนะครับแต่ว่าความร้อยนั้นก็ว่าภาษาผมนะครับบ้านเฒ่ามอนทองร้อยวา
0: ทั
1: ้งหมดทั้งมวลนี้ที่
0: ร้อง
1: ร้อยวาที่สุดแล้วก็ร้องลงมากคือนี้นะครับ
0: พวงมานี่อัน
1: พวงมานี่ครับ
0: ค่ะนกกระจิบอันดับ3
1: อันดับ3นี่อีกชนิดนึงนะครับมอนทองอีกพันนึงที่แบบผมปลูกไม้นี่เหนื่อยสวยมากเลยครับ
0: พันไร่หลาว
1: มอนทองเหมือนกันมันเป็นมอนทองอีกสายพันนึงที่ผมปลูกหลังมันออกลูกที่หลังนะครับเดี๋ยวกรีดเหนื่อยให้เล่เหนื่อยสวยมากเลย
0: จะไม่เหมือนกับปลูกแรกแล้ว
1: ครับ
0: แต่มอนทองเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แล้วพันนี้เราอีแยกเปลือก
1: เล่ที่น้ำเลยนะครับเหมือนสังเกตเล่นี่น้ำมันอีฉิดอีทีเห็นไหมครับน้ำน้ำแนนวะเห็นไหมครับนี่น้ำอีแนนวะนี่น้ำหางประเภทนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ถ้าอีกพันหนึ่งอันนี้ไ
0: อสี
1: อีสวยถ้าว่าเขาแก้ว่านี่สีอีเข้มว่านี่
0: อันนี้ก็คือถูกน้อยที่ปอกออกมาจะเป็นอยู่ในระยะก็คือไก่ฉีกหมดเลยเหรอคะ
1: ไก่ฉีกครับนี่คือไก่ฉีกทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าส่วนมากปัจจุบันเขาอีเนื้อนี่เลยไม่ว่าไปขายที่ไหนก็เนื้อพันนี้ทั้งหมดนะครับนี่ตัวเช้าถึงมือลูกค้าก็
0: ปอกกินได้เลย
1: โรงงานเซฟสกินสาวๆโรงงานสังโจกวายเลยครับนี่เตรียมไว้พี่มูตัดใส่เคงที่เอาไปส่งนี่ครับนี
0: ่โอเค
1: ถึงที่นี่เราไปเดินเล่สวนเลี้ยนไม้ว่าพี่มูทำ
0: เลยพี่มูดังไปเลยค่ะไอ้นี่เราเห็นในสวนของความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์เนาะแต่เดี๋ยวเราไปเล่ตอนมังว่ามันอยู่มันหรือมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงพี่มูนำไปเลยค่ะ
1: โอเค

0: นี่นะครับเบื้องต้นที่ว่าเราไม่ใช้ยาเราไม่ฉีดยานะครับสังเกตเลยต้นของผมที่ตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งศีลกิ่งออกทั้งหมดผมยังไม่ใช้ยาทุกชนิด
1: ค่ะ
0: ในลำต้นน้ำไหลแต่ตามลำต้นอะไรไม่มีสารทุกชนิด
1: ค่ะอันนี้ที่ตัดกิ่งออกเพราะอะไรคะ
0: ตัดกิ่งออกเพราะว่าเขารับน้ำหนักผลผลิตของเขาเยอะเกินไปครับเยอะเกินไปถ้าว่าทั้งหมดถ้าว่าเขาอยู่ในจุดกิ่งที่ผมตัดแต่งไหวทั้งหมดมันก็ประมาณสัก50-60ลูกมันก็พอดีกับต้นมัน
1: เอาเหมือนตอนนี้ที่พี่หมูพามาแล้วตอนแรกนี่เป็นพัน
0: หมอนทอง
1: หมอนทองอันแรก
0: อันแรก
1: ที่เรา
0: เป็นเอกลักษณ์ของสวนพี่หมูเป็นซิกเนเจอร์คือหมอนทองชุดนี้ครับ
1: ที่เห็นนี่ที่ข้างอยู่นี
0: ่
1: สามารถตัดได้วันไหน
0: ตัดนี่สามารถตัดได้เลยแล้วกับบางลูกซุกติดต้นแล้วนี่ถ้าว่าเราอีกคล้ายลูกค้าสั่งนี้คำนี้เราตัดแล้วก็ตัวชาวสงนะครับ
1: ในแต่ละตอนส่วนใหญ่ในหนึ่งตอนเนี่ยค่ะฝีมือจะค้างลูกไว้ให้อยู่ที่ประมาณกี่ลูกต่อตอน
0: โดยเฉลี่ยประมาณ60ลูกต่อต้นนะครับถ้าว่าค่ะ60ลูกต่อต้นถ้าว่าเราแล่สภาพต้นเรามันแข็งแรงมันสมบูรณ์ถ้าว่าต้นไหนไม่สมบูรณ์เราก็ไว้น้อยสักนิดเพราะว่าการที่ไว้เยอะบำรุงสารยาต่างๆเราไม่ได้ประคับประคองเขาเราปล่อยธรรมชาตินี่ต้นนี้นะครับนี
1: ่กี่ปีแล้วเนี่ยพี่มู
0: นี่ถึงปีนี้อายุครบ10ปีนะครับนี
1: ่
0: 10ปีเต็มพอดีเลยจากต้นนี้นะครับ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเลยนะขนาด10ปีพอดี
0: นี่ต้นนี้หนูสีต้นนี้เขาอีจองคามปีเลยนะครับ
1: เมื่อกี้นั่นแหละว่าอีคามพี่มู
0: นี่นี่มาเล่ตรงนี้ครับนี
1: ่เห็นมีป้ายจองไว
0: ้
1: ก็เลยสงสัยว่าเขาจองน้อยหรือว่าจองทางต้นเลยฮะ
0: นี่จองทางต้นเลยครับนี่สีต้นนี่แขวนปลายวายเหมือนนี่หลบเลยมาเรียกต้นนี้นะครับนี่นี่สองสามสีต้นนี่เขาจองคามปีเลยครับนี่คำว่านี่จองแล้วนั้นถึงที่นี่เขาจองปุ๊บผมรู้เลยว่าต้นนี้ไม้เหล็กที่สองผมอีไปจดบันทึกลงไหวในสมุดในนูเหล่ามันอีต้นนี้ออกดอกวันที่เท่าไรเรียกก็ดอกบานวันไหนเราจดบันทึกไว้ลูกค้าเลยถ้าช่วงประมาณเลี้ยนดอกบานดอกไรเป็นหางแย่เราก็ต้องส่งข้อมูลให้เขาเลยว่าเออนี่นะเลี้ยนเพราะมันหางแย่ซิดหางแย่ไม้ซิดเลี้ยนติดทั้งหมดเหลืออยู่กี่ลูกเราก็ต้องรายงานนำเลี้ยนให้เขาแจ้งลูกค้า
1: ก็คือว่าเราต้องบอกเขาเป็นระยะนะคะแล้วการจองแบบเนี้ยเอาสมุดนะเหมือนตอนนี้เขาจองไปแล้วใช่ไหมคะมันมีตอนไหนเลยมั้งที่ยังไม่มีคนจองหรือว่าถ้าสมมุติต้องการอยากจะจองต้องการต้องทำบันทึก
0: ครับถ้าว่าอยากจะจองก็คือบอกจองต้นหนึ่งอีกต้นไหนก็ได้ในสวนเราดูแลคุณภาพอย่างดีจองปุ๊บวันที่เราตัดเลี้ยนราคาเลี้ยนต้นนี้หรือยังเลี้ยนอยู่กี่ลูกแล้วราคาในณปัจจุบันกี่บาทวันที่คนเจ้าสวนกับคนที่จองได้มา
1: ตกลงกัน
0: กับวันนั้นครับว่าเลี้ยนราคาปัจจุบันตลาดกี่บาทแล้วผลผลิตที่เหลือในต้นยังอยู่กี่ลูกที่ไม่เสียโลกลูกที่ไม่ยุ่
1: ม
0: ลูกที่ยังรู้ยังอะไรในเราอีไม่ให้ลูกค้าเราจะเอาลูกที่สวยที่สุดในต้นที่เขาจองลงมาชั่งแล้วก็มอบส่งให้กับลูกค้านี่พวกนี้ครับนี
1: ่น้ําที่ชายในการล้อเลียงก็คือประปาภูเขาล่ะคร
0: ับประปาภูเขาน้ํามาจากภูเขาเลยครับนี่นะครับบางครั้งนี้ต้องยอมทำใจนะครับนี่เพราะว่า
1: ถ้าแบบนี้ต้องเอาออกสักน้อยมา
0: ถ้าปกติต้องเอาออกถึงนี่มันติดหน่อยนี่ร่างที่บางครั้งนะครับสังเกตเล่นอนใช่รูมังอะไรมัง
1: เพราะว่า
0: เราต้องยอมรับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาถ้าว่าเรายอมทำใจหลับไม่ได้นั้นเราจะทำระบบเกษตรชีวภาพไม่ได้
1: แล้วแบบนี้ต้องเอาออกไหมคะหรือว่าไม้ปล่อยไปเลย
0: อันนี้มันระยะปลายของเลี้ยนแล้วเลี้ยนอีมุดหรือดูแล้วเราไม่ต้องจำเป็นเอาออกเพราะว่าถ้าว่าเราเหวี่ยงออกจริงๆต้องเอาออกตอนที
1: ่มันลูกแหลกเหรอ
0: เถาไข่ไก่เถาอะไร
1: แบบนี้แต่ว่าถ้าเถานั่นบางที่นอนมันยังไม่ทันกินไหมคะ
0: ครับ
1: เราก็ยังแล่ไม่รู้แล้ว
0: ครับมันนั่นแล่ไม่รู้บางครั้งนอนอาจอีฝังตัวไหวในแล้วนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็นี่ครับปลูกผสมที่สวนก็คืออีกอย่างนึงก็คือเงาะนะครับนะ
1: เงาะพันธุ์อะไรคะพี
0: ่เงาะโรงเรียนนาสารนี่ครับจากพันธุ์นาสารนะครับ
1: สุราษฎร
0: ์ครับ
1: เอามาปลูกนี่
0: ครับนี่ก็พวงมานี่นี่ตัดหมดแล้วครับนี่พันธุ์พวงมานี่ตัดหมดแล้วหนูกับพวงมานี่นี่ก็มอนนะครับมอนที่ตัดแล้วยังมีลูก
1: เขาแล่พันธุ์เผื่อฮะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างมอนกับพวงมานี
0: ่ลูกอันดับแรกเรื่องลูก
1: มันนะแต่ว่าตอนมันนี่จะคล้ายๆกันเหรอ
0: คล้ายๆครับแล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือใบนะครับใบพวงเนี่ยเขาอีเลี้ยวเหล็ก นั่นคือหมอนทองเห็นไหมใบกว้างไงทางไงทางยาววะไอ้นี้ใบแคบๆเล็กๆมีใบเล็กอันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับไม่ครับนี่พวกมันนี่ใบองเป็นตะนี
1: ่ก็คือใบเลี้ยวแหลก
0: ใบเลี้ยวเล็กครับ
1: พวกมันนี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นมอนนี่ใบจะกว้างว้าสักนิดนึง
0: ครับโดยมากแล้วสวนนั้นไม่ได้ลดน้ำเพราะว่าน้ำมันมาจากไอ้เขาธรรมชาติเลยครับซึมลงมานี่เรียนทั้งหมดก็ได้รับน้ำจากโครงตรงนี้ทั้งหมดเลยครับนี่

0: นี่ปลายฤดูแล้วถ้าว่าช่วงฤดูเรียนเยอะๆนะเต็มหมดเลยครับนี่ต้นนึง5 6 10ลูกนี่พันนกกระจิบยังอยู่ไม่กี่ลูกแล้วครับเหลือจากสิตัดเรียกว่านี่พันนกกระจิบใบใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วก็อีนี่ลอยหยุบลอยอันนู้นนะครับ
1: อันนี้เหรอคะ
0: ครับครับนี่ครับนี่
1: เอาเนี่ยมันล้นเน
0: าะล้นครับเลี่ยนที่ไม่ใช่ยานี่ครับล้นมาร้อยละ80นี่ครับนอนใช่เพศนี่ครับนี่นี่ครับรูนอน
1: อ๋อก็คือจะมีนอนใช่แบบนี
0: ้ร้อยร้อยหนึ่งประมาณ30ลูกสวนพี่หมูต้องยอมรับ
1: วันนึงหมายถึงว่าในร้อยลูกจะนอนใช่30ลูก
0: แต่เราก็ต้องยอมรับยอมทำใจว่าเราไม่ใช่ยาก็แข็งใจทำเล่พี่มุ้ยทำเล่ไปอีก2ปีถ้าว่าร้อยละ30หรือร้อยละ20ยังทำได้อยู่เลยเพราะว่าเราสามารถขายได้แพงกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่า
1: เอามาช็อตกัน
0: กับ
1: ถี่เสียพอถี่เสียบางทีเราก็เอาไปแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นได้อีก
0: แล้วมันเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคลูกค้าอย่างน้อยที่สุดเขากินเลี่ยนหรือไม่ฉีดยาจริงๆใช่ไหมครับต่อไปผมอาจจะบวกราคาเพิ่มแต่คิดนึงลูกค้าก็อีไม
1: ่ก็ต้องคุยกันก่อนถ้าเขาพอใจก็คือโอเคใช่ไหมคะก็คือผู้บริโภคกับเราต้องคุยกันก่อน
0: ค่
1: ะถ้าสมมุติเราไม่ฉีดยานะแต่เราจะขอเพิ่มราคาเป็นราคาเท่าที
0: ่มากกว่าคนอื่นสัก5บาท10บาทไม่ใช่เยอะนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นี่มาเล่พันนกกระจิบนะครับนะ
1: เรียน
0: ลูกค้ามาเอาเรียนเก็บเองเลยครับนี่พันนกกระจิบนะครับนี่
1: ช่วงนี้ที่เราไม่ได้เห็นทุเรียนแบบเยอะแยะเพราะว่ามันอยู่ปลายฤดูแล้วใช่มั้ยครับก็คือก่อนหน้านี้พี่มุกเก็บไปกี่
0: เก็บไปแล้ว 2-3 หลอกก็ประมาณ 5,000 วาโลแล้วครับ 5 ตันวาปกติมันอีเต็มถูกต้นเลยนี่ครับในปลายฤดูแล้วนี่เหลือประมาณสัก 4-500 โลแล้วนี่ครับ
1: ก็ยังได้อยู่เนาะ
0: ยังได้อยู่ครับนี่คือพันนกกระจิบครับนี่
1: เมื่อกี้ที่เรา
0: ผ่านมาม้อนกับพ่วงมานี
1: ่
0: นั่นครับลูก
1: กระจิบสีที่3เมื่อก
0: ี้สีที่3ครับ
1: เนื้อก็คือแค่เก็บได้แล้วกันไหม
0: ครับแค่เก็บได้แล้วนู่นแหละครับที่ว่าเลี่ยนที่ว่าอ่อนหลังสุดนั้น2ต้นอย่างเต็มต้นอยู่เลยนะครับเพราะว่าอนูเป็นหลังสุดเพื่อน
1: อ๋อค่ะ
0: เราก็ตัดหลังเพราะว่าตัดโกนนั้นติดครับอันนี้ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับลูกใหญ่นี
1: ่ใหญ่จังน้อยนี่นะ
0: ครับ
1: อันนี้คือม้อนใช่มั้ย
0: ม้อนครับ

0: สมมุติว่าคนที่ว่าอยากจะสนใจจองทุเรียนพี่มูไม่ถึงว่าหรือว่าจะมากินที่ร้านเนี่ยค่ะมากินที่สวนเนี่ยค่ะเขา
1: ติดต่อช่องทาง
0: ไหนแบบไหนมั้ง
1: มันจะมีเฟซพี่มูนะครับเฟซบุ๊กพี่หมูพี่หมูเขาน้ำค้างหรือว่าเพจสวนพี่หมูเขาน้ำค้างติดต่อได้เลยนะครับถ้าว่าโทรไม่ติดอะไรก็ตั้งข้อความไว้ทิ้งข้อความไว้ผมก็เย็นๆผมก็ลุกไปเล่แล้วก็ติดต่อถูกข้อความนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ปัจจุบันที่ภาคเหนืออีสานกลางทั้งหมดก็เยอะนะครับเยอะก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณด้วยนะครับนะลูกค้าทางจังหวัดครับ
0: ให้พี่มูแนะนำอีกทีนึงค่ะว่าสวนพี่มูเขาทำทางเนี่ยเป็นทุเรียนที่ปลอดสารพิษจริงๆผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภคได้ล่ะก็นอกจากเรียนแล้วผลไม้อื่นๆก็มีตามฤดูกาลด้วยนิดนึงค่ะ
1: ครับผมพี่มูเขาทำทางนะครับสวนเรียนพี่มูเขาทำทางผมปลูกเรียนมา10ปีแหลกๆปลูก2ปีแหลกกระชายยากับแม่บ้านถึงอันดับแรกที่มองเห็นก็คือสุขภาพของเราเองของแฟนเองสุขภาพของดินด้วยสัตว์ทุกชนิดต้องได้ทำงานนักเหมือนกับเราเพราะว่าเราไปทำลายระบบวิธีของเขาทำให้เขาไม่ออนแอลงเขาก็ไม่สามารถ
0: เหมือนมาพรวนดินให้เราได
1: ้ใช่ถูกต้องเซตที่นี่หลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าลองไม่ใช้ยาลองเลยคำว่าไม่ใช้ยาของผมนี่คือเอาเครื่องมาตรวจมาวัดในคาดินในคาอากาศคาน้ำในริมคลองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วให้พี่น้องผู้บริโภคหรือว่าเป็นลูกค้าของสวนพี่มูเขาน้ำค้างได้มั่นใจเลยนะครับว่าเรียนสวนนี้ทำได้แล้วจริงแล้วก็สามารถให้มาพิสูจน์แล้วได้เลยนะครับว่าเราทำได้จริงๆเพื่อว่าจะเป็นแนวทางกับชาวบ้านทั่วไปเกษตรกรไร่โยยใช่ไหมครับที่ไม่ต้องพึ่งพาพอขาคนกลางเราย่างไง10-20ต้นดูแลได้ขายไม่ได้ปรึกษาพี่หมูได้ผมมีตลาดรองรับอย่างหน่อยที่สุดพี่น้องก็ไม่ต้องไปคุกคีอยู่กับสารผิดที่มันพี่น้องได้รับเองโดยตรงแล้วก็สภาพแวดล้อมน้ำสายท่านต่างๆส่งผลกระทบกับชุมชนโดยส่วนมหาส่วนใหญ่นะครับนะก็ให้มั่นใจเลยนะครับวันนี้คือสวนพี่หมูรับรองการันตีแน่นอนครับผม
0: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อแน่นยำของพี่มูเลยนะคะเหมือนที่บอกไปเอาเครื่องมาวัดได้เลย
1: ตรวจ
0: ตรง
1: ไห
0: นได้เลยทางอากาศทางดินนะคะว่าปลอดสารผิดแน่นอนค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจทุเรียนไม่ไหวเป็นพันม่อนทองแล้วก็อะไรเดี๋ยวพี่มูบอกม่อนทองมีสองแบบหล
1: าย
0: ร
1: ูป
0: ม่อนทองพัน
1: น้ำ
0: ดำ
1: น้ำเขียวกับม้อนทองน้ำเหล็ก
0: น้ำเหล็ก
1: นะครับ
0: แล้วก็พวงมณีแล้วก็นกกระจิบ
1: นกกระจิบยังมีเลยสาลีกาหลงลิงหลงหลับแร่ราชานนท์นกยิบ
0: จังเสียแม็ป
1: จังเสีย
0: ที่บ้านไร่พันธุ์ว่ามันเป็นแบบไหนเป็นฝือให้มาที่สวนพี่มูเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปชิมทุเรียนที่พี่มูปอกเหล็กเดียวใจก่อนแล้วก็พี่มูจะเก็บด้วยไหมคะ
1: เก็บด้วยเดี๋ยวจะล
0: อง
1: เล่น
0: ว่าจะลองจะไปลองเก็บ
1: โอเค
0: เก็บเรียนกัน
1: ครับ
0: โอเคค่ะขนาดลากันไปกับภาพบรรยากาศเล่าหนีเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: เอาสตรอเบอรี่เมลแก้วนะครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ไอ้ลิงกระซบกระรองลาวคุ้มฟันไว้ก่อนคุ้มฟันไว้ก่อน
0: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ต้องวังเวียนน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พี่สุนัขบ้าครอบจุกตัวตามกำหนดและก็จำถูกทีแต่ถ้าใครเพิ่งสัตว์ตัดเลือดควรจะรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดหรือว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: ทำแพทย์ก็ตะบ่าว
1: รักสัตว์รักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
3: เราต้องแบบมีภูมิต้านทานนะครับสำคัญกว่าที่เราจะไปแก้ปัญหาที่ปลายทางนะครับ
4: อย่างน้อยๆเนี่ยเอ๊ะก่อนว่าที่เราจะโอนไปที่เราคลิกไปเนี่ยมันไปสู่เว็บไหนอะไรหรือว่าใครเป็นคนรับเงินนะคะ
5: มาโทรมาปุ๊บบอกเฮ้ยแป๊บนึงตัดสายทิ้งแล้วเราลงโทรกลับไปถ้าโทรกลับไม่ติดคอนเฟิร์ม 100% เลิกคุยมันจะมาหลอกท่านแน่นอน
6: อยากจะบอกอันนี้เรื่องจริงอย่าลืมไปว่าตอนนี้เขามี AI เปลี่ยนหน้าเราได้หมดเปลี่ยนเสียงอะไรได้หมด
7: ทุกวันนี้เนี่ยมีผู้ถูกหลอกกว่าวันละ 1,000 คนความเสียหายในภาพรวมปีละกว่า 30,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้น
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
3: ไม่หล่นไม่หล่นหาคนปรึกษาครับ
5: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
8: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
6: คิดก่อนโอนโอนแล้วไม่ได้คืนนะครับ
9: ไม่โลภไม่หล่นนะหาคนปรึกษานะครับ
10: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก
11: ดลิงก์นะครับเท่ากับโอนเงินทิ้ง
12: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
7: สักวันอาจจะเป็นคุณคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
6: เพราะรีบโอนโจรยิ้ม
5: รีบโอนโจรยิ้มนะ
11: รีบโอนโจรยิ้ม
9: รีบโอนโจรยิ้มทันทีนะ
12: รีบโอนนะโจรยิ้ม
10: รีบโอนเนี่ยโจรยิ้มนะ
7: รีบโอนโจรยิ้มครับ
4: ถ้ารีบโอนเนี่ยโจรยิ้ม
8: รีบโอนโจรยิ้ม
3: รีบโอนโจรยิ้ม

0: เรียนรู้อยู่ร่วมบนความต่างอย่างมีความสุข
1: วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได้

วัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งแฟชั่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าพูดถึงเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องรู้จักแน่นอนแล้ววันนี้นะคะเจนอยู่ที่บ้านช่างถมนครศรีธรรมราชค่ะถ้าพูดถึงบ้านช่างถมก็ต้องคู่กับเครื่องถมเมืองนครนะคะหลายๆคนถ้าเราพูดถึงเครื่องถมก็ต้องคิดว่าจะต้องเป็นถ้วยชามแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเครื่องถมมีหลายอย่างนะคะเป็นแฟชั่นที่อยู่ในตัวเราได้ด้วยทั้งกำไรสร้อยคอเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วแต่ที่เราจะดีไซน์อยากได้เป็นอะไรพี่ๆช่างเขาก็จะถมให้เราลงไปได้แต่พอพูดไปพูดมาหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าเครื่องถมเราต้องเชยไม่เชยนะคะตอนนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมมาเห็นกันแบบจริงๆจังๆนะคะกับขั้นตอนของการทำเครื่องถมตอนนี้เป็นยังไงบ้างและก็ยังได้รับความนิยมอย่างหนาแน่นมากแค่ไหนติดตามพร้อมกันได้กับเจนในรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมค่ะเหมือนที่บอกไปว่าเครื่องถมเมืองนครแฟชั่นที่จะไม่มีวันหายไปวันนี้อยู่ที่บ้านเครื่องถมนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับพี่เขียวค่ะผู้ที่สืบทอดเครื่องถมมาตั้งแต่หลายๆรุ่นเลยค่ะวันนี้เราจะได้มาพูดคุยได้รู้จักเครื่องถมเมืองนครกันมากยิ่งขึ้นพี่เขียวสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ตอนนี้อยู่กับตัวแม่นะคะตัวแม่ตัวมัมผู้ที่สืบทอดเครื่องถมเมืองนครพี่เขียวค่ะเครื่องถมเมืองนครหลายๆคนอาจจะรู้สักแค่ผ่านๆไม่รู้ว่าคืออะไรวันนี้อยากได้คำตอบเครื่องถมเมืองนครคืออะไรคะ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะในน้องก็ตั้งโจทย์มาแล้วว่าผู้สืบทอดจากตรงนี้เราไม่ได้สืบทอดจากปู่ย่าแต่เราสืบทอดจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมค่ะวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมเปิดโรงเรียนช่างถมขึ้นโดยท่านม่วงเจ้าอาวาสวัดท่าโพปีในปีพ.ศ. 2456ซึ่งตอนนี้ก็กินเวลามาประมาณ114ปีแล้วค่ะ
0: ค่ะ114ปีที่ผ่านมาแล้วจุดเริ่มต้นที่ได้มาเป็นเครื่องถมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้กว่าจาก100กว่าปีตอนนั้น

0: มายังไงบ้างคะ
1: 100กว่าปีจากที่เรียนกันมาเมื่อก่อนนักเรียนจะเรียนกันเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วจากโรงเรียนช่างถมก็มาเพิ่มเป็นมีเด็กวิจิตรเด็กประยุกต์ส่วนเครื่องถมเนี่ยพี่เข้าเรียนเมื่อปี32ในรุ่นของพี่ก็จะมีเด็กประมาณ70คนแต่ใน70คนนั้นนะคะที่มาทำเครื่องถมจริงๆจะพูดได้คำเดียวเลยว่ามีแค่คนเดียวเพราะเป็นคนที่ชอบงานไทยงานโบราณค่ะแต่ตอนเรียนนะคะไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็เป็นวัยรุ่นก็มีเกเรบ้างด้วยความที่อาจารย์แกบอกว่าให้ผู้หญิงคนเนี้ยให้เด็กคนเนี้ยจบๆไปด้วยที่เราแบบไม่ยอมเพราะเราต้องทำได้ก็นึกว่าฉันต้องทำงานนี้ขึ้นมาให้ได้ค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นของบ้านช่างถมล่ะคะ
1: จุดเริ่มต้นของบ้านช่างถมในเมื่อพี่ทำงานนี้ได้ก็อยากจะเปิดอะไรที่เป็นของตัวเองค่ะเป็นแบรนด์ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำซึ่งในบ้านช่างถมเนี่ยอยากจะสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์สืบสานงานโบราณตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนลายตอกลายลงยาถมทาทองเราจะทำกันเองหมด2คนค่ะ
0: มี4ขั้นตอน
1: มีหลายขั้นตอนแต่เอาที่
0: หลักๆเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
1: ทำมาตั้งแต่พ.ศ.44ก็20กว่าปี
0: 20กว่าปีแล้ว20กว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
1: 20กว่าปีเครื่องถมมาเป็นงานที่ราคาสูงเราจะทำยังไงให้งานของเราอ่ะติดตาแล้วก็ชื่นชอบของคนทั่วไปเราก็ต้องรู้จักการออกแบบการพัฒนาตัวเองค่ะ
0: พี่เขียวคิดว่าจุดเด่นของเครื่องถมที่ทำให้ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้คืออะไรคะ
1: จุดเด่นของเครื่องถมงานเครื่องถมอ่ะเป็นงานถ้าพูดนั้นไปเลยก็คือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราก็มีจุดเด่นของเราแล้วนอกจากนั้นก็เป็นชาวช่างต่างๆค่ะชาวช่างทั่วๆไปอ่ะจะทำยังไงให้เครื่องถมเนี่ยอยู่คู่กับนครศรีธรรมราชได้อย่างยั่งยืนเราหนึ่งเราต้องพัฒนาฝีมือแล้วก็ต้องโปรโมทแล้วก็เครื่องถมอีกอย่างนึงถ้าเกิดเราใช้แต่เหมือนถ้าเด็กเห็นวัยรุ่นเห็นก็เขาคิดว่าใช้เฉพาะคนที่สูงอายุตอนนี้ก็มีวัยรุ่นค่ะสนใจเขาก็มาหยิบงานชิ้นเล็กๆไปใช้เราก็จะออกแบบเหมือนพี่เคยออกแบบจิ้ว
0: ต่างหู
1: ที่ใส่แบบต่างหูใหญ่ๆของวัยรุ่นค่ะ
0: อันนี้คือชิ้นเล็กๆ
1: ชิ้นเล็ก
0: แล้วจะชิ้นใหญ่ๆเหรอคะ
1: ชิ้นใหญ่ๆก็จะมีพวกขันพวกเครื่องใช้เป็นพวกขันพวกเชี่ยนหมากเป็นพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือพี่เขียวค่ะเครื่องถมอ่ะถ้าในความเข้าใจของคนอื่นที่ไม่ใช่คนนครศรีธรรมราชเขาก็คงจะนึกถึงเกี่ยวกับขันจาน
1: ค
0: ือไม่ได้เข้าใจว่าการถมเครื่องถมนี่คืออะไรอยากให้พี่เขียวพูดถึงคำว่าถมอ่
1: ะ
0: ว่ามันคืออะไรเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เฉพาะจานขันนะแต่มันยังเป็นเครื่องประดับได้อีกด้วย
1: เครื่องถมเนี่ยคือการที่เราเอาเนื้อเงินเอาชิ้นงานเงินมาลงยาถมในร่องเพราะการถมคือเราจะถมร่องถมไปในร่องเขาเรียกว่าถมยาถมก็คือการที่เราใช้ตัวสีดำตัวยาถมใส่ลงไปในร่องนี้
0: ค
1: ่ะแล้วให้เกิดลวดลาย
0: เพราะฉะนั้นเราจะถมกับอะไรก็ได
1: ้ถมกับอะไรก็ได้ไม่ได้ค่ะ
0: อ๋อยังไงค
1: ะได้เฉพาะเงินอย่างเดียวอ๋อ
0: เงินอย่างเดียวแต่หมายถึงเราก็สามารถที่จะเลือก
1: เลือกค่ะ
0: นี่อันนี้ก็คืออันนี้คืออะไรคะ
1: เป็นหัวรัดสิ้น
0: หัวรัดสิ้นอันนี้
1: เป็นกำไร
0: ก็เหมือนอันนี้อันนี้เป็นทอง
1: เป็นถุงทอง
0: อันนี้เป็นถุงเงินก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะแล้วแต่ลูกค้ารีเควสต์มาใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะแบบไหนเงินหรือทองอะไรเยอะกว่า
1: ก็ได้กันทั้งสองอย่าง
0: แล้ววัสดุอะคะวัสดุที่เราใช้ในการถมคือมีอะไรบ้างคะ
1: วัสดุที่ใช้ในการถมในที่นี้คือ ถมอ่ะมันจะมีทั้งหมด3ประเภทคือถมเงาะถมเงินถมทองแล้วก็ถมตาทอง
0: ค่ะ
1: ที่เรามาถมก็คือพวกเครื่องเงิน
0: ค่ะ
1: ถ้าถมเสร็จแล้วลูกค้าอยากจะได้เป็นถมทองก็เราก็ทาทองค
0: ่
1: ะคือเราต้องทําเป็นเป็นถมเงินก่อนเป็นอย่างนี้ก่อน
0: อ๋อเป็นอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้อย่างนี
1: ้ค่ะถมทองก็คือเราใช้ทองทาเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตทาทอง
0: ได้ค่ะกว่าจะมาเป็นเครื่องถมแต่ละชิ้นที่สวยงามแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นชิ้นเล็กนะคะเราใช้เวลานานไหมคะ
1: ชิ้นนี้ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ
0: 2อาทิตย์แล้วถ้าเกิดว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างนี้
1: อย่างนี้ก็ประมาณ2เดือน
0: 2เดือนอันนี้มันจะรายละเอียดเยอะมากนะคะแล้วถ้าใหญ่สุด
1: ๆใหญ่สุดๆก็จะมีเป็น6เดือนเป็นปี
0: 6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากได้แบบใหญ่สุดๆก็ต้องสั่งล่วงหน้าเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังเห็นมีอันนี้ด้วยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันนะคะนี่
1: ค่ะ
0: หัวนโมอันนี้คือต้องถมด้วยค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้จะไม่ถมค่ะหัวนโมของที่เนี่ยจะใช้เป็นหัวนโมโบราณเพราะของโบราณนี่เขาจะไม่ลงยาถ
0: ม
1: ค
0: ่
1: ะแต่ถ้าลูกค้าจะให้ถมเราก็ทำได้
0: ทำได้ใช่ไหมคะแค่นี้ก็ทำได้เพราะฉะนั้นจากที่เราเห็นเราจะมีลวดลายเยอะแยะที่แตกต่างกันออกไปความหมายของลวดลายล่ะคะ
1: ความหมายของลวดลายถ้าเป็นเมื่อก่อนนะลวดลายไทยเนี่ยจะมีเป็นลายกระหนกลายลายกระหนกลายใบเทศ
0: ลายกระหนก
1: ลายใบเทศแล้วก็ของนครจะเป็นลายผักกูด
0: ลายอะไรนะ
1: ลายผักกูด
0: ลายผักกูดตอนนี้ก็ยังนิยมอยู่ใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วในอดีตที่มีเครื่องถมมาถามแบบคนเจนใหม่เลยนะคะในอดีตอะค่ะเขานำเครื่องถมไปใช้ในโอกาสอะไรคะพี่เขียว
1: เป็นเครื่องบรรณาการ
0: เครื่องบรรณาการ
1: ให้กับประเทศต่างๆซึ่งประเทศแรกที่เครื่องถมได้เอาไปถวายก็คือประเทศฝรั่งเศส
0: ค่ะแล้วความสำคัญณตอนนี้ค่ะยัง
1: ความสำคัญณตอนนี้ณตอนนี้เครื่องถมก็ยังเป็นของขวัญของฝากแล้วก็เป็นของที่เอาถวาย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เขายังคงนำยังคงสั่งว่าจะเอาไปฝากว่าจะเอาไปถวายกันอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: ย
1: าส่วนมากถ้าเป็นถมทองอะไรอย่างเงี้ยถมทองถมตาทองเป็นงานชิ้นใหญ่ก็ทางนี้ก็เคยทำถวายพระเทพค
0: ่
1: ะก็ส่วนมากจะเป็นงานถวายแล้วก็ค่ะก็เหมือนกับสมัยนี้ก็เอาไปเป็นของที่ระลึกสำหรับคณะทูตที่มาจากต่างประเทศค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรายังคงใช้เพื่อเป็นของที่ระลึกกันตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันและเชื่อว่ายังคงพัฒนาต่อไปแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆคู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่เหี่ยวคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของเครื่องถมนครค่ะ
1: เสน่ห์ของเครื่องถมนครคือลวดลายค่ะลวดลายของเครื่องถมแล้วก็ชิ้นงาน
0: ลวดลายที่จะเป็นเอกลักษณ์ที่คิดขึ้นมาเองใช่ไหมคะเหมือนที่เห็น
1: ทางของพี่เครื่องถมของพี่จะคิดลวดลายขึ้นมาเอง
0: พี่เขียวคิดเองหรือเปล่าคะ
1: คิดเองค่ะคือลูกค้าสั่งมาว่าอยากจะได้ลายอะไรเราก็จะออกแบบลวดลายให้เขาตามนั้น
0: ส่วนใหญ่เลยค่ะลูกค้าจะบอกว่าเขาอยากได้ลายอะไรคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็น

0: พันยังไงเกี่ยวกับนครพี่เชื่อว่าชาวนครแล้วก็เครื่องผมอย่างหนึ่งของชาวเมืองนครเลยค่ะที่นี่ก็จะมีนักเรียนอาจารย์จะพามาเป็นกลุ่มค่ะมาดูงานแล้วก็มาศึกษาว่าเนี่ยขั้นตอนการทำเครื่องผมยังไงแล้วตอนนี้ที่รู้มาอีกอย่างหนึ่งว่าตามโรงเรียนเทศบาลนะคะจะมีวิชามีเรื่องราวของเครื่องผมเนี่ยสอดแทรกไปในรายวิชาด้วยเพราะตอนที่หลานชายเรียนอยู่นานาชาติเขาก็บอกว่าเนี่ยทางโรงเรียนก็บอกว่าให้ติดรูปแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับภูมิปัญญาของเมืองนครบอกดีเลยลูกเพราะว่าบ้านของเราทำตรงนี้อยู
1: ่พี่เขียวบอกก่อนที่จะเข้ารายการกันว่าก่อนหน้านี้มี Facebook Fanpage แล้วก็ต้องปิดไปเพราะอะไรคะ
0: จะมีเว็บไซต์อะค่ะช่วงนั้นน่ะด้วยสุขภาพของพี่แยมก็ไม่ค่อยจะดีค่ะเพราะพี่แยมเป็นสุขภาพไม่ดี
1: สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะ
0: แล้วก็งานลูกค้าสั่งมาเยอะทางเว็บไซต์เราก็เลยต้องดรอปไว้ก่อนแต่อีกประมาณไม่เกิน 2-3 เดือนเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะทำให้เต็มรูปแบบจะทำบ้านหลังนี้เป็นบ้านช่างถม
1: เ
0: ป็นรูปแบบ
1: แล้วก็พร้อมเปิดเว็บไซต์
0: เปิดเว็บไซต
1: ์ใหม่อีกรอบหนึ่งสำหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าที่เห็นทางโซเชียลมีเดียสนใจติดต่อมาได้เพราะพี่เขียวกับพี่แยมแบบพร้อมมากๆ
0: พร้อมมาก
1: พี่แยมมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนไหมคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องถมหลายๆคนอาจจะเข้าไม่ถึงว่าเครื่องถมคืออะไรแล้วก็เครื่องถมมีความสำคัญกับคนนครศรีธรรมราชอย่างไร
0: เครื่องถมมีความสำคัญกับคนนครศรีธรรมราชยังไงเครื่องถมคือหนึ่งเดียวในประเทศก็คือของจังหวัดนครศรีธรรมราชเครื่องถมนครศรีธรรมราช อยากจะฝากว่าอยากจะให้ทุกๆคนสืบทอดนี้หมายถึงสืบทอดคำพูดไปบอกต่อแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันส่งเสริมค่ะ
2: แฟชั่นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่คุณค่าของเครื่องถมนครศรีธรรมราชยังคงงดงามเหนือกาลเวลาเมื่อภูมิปัญญาดั้งเดิมถูกถ่ายทอดผ่านการออกแบบยุคใหม่จึงไม่ใช่เพียงเครื่องประดับแต่คือเรื่องราวแห่งศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยที่ยังคงเปล่งประกายในทุกยุคทุกสมัยและคือความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชที่พร้อมก้าวสู่สายตาคนทั้งโลกอย่างสง่างาม
0: ชิ้นนี้คือเครื่องถมเป็นกำไรวงแรกที่พี่ทำ
1: ค
0: ่ะประมาณ20กว่าปีแล้วแต่ให้ดูเรื่องการทาทองมี20กว่าปีของเรานะคะ
1: ยังใหม่
0: ทองยังค่ะทองยังแดงมาก
1: ค่ะ
0: กำไรวงเนี้ยเมื่อก่อนตอนที่พี่เปิดร้านทำเครื่องถมใหม่ๆทำเครื่องถมใหม่ๆอะค่ะพี่ก็จะพออยากได้ถมทองก็เลยสั่งถมทองวงแรกวงนี้พี่ขอคือแรงเงาลายส่วนอันนี้จะเป็นเข็มขัดลูกค้าสั่งเข็มขัดมาบอกว่าอยากจะได้ลายศรีวิชัยแต่จะเอาไม่เหมือนใครให้ออกแบบใหม่ก็เลยออกแบบมาแล้วก็ทำเป็นเข็มขัดอันนี้จะเป็นตัวอย่างเผื่อลูกค้าคนอื่นชอบค่ะได้สั่งอันนี้ก็เป็นงานสั่งทำค่ะส่วนตรงนี้ก็จะทำเป็นเข็มขัดลาย12นักษัตริย์อันนี้เป็นเข็มขัดอันนี้เป็นสร้อยคอลาย12นักษัตริย
1: ์
0: ส่วนอันนี้จะทำเป็นกระดุมลายโอมค่ะ
1: ลายโอม
0: อันนี้จะเป็นของวัลเลยลักษณ์เป็นเข็มติดชุดครุยที่นี่ก็รับทำอยู่ค่ะของวัลเลยลักษณ์

0: อะไรนะคะ
1: ก่อนที่ทำงานทุกครั้งสิวกับค้อนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราใช้อยู่แล้วก็เราก็มีความเคารพกับเครื่อง

ของเราหน่อยพี่ทุกครั้งพี่ทำงานพี่ต้องยกมือไหว้ก่อนแล้วก็สิวของเราจะมีหลายขนาดค่ะเราก็จะเลือกสิวให้เข้ากับชิ้นงานงานที่เราสลักก็จะเป็นงานที่เราออกแบบลวดลายไว้แล้วเราออกแบบลวดลายเสร็จเราก็จะเอามาติดไว้ในแผ่นเงินเตรียมสลักแผ่นเงินนี้เราก็จะเอาใส่ไว้ในชั้นนะคะเพราะว่าเวลาสลักลายจะเราลายจะไม่เลื่อนเราใช้วิธีการเผาให้ชั้นตัวดำนี้ละลายแล้วก็เอาแผ่นเงินใส่ลงไปเวลาเราสลักเสร็จเราก็เผาให้ตัวสีดำละลายยกแผ่นเงินขึ้นมาทำความสะอาดให้ลายลึกย้ำแยกตัวลาย

้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงผ่านบทกลอนเพลงบอกโรงเรียนบ้านปลายสีจังหวัดนครศรีธรรมราช

คือลูกค้าคือใส่ดีออกมาแต่เราไม่ได้พูดถึงแบรนด์เขานะแล้วพอดีข้างหลังมันจะหนักกว่าข้างหน้าถูกไหมฮะแล้วพอใส่แล้วมันอาจจะข้างหลังดูดหายคราวนี้เขาทำเวลาทำงานถมแต่ก่อนสมัยโบราณหรือเก่าอ่ะทำคู่หนึ่งเสียหายข้างหนึ่งหรือหายข้างหนึ่งต้องทำใหม่ทั้งคู่ถูกไหมซื้อใหม่ทั้งคู่แต่พี่ทำงานให้ออกมาให้มันแมนเทนแนนซ์ง่ายหมายความว่าตอนนี้ของพี่อ่ะพี่ทำต่างหูขายไปหนึ่งคู่คือใส่ได้ทั้งหน้าทั้งหลังสองลายในหนึ่งคู่ถ้าคุณเบื่อคุณเอาหลังมาใส่ข้างหน้าแล้วคุณเอาเนี่ยมันตับได้แต่ถ้าหากหายหรือเสียหายไปข้างนึงก็ทำข้างเดียวหายไปฝาหนึ่งก็ทำแค่ฝาเดียวราคานี้งานมันจะต่อยอดได้เพราะพี่บอกว่าถ้าคุณเบื่อข้างหน้าคุณทำลายข้างหน้าใหม่ก็ได้เพื่อไปใส่กับข้างหลังนั่นเดิมคุณเบื่อทรงข้างหน้าที่เป็นครึ่งวงกลมคุณทำเป็นกลวยก็ได้จริงๆแล้วมันพี่ทำไว้ใช้เองครับแต่ว่าเขามาซื้อของพี่ไปซะแล้วเพราะมันเป็นงานของนครแบบศรีวิชัยหรืออะไรแต่ก่อนเขาจะใส่ต่างหูที่มันมีตัวห้อยข้างหลังใหญ่ๆใช่ไหมผู้ชายก็แต่งตัวก็เราก็ทำเก็บไว้เพื่อเป็นงานโบราณแต่ว่าอยู่กับช่างแต่มีพี่คนนึงเข้ามาเขาเดินมาเห็นเขาก็บอกไม่รอแล้วที่ช่างเอาเลย

คุณผู้ชมขาพี่เขียวบอกว่าเครื่องถมไม่เชยนะคะยังคงได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตปรับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเอาใจเด็กๆวัยรุ่นได้อย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นเครื่องประดับที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงของฝากและของที่ระลึกนะคะใครที่สนใจนะคะเห็นงานไปแล้วเห็นวิธีการทำไปแล้วสนใจอยากจะมีเป็นของตัวเองมาจับจองมาซื้อกันได้นะคะติดต่อพี่เขียวกันได้เลยและนี่คือทั้งหมดของรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้กับเรื่องราวของแฟชั่นนครศรีธรรมราชยกเครื่องถมเมืองนครมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะตอนหน้านะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปดูของดีของเด่นของชุมชนที่อย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจนและทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.

ดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: เอาสตรอเบอรี่เมลแก้วนึงครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
3: จิ้มสักขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
4: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่า
3: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกิจกรรมบรรยากาศของเวทีเสวนาค่ะที่จะนำพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยว่าประเด็นเรื่องของการให้ความรู้ของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะเขาได้มีการขับเคลื่อนนะคะนำองค์ความรู้ค่ะจากวิทยาลัยสู่ชุมชนและต่อยอดสร้างการเรียนรู้หลังจากนั้นค่ะทำให้ชุมชนเกิดรายได้และมีอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะเวทีเสวนาวันนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเวทีเสวนาวันนี้ค่ะกับเวที Learn to Earn เรียนรู้สู่อาชีพนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มาร่วมพูดคุยกับเราอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะได้พูดถึงเรื่องของการดำเนินการโดยเฉพาะหัวข้อเสวนาวันนี้ค่ะในมุมมองของท่านผอ.เองกับมุมมองคำพูดหรือว่าประโยคของหัวข้อเสวนา

0: นาวันนี้ผอ.มีมุมมองยังไงบ้างคะเรียนเชิญค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะเราก็มีภารกิจนะคะผู้สูงอายุกลุ่มสตรีนะคะรวมถึงผู้วิทยาลัยชุมชนนะคะมีภารกิจที่จะต้องเข้าไปดูแลนะคะเข้าไปดูแลให้ความรู้ในสิ่งที่กลุ่มนั้นเขาต้องการนะคะไม่ว่าเขาจะต้องการในเรื่องของการอัพสกิลของเขาก็คือในเรื่องของการพัฒนาทักษะนะคะที่เขาอาจจะทำอาชีพนั้นอยู่แล้วพัฒนาพักแต่ให้เพิ่มขึ้นหรือเขาต้องการให้ไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาอาจจะมีต้นทุนของเขาอยู่แล้วแล้วให้วิทยาลัยชุมชนเนี่ยไปเสริมต่อยอดเพื่อที่จะทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นนะคะมีคุณภาพมีมาตรฐานนะคะตามที่ผลิตภัณฑ์นั้นเขากำหนดไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆหรือจะเป็นเสื้อผ้านะคะทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วตรงนี้ล่ะค่ะที่วิทยาลัยชุมชนจะเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มอาชีพต่างๆค่ะ
0: ค่ะท่านรองสาครคะจากที่ท่านผอ.ได้พูดในมุมมองแต่ว่าของรองเองเนี่ยเราต้องลงพื้นที่ไปด้วยเลือกกลุ่มเป้าหมายพื้นที่อย่างไรลงพื้นที่ยังไงถึงได้รับผลผลิตที่หน้าตาดีกิจกรรมเด่นมาโชว์งานในวันนี้ค่ะ
2: อย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกนะครับด้วยภารกิจของวิทยาชุมชนมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละปีที่เราได้รับโปรเจกต์ได้รับโจทย์ได้รับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องเราก็จะดูว่างบประมาณนั้นมาจากส่วนไหนถ้ามาจากส่วนแผนบูรณาการเราก็จะอีกแบบนึงถ้ามาจากแผนยุทธศาสตร์เราก็จะอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มานำเสนอในวันนี้ก็มาจาก2แผนทั้งแผนบูรณาการและก็แผนยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงพื้นที่หลังจากที่เราได้โจทย์มาแล้วเราก็ต้องดูว่าในโครงการนั้นแผนนั้นกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เป็นใครอย่างเช่นถ้าแผนบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางมิติรายได้เราก็จะไปดูว่ากลุ่มเปราะบางที่มีรายชื่อตาม TP Map อยู่ตรงไหนมีใครบ้างเราก็จะดูตาม TP Map ที่มีรายชื่ออยู่โดยประสานกับพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วเราก็จะลงไปหาผู้นำในพื้นที่ท้องที่นั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปพิสูจน์ทราบว่าเขาเป็นคนที่เปราะบางจริงหรือเปล่ามีรายชื่ออยู่ในขาดรายได้จริงหรือเปล่าอีกประเด็นหนึ่งถ้าในกรณีที่เขาบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็จะดูว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ในพื้นที่ไหนตำบลไหนเราก็จะส่งทีมลงไปเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เข้ามาทำงานกับเราเช่นเดียวกันกับโครงการที่เป็นฮบยุทธศาสตร์เราก็จะดูว่าอย่างเช่นโปรเจกต์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานรากเราก็จะดูว่าชุมชนไหนที่เขามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานอย.เหมือนที่ท่านผอ.ว่าเราก็จะลองดูว่าเขาพร้อมจะพัฒนาต่อกับเราไหม1มาตรฐาน GMP เขาอยากได้ไหมอันที่2เครื่องหมายอย.อยากจะได้ไหมซึ่งประเด็นเหล่านี้เราก็จะลงไปพื้นที่ลงจนให้สอดคล้องกับแผนงานทั้งยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการครับ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำว่าของแต่ละท่านเนี่ยมาจากกลุ่มไหนอำเภอไหนและเราทำอะไรนะคะทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเชิญทีละท่านเลยค่ะเชิญค่ะ
3: สำหรับรามารุฮิมสวัสดีค่ะของเรานะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ค่ะอันนี้เราเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะเรารวมตัวกัน6อำเภอ7ฟาร์มของจังหวัดนราธิวาสคือจริงๆเนี่ยของเราคือตรงประเด็นมากเลยคือเรียนรู้เราคือ7ชุมชน6อำเภอของจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ได้รับโอกาสตรงนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะต่อเนื่องด้วยของอำเภอแวงค่ะค่ะ
4: ค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้มาจากของกลุ่มดาลาอำเภอแวงนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆที่อยู่ตะเข็บชายแดนนะคะซึ่งอยู่ในเทศบาลตำบลบุเกตาค่ะหลักๆแล้วชุมชนเราติดป่าเนาะแล้วจะมีดอกดาหลาเยอะแล้วก็ในดาหลาเองมันมีสรรพคุณของมันอยู่แล้วด้านสมุนไพรนะคะซึ่งเราก็คิดว่าตอนแรกๆก็คือการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีที่ไม่ได้อันหลังจากทำอาชีพก็คือตัดยางบ้างปลูกต้นพืชผักบ้างนะคะแล้วก็เราก็มารวมตัวกันพูดคุยว่าจะทำยังไงประจวบเหมาะว่าช่วงนั้นทางทีมนายกเทศบาลเขามีเขาเรียกว่านโยบายเนาะจะส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มของเราด้วยก็เลยเรียก

0: ให้กลุ่มเราว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าจะส่งเสริมอาชีพให้พวกเราเนี่ยพวกเราจะทำอะไรก็คล้ายๆกับนโยบายของทางวิทยาลัยชุมชนเนาะเขาไม่ได้ยัดเยียดแต่เขาถามความคิดเห็นของเราก็อย่างเช่นเดียวตอนแรกๆก็กระท่อนกระแท่นมากเพราะว่าเราไม่มีในเชิงลักษณะว่าใช้ความรู้พื้นฐานของชุมชนในการผลิตเราก็ไปแบบงูปลาปลายังไม่รู้อะไรมากมายเสร็จหลังจากนั้นเราได้ทีมงานเนาะจากของวชช.เข้าไปถามว่าสนใจมีอยู่เราจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบจะพัฒนาอะไรประมาณนี้ค่ะตั้งอยู่ทำให้เรามาพอมาถึงตรงนี้จนเจนนิงคือในตัวเป็นแกนเนา
1: ะ
0: เจนนิงว่าจะเราจะเอาต่อไปเจนนิงไม่ไหวแล้วนะอะไรประมาณนี้ไม่คือไม่อยากไปต่อเลยเสร็จเพื่อนๆค่ะบอกไปเหอะเจนนิงไหนๆเราก็มาไปเหอะบวกกับอาจารย
1: ์
0: อาจารย์ก็ค่อยๆเรียกมาคุยอะไรประมาณนี้ก็ถึงปัจจุบันก็คือเราได้รับอย.มาที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะก็ชื่นใจนะคะได้รับอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: มาทั้งน้ำตาเลยค่ะอาจารย
1: ์ค่ะต่อมาเลยค่ะในส่วนของกาโก้ฟาร์มบ้างว่าในพื้นที่ของเราเป็นยังไงแนะนำให้คุณชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอาเซียวปาเนนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะโกฟาร์มเกษตรผสมผสานค่ะในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสบ้านสะเนะค่ะปกติส่วนตัวนะคะสมาชิกทั้งหมดมีด้วยกัน10คนค่ะสมาชิกทั้งหมดมีด้วยกัน10คนนะซึ่ง 90% เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะอยากจะให้ในส่วนตัวนะได้มีการปลูกผักไฮโดรโปรนิกค่ะปลูกผักสลัดนะคะมีทั้งเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วก็เห็ดนางฟ้าภูฐานค่ะหลังจากที่ว่ามีโครงการนะคะของทางวชช.วิทยาชุมชนนราธิวาสได้ลงพื้นที่นะคะเป็นหน่วยจัดของอำเภอรือเสาะค่ะได้รับโอกาสก็คือต่อยอดการปลูกสมุนไพรค่ะเพื่อในขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวจะมาเล่าว่าได้รับโอกาสอะไรบ้างนะคะสมุนไพรนั้นคือมีอะไรบ้าง
1: ค่ะขอบคุณค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดค่ะวันนี้นะคะเราเห็นทุกท่านมาพร้อมน้ำตาแห่งความดีใจนะคะว่าได้รับการพัฒนาอะไรผลผลิตเป็นอย่างไรอยากจะทราบว่าณตอนนี้ค่ะพื้นที่การให้บริการเราไปครบทุกอำเภอหรือยังมีอำเภอไหนที่เราจะต้องเข้าไปดูแลแบบเข้มข้นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
3: ค่ะลักษณะการทำงานของวิทยาลัยชุมชนนะคะจริงๆเราก็มีเป้าหมายครบทุกอำเภอเพราะว่าเราเนี่ยมี3หน่วยจัดการศึกษาที่เป็นแกนอยู่ก็คือหน่วยจัดการศึกษาที่อำเภอเมืองซึ่งเราก็จะดูแลอำเภอที่ใกล้เคียงกับอำเภอเมืองนะคะแล้วก็จะมีหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลกนะคะก็ซึ่งจะดูแลพื้นที่ก็คือในส่วนของสุไหงโกลกเองนะคะแหวงสุขีรินทร์นะคะแล้วก็จะแนะส่วนอำเภอเนี่ยเราจะต้องให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดจากภายในคุณต้องฝึกอาชีพนี้ฝึกอาชีพนี้นะสิ่งแรกเลยที่เราลงไปก็คือเราต้องไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยมีทรัพยากรอะไรที่สามารถเป็นต้นทุนให้กับเขาได้นะคะและเขาต้องการอะไรนะคะเขามีแรงบันดาลใจข้างในที่จะทำกับเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่กลุ่มทางที่แหวงบอกว่ามาทั้งน้ำตาถ้าเขาไม่มีแรงบันดาลใจเนี่ยเขามามีน้ำตาครั้งเดียวเขากลับเขาไม่มีแรงขับภายในของเขาเนี่ยเขามาได้ครั้งเดียวเขาไปเพราะว่ากว่าจะได้มาซึ่งอย.นั้นมันมีมาตรฐานมันมีขั้นตอนหลายอย่างนะคะเขาต้องใช้ความอดทนพอสมควรถ้าไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆเขาก็เลิกกับเรานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคำนึงอยู่เสมอเลยนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เราจะลงไปในพื้นที่จริงๆเขาต้องมีใจกับเราก่อนนะคะส่วนว่าเราจะอยู่กับเขาเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะถอนตัวเมื่อเขาเข้มแข็งมากพอที่เขาจะอยู่ด้วยตัวเองวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก็จะถอนตัวหรือเมื่อหน่วยงานอื่นเห็นศักยภาพเขาแล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือเขาเยอะๆวิทยาลัยชุมชนก็ยินดีที่จะถอนตัวนะคะมันกลุ่มแรกๆเนี่ยบางครั้งเวลาลงไปเนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปเลยนะคะแต่เมื่อเราพาเขามาออกงานต่างๆอย่างเงี้ย

0: ทำให้มีหน่วยงานอื่นเห็นศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะมาสนับสนุนเราก็ยินดีที่จะถอนตัวเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่ากลุ่มนี้เราจะไปอยู่นานเท่าไหร
1: ่ค
0: ่ะขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเขาเข้มแข็งเมื่อไหร่เราก็ถอนตัวอันนี้คือเป็นวิธีการทำงานของวิทยาลัยชุมชนที่เราได้รับการปลูกฝังมาจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนค่ะ
1: ค่ะค่ะเมื่อสักครู่ท่านผอ.บอกว่าเขาต้องมีใจให้เราก่อนเขาถึงมาพอมาเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าเขาไม่เลิกตอนนี้คือเขาไม่เลิกนะคะเขายังมากับเราต่อเขายังไม่เลิกกับเราค่ะท่านผอ.ค่ะทีนี้อยากจะให้รองสาครได้พูดหน่อยค่ะว่าเมื่อเราให้ความรู้เขามีอาชีพลำดับถัดไปแน่นอนว่าการตลาดณปัจจุบันมีส่วนสำคัญเอาองค์ความรู้หรือทางด้านกลุ่มต่างๆเนี่ยมาขอองค์ความรู้เรื่องช่องทางการตลาดกับเรายังไงบ้างไหมคะ
2: ก็เริ่มต้นจากต้นน้ำนั่นก็คือในชุมชนนี้มีทรัพยากรอะไรเขาจะทำเป็นสินค้าอะไรนะครับก็ว่ากันในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ที่สอดคล้องกับความต้องการสอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ต้นน้ำถ้าเราไปส่งเสริมอะไรที่มันยากไปหรือเขาต้องการอะไรที่ต้องซื้อทุกอย่างแรงมันจะหมดแล้วมันจะไปต่อไม่ไหวเมื่อเขาได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา1ชิ้นจากการส่งเสริมอาชีพของวิทยาลัยชุมชนโดยกระบวนการส่งเสริมความรู้ส่งเสริมอาชีพแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าเราอยากไปต่อจังเพราะเรามีผลิตภัณฑ์แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเขาก็จะถามว่าแล้วเราจะจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรนี่คือกระบวนการการเรียนรู้ขั้นตอนที่1ที่เขามาต้องอาศัยองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพอจัดตั้งเรียบร้อยเสร็จปั๊บต่อมาก็จะว่าทำอย่างไรถึงจะให้สินค้าเขาออกสู่ตลาดได้มีแพคเกจจิ้งที่ดีๆมีทั้งตลาดออนไลน์ทั้งตลาดออนไลน์เพื่อจะให้ขายสินค้าได้มากขึ้นเขาก็จะกลับเข้ามาบอกวิทยาลัยชุมชนว่าเราอยากมีความรู้เรื่องนี้พอจะมีวิทยากรหรือมีอะไรบ้างก็ในเมื่อมีเขามีความประสงค์ที่จะเรียนรู้เรื่องต่อไปเราก็จะหลักสูตรนี้เขาไปจับแล้วก็จะพัฒนาเขาตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นทางกลุ่มบอกว่าหลักสูตรมันเข้มเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องอาจารย์เขาก็เลยต้องเข้มเพราะทุกครั้งที่มาอบรมมันก็จะต้องมีการวัดผลและประเมินผลว่าการเรียนรู้ของเขาอยู่ในระดับไหนควรจะไปต่อหรือไปเสริมทักษะอะไรเพิ่มก่อนจะมาถึงหลักสูตรนี
1: ้
2: นี่คือเป็นกระบวนการทำงานเพราะฉะนั้นทุกชุมชนถ้าเขาได้ผลิตสินค้ามีอาชีพแล้วมีสินค้าแล้วสิ่งต่อมาก็คือนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกเขาก็มาต้องการเรียนรู้จากวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมเพื่อให้สินค้าเขาติดตลาดเพื่อให้กลุ่มของเขามีความเข้มแข็งเพื่อที่จะให้กลุ่มเขามีอาชีพและก็มีรายได้ครับ
1: ค่ะวันนี้กาโก้ฟาร์มได้รับความสำเร็จจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราอะไรและจะเดินต่ออย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะจุดเด่นของกลุ่มนะคะก็คือทุกอย่างออร์แกนิก 100%
1: ค่ะ
3: ตั้งแต่การผลิตอย่างการปลูกผักใช่ไหมคะก็คือการเลือกเมล็ดพันธุ์การปลูกสมุนไพรก็ตั้งแต่เลือกท่อนของสมุนไพรเลยค่ะออร์แกนิก 100% ต่อให้ณตอนนี้เรายังไม่ได้ผ่านมาตรการของ GMP นะคะแต่ว่าภายอนาคตก็อยากจะให้ทางวิจัยชุมชนนี่แหละค่ะเป็นคนดำเนินเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการต่อไปในจุดนี้ค่ะทีมงานของกะโกฟาร์มวิสาหกิจชุมชนกะโกฟาร์มมีทั้งใจแล้วก็กายที่พร้อมค่ะสองสิ่งสองอย่างที่เราไม่พร้อมก็คืออย.ค่ะแล้วก็ GAP ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ต้นทุนเป็นเงินเป็นก้อนเราไม่ได้อยากได้ค่ะเพราะว่าเงินถ้าเกิดว่าใช้ไม่เป็นศูนย์เปล่าค่ะเท่ากับศูนย์สิ่งที่อยากได้ก็สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล่ะค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของผักแคลแน่นอนว่ามีสรรพคุณทางอาหารเยอะมากแต่ว่ามันก็มีเรื่องของฤดูกาลที่ไม่สามารถจะผลิตผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางวชช.เข้าไปดูแลเราอย่างไรต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างไรให้มีรายได้คงอยู่ตลอดทั้งปีอยากจะให้แชร์ความรู้ตรงนี้หน่อยค่ะ
4: คือของเราหลักๆด้วยผักเคลค่ะมันจะขึ้นกับฤดูกาลด้วยเขาไม่ได้เป็นพืชที่เหมาะกับพื้นที่ภาคใต้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่เราได้องค์ความรู้จากวิทยาชุมชนก็คือเราทำเป็นผงผักเคล
1: ค่ะ
4: เริ่มต้นจากตัวผงเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บได้นาน 1-3 ปีแล้วเราสามารถต่อยอดจากผงเนี่ยค่ะเป็นขนมปังผักเคลเป็นคุกกี้ผักเคลเป็นข้าวเกียบผักเคลไปจนถึงตอนนี้เราทำเป็นเมนูสุขภาพคือกรีกโยเกิร์ตผักจากผงเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคือทางวิทยาชุมชนก็คือช่วยพัฒนาช่วงเวลาที่มีผลผลิตเยอะเราก็มาแปรรูปที่จะเป็นผงแล้วเก็บสต็อกได้เลยเพื่อที่เราจะมีตัววัตถุดิบตั้งต้นนี้ค่ะที่จะต่อยอดไปแปรรูปตัวอื่นได้ทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะด้านนี้ขออย.ด้านนี้จะขออะไรไหมคะ

0: อย.เช่นกันค่ะพอด
1: ีว่าเช่นกันนะคะ
0: คือด้วยความอย่างนี้ค่ะเพราะว่าผมอะค่ะห้องแปรรูปของวิทยาลัยชุมชนอนุวาทางสสจคือมีข้อกำหนดจะต้องแยก
2: ทำแต่ว่าไม่ได้ทำต่อเนื่องแต่ว่าเราก็คิดว่าเราน่าจะมาทางมาขอทางวิทยาลัยช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่อีกหลายๆตัวและอีกหนึ่งอย่างที่วันเมื่อกี่เดือนก่อนทางนายกพาไปดูงานเรื่องการทำกะละเมเราคิดว่าเม็ดดาราของเราน่าจะผลิตกะละเมได้ด้วยเราคิดว่าอนาคตก็ต้องขอทางวชช.ช่วยในเรื่องสูตรเพราะว่าเราก็ไม่ได้มั่นในเรื่องนั้นแต่ว่าเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันอนาคตเราก็คาดว่าเราจะได้มาขอใช้งานทางวชช.อีกเรื่อยๆค่ะ
1: ว่าสองท่านขออย.ทางนู้นได้อย.แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนึงว่าจะขออะไรอีกไหมคะกับวชช.นราธิวาสของเรา
2: ซึ่งตอนนี้เราได้มาแบบเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเริ่มจากศูนย์จริงๆของกลุ่มของดารานะคะเพราะว่ามาแบบต้องแก้ทั้งสูตรแก้ทั้งต้องมาปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างก็คือจนสุดท้ายที่อย่างที่เจนนิงได้พูดครั้งต้นเลยว่าเรามาแบบน้ำตาเลยครั้งแรกเพราะว่าเข้มมากเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่สูตรตั้งแต่อะไรประมาณนี้ค่ะจนได้รับออยในสุดท้ายแล้วก็ได้แบบวินาทีสุดท้ายฉิวเฉียดเลยค่ะและเพราะว่าหลายๆเรื่องที่ว่าเราต้องทำต้องอะไรประมาณแต่ว่าเราก็พยายามพร้อมๆไปกับอาจารย์ที่ได้ร่วมกับเรานะคะแต่ว่าอนาคตก็อยากว่าเรามีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวซึ่งเราคิดว่าน่าจะทำเป็นรายได้ของกลุ่มได้ก็อยากให้ทางวชช.ได้ช่วยหนุนเสริมแล้วกันอีกหลายๆเรื่องว่าเรายังด้อยอะไรอีกเราอาจจะเอาสินค้าเรามาแล้วก็ให้เขาเทสว่าเราน่าจะปรับปรุงหรือต้องเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็อยากจะได้หนุนเสริมตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะท่านผอ.ค่ะได้ฟังเสียงสะท้อนทั้ง3ท่านและสิ่งที่จะขอให้ทางวชช.ได้ดำเนินการต่อท่านผอ.มีอะไรฝากบอกหรือว่าจะมีคำมั่นสัญญาอะไรกับแต่ละตัวแทนของแต่ละพื้นที่บ้างคะ
3: ค่ะการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนนะคะไม่ว่าเราจะคิดจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงกลุ่มของเรานะคะว่าเขาต้องการอะไรเหมือนสมมติว่าทางกลุ่มของย่าย่าเนี่ยเขาต้องการที่จะทำจะมาใช้ห้อง GMP นะคะเพื่อทำผงผักเคลเขาให้ได้ออยแต่ว่าห้องของเราเนี่ยก็คือยังไม่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงเราก็ต้องคิดว่าต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาทบทวนแล้วก็หางบประมาณเพื่อที่จะมาพัฒนาห้องของเราให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงเพราะตอนนี้เนี่ยห้อง GMP เนี่ยก็เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกวนเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเป็นผงเนี่ยเราก็ได้โจทย์กลับมาละ
1: ค่ะ
3: เพราะนั้นเวลาเราจะพัฒนาใดๆเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงประชาชนแม้พูดเหมือนนักการเมือง นะคะฟังเสียงกลุ่มแล้วก็ผู้ใช้บริการของเราว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ต้องคิดต่อยอดไปว่าแล้วเราจะหางบประมาณจากไหนพันสิ่งที่กลุ่มเขาต้องการเนี่ยทางวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงทางด้านอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมกับในการบริการทุกกลุ่มค่ะ
1: ค่ะวันนี้ดิฉันรวมไปถึงผู้ร่วมเวทีเสวนานะคะต้องลาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเวทีเสวนาวันนี้นะคะเราได้เห็นมุมสะท้อนค่ะว่าจากการจัดกระบวนการเรียนรู้นำความรู้ในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์ค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เอาความรู้จากสถานศึกษาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ตรงจุดตรงเป้าหมายและตามความต้องการค่ะทำให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีอาชีพมีงานทำแล้วก็เป็นการยกระดับองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยค่ะครั้งหน้านะคะการระเบียงใต้ของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยประเด็นเรื่องราวไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดีและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: NBT TV ภูมิภาคกับข่าวสารที่ครบครันนำเสนอวัฒนธรรมวิถีอัตลักษณ์พื้นถิ่นพร้อมสาระความรู้ความบันเทิงดิจิตอลทีวีกดเลข11 NBT ตั้งแต่ตี 5 ถึงเที่ยงคืน 19 ชั่วโมงเต็มจะอยู่ในพื้นที่ไหนให้เราอยู่กับคุณดิจิตอลทีวี NBT
1: ชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะใต้สันติสุขในวันนี้นะคะได้เดินทางมาที่ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โอบล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการส่งเสริมของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาที่ได้นำนโยบายรัฐบาลมาต่อยอดให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งยางแต่เพิ่มรายได้จากพื้นที่เดียวกันซึ่งทางรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานรวมถึงการปลูกพืชแซมหรือพืชร่วมในสวนยางค่ะซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ได้หลายทางและก็ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพาราซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถแบ่งพื้นที่บางส่วนในสวนยางไปปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
1: ในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยนะครับเรามีสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพที่หลากหลายนะครับเพื่อความมั่นคงในอาชีพนะครับเพราะว่าการพึ่งพาพืชชนิดเดียวนะครับมันไม่เกิดความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกยางพาราเป็นพืชเชิงเดียวนะครับเราจะเห็นว่าในกระแสที่สวนยางนะครับราคายางมีขึ้นมีลงนะครับมีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรการยางในประเทศไทยจึงสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบในส่วนของอาชีพเสริมทั้งประกอบอาชีพในสวนยางหรือว่าในบริเวณรอบๆบริเวณบ้านของตัวเองที่มีพื้นที่ว่างนะครับอย่างเช่นสวนของคุณเจลลี่ฟาร์มนี้นะครับก็มีการปลูกพืชวานิลานะครับซึ่งเป็นพืชมูลค่าสูงชนิดหนึ่งเป็นการใช้พื้นที่ที่ไม่ต้องมากแต่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับการยางแห่งประเทศไทยจึงมีโครงการที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชให้หลากหลายเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรทั่วไปครับ

และนี่ก็คือยางแผ่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะจากอำเภอเบตงก็เป็นอีกเรื่องราวที่น่าสนใจสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่กับการผลิตยางแผ่นขนาดพิเศษความยาวถึง6เมตรต่อแผ่นสร้างความโดดเด่นและก็เรียกความสนใจจากผู้ที่พบเห็นความพิเศษของยางแผ่นขนาดยาวได้สะท้อนถึงประสบการณ์และความชำนาญของผู้ผลิตตั้งแต่กระบวนการเตรียมน้ำยางการทำให้ยางจับตัวการรีดแผ่นไปจนถึงการควบคุมคุณภาพให้ได้แผ่นยางที่มีขนาดตรงความต้องการทุกขั้นตอนล้วนต้องอาศัยความพิถีพิถันและก็ความเชี่ยวชาญและเมื่อยางมีขนาด6เมตรได้ถูกนำมาวางนะคะความยาวที่โดดเด่นก็กลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะดุดตาจนถูกมองว่ายางแผ่นที่ยาว

ที่สุดในประเทศไทยค่ะที่เกษตรกรมองเห็นคุณค่าและสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากน้ำยางในสวนสู่ยางแผ่นขนาดพิเศษจากผลผลิตธรรมดาสู่จุดเด่นของเมืองเบตง

0: ในกระบวนการของตรงนี้นะครับก็คือนะครับไม่ได้พอเป็นยางแท่งปั๊บในส่วนนี้เขาพาไปย่อยยางก็ไม่มีปัญหา ทำโดยการใช้น้ำกรดนะครับเพราะว่าปัญหาของเกษตรกรคือถ้าเราจะขายเป็นยางก้นถ้วยในสภาพภูเขาต้องขนยางก้นถ้วยที่มีน้ำอยู่ด้วยทำให้มีการขนน้ำไปขายมันก็ไม่คุ้มอันนี้พอเราทำเป็นยางแผ่นอย่างนี้ขนแต่ยางล้วนๆไปขายนะครับเลยก็ทำให้ว่าประหยัดในเรื่องของค่าขนส่งในการดำเนินชีวิตของเขา
1: แล้วกรรมวิธีค่ะมันเหมือนกันไหมกับทำยางแผ่นกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปดูมาเนี่ยค่ะ
0: คือกระบวนการไม่เหมือนกันนะครับกระบวนการไม่เหมือนกันเพราะว่าการทำยางแผ่นปกติในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเราแนะนำให้เกษตรกรทำยางแผ่นก็คือ1แผ่น1กิโลโดยส่วนใหญ
1: ่
0: แต่นี้ยางแผ่นอยู่ประมาณเกือบ 9-10 กิโลนะครับ 9-10 กิโลเลยทำให้คุณภาพในส่วนที่ไปทำเป็นถ้าเป็นเราไปทำยางแผ่นลมควันอาจมีปัญหานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไปทำเป็นยางก้อนถ้วยหรือว่าทำเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือยางแท่ง STR ไม่มีปัญหา
1: และถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์มากๆเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้ามาในพื้นที่ของเบตงแน่นอนเลยว่าเราจะเห็นในส่วนใหญ่นะคะชาวสวนยางเนี่ยเขาจะแบบตากกันแล้วมันก็พี่ส้มมองว่ามันก็อ๋อมาถึงแล้วนะเบตงเพราะที่อื่นไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ที่แบบยาวขนาดนี
0: ้ยาวขนาดนี้ไม่มีใครทำเลยครับ
1: ที่นี่ที่เดียว
0: ที่เบตงที่เดียวเท่านั้น
1: น
0: ี
1: ่แสดงว่าถ้าเราแบบเห็นว่าเป็นแผ่นยาวขนาดนั้นแสดงว่ามาถึงเบตงแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่พี่ส้มมาในพื้นที่ของใต้ตงใช่ไหมคะอยู่ในพื้นที่ของตำบลทานน้ำทิพย์จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสวนยางอ่ะไม่ใช่มีแค่สวนยางมันก็จะมีการปลูกพืชแซมยางด้วยการเลี้ยงผึ้งชนโรงตรงนี้เองค่ะในส่วนของทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาเนี่ยค่ะ
0: ในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเราสนับสนุนให้เกษตรกรมีความประกอบอาชีพหลากหลายก
1: ็
0: คือถ้าเป็นในปัจจุบันก็จะพูดว่าอารยะเกษตรก็คือมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพและก็ในสวนยางก็มีความหลากหลายนะครับอย่างเช่นส่วนที่เราเข้าไปดูนะครับก็จะมีการปลูกมังคุดปลูกจำปาดะนะครับแล้วก็ปลูกพืชที่สนับสนุนในกิจกรรมของเขาก็คือกิจกรรมของเขามีการเลี้ยงชนโรงในสวนของเขาก็จะมีการเลี้ยงพืชที่ว่าให้ดอกอย่างเช่นไอ้ต้นเพลงก็ยังมีเพราะว่าต้องเก็บไว้เพื่อให้ชนโรงมากินเกสรของพืชพวกนี้นะครับแล้วก็มีปลูกพืชที่สนับสนุนในเรื่องของสวนยางที่ให้อยู่กับสวนยางได
1: ้
0: ซึ่งก็จะเพิ่มความหลากหลายในสวนยางแล้วก็หลากหลายในเรื่องของอาชีพแล้วก็รายได
1: ้ค่ะแล้วเหมือนในส่วนของการที่ลงแบบพวกมังคุดไม้ผลแล้วก็มาอยู่ในส่วนของสวนยางที่เราแซมเนี่ยค่ะมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวของต้นยางเองแล้วก็ผลไม้ไหมคะตรงนี
0: ้คือโดยตัวของการจัดการนะครับเกษตรกรก็จะต้องรู้ว่าพืชแต่ละชนิดมันมีลำดับชั้นนะครับอย่างเช่นมังคุดถ้าปลูกในสวนยางนี่อยู่ได้สบายเพราะว่าพืช นี้มังคุดไม่ได้ต้องการแสงมากนะครับไม่ต้องการมันจริงอยู่กับสวนยางได้นะครับแต่ว่าพืชบางชนิดอย่างเช่นทุเรียนนี้ก็อาจจะอยู่ลำบากนิดนึงแต่ว่าก็ต้องมีการจัดการที่ดีถึงจะอยู่ได
1: ้ค่ะและคิดว่าตรงนี้ทางผอ.มองเห็นว่ายังไงบ้างคะกับการที่แบบชาวสวนยางเองก็ได้มีการทำเกษตรแบบผสมผสานในบริเวณของสวนยางตรงนี้ค่ะ
0: คือเกษตรกรจะต้องมีการปรับตัวนะครับในสภาวะที่ในสภาวะปัจจุบันก็คือมันไม่มีความแน่นอนนะครับในยางราคาก็มีการปรับขึ้นสูงบ้างต่ำบ้างนะครับพืชเกษตรต่างๆก็มีการสูงขึ้นบ้างลดลงบ้างก็แล้วแต่ไปตามวัฏจักรของมันระบบของมันเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องมีการเตรียมนะครับมีภูมิคุ้มกันที่จะมีการประกอบอาชีพหลากหลายและสร้างรายได้ให้หลากหลายกับตัวเองพืชชนิดใดที่มันมีปัญหาก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่จะช่วยเหลือรองรับรายได้อยู่

0: ทยจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการส่งเสริมการสร้างรายได้จากสวนยางในแนวคิดการทำการเกษตรผสมผสานและการใช้พื้นที่ในสวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญในการเพิ่มรายได้ลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนของเกษตรกรค่ะกับการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการควบคู่ไปกับการทำสวนยางพาราโดยเฉพาะการใช้พื้นที่ว่างระหว่างแถวยาวนะคะในการปลูกพืชแซมและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มและไม่จำเป็นต้องโค่นต้นยางเดิมและยังช่วยให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าซึ่งในพื้นที่อำเภอเบตงค่ะเกษตรกรชาวสวนยางก็ได้มีการเลี้ยงผึ้งชนโรงแมลงตัวเล็กๆที่กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรเพราะใช้พื้นที่ไม่มากลงทุนไม่สูงและไม่จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ซับซ้อนมากนักที่สำคัญชนโรงสามารถออกหากินตามธรรมชาติจึงสามารถเลี้ยงควบคู่กับการทำสวนยางและปลูกพืชแซมได้ค่ะ
1: ก็ในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนในเรื่องของอาชีพเสริมชนโรงก็เป็นถือว่าเป็นสัตว์แมลงชนิดหนึ่งที่จะสร้างรายได้ไม่มากแล้วก็ใช้มีรายได้โดยที่ว่าเกษตรกรนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากสามารถที่จะเลี้ยงชนโรงและก็ชนโรงก็ไปหากินของเขาเองสามารถสร้างรายได้ของทางของคุณวิทยานี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่คิดที่จะสร้างนะครับสร้างรายได้กับตัวเองจากนำชนโรงที่มาเลี้ยงโดยมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือปิดเขตป่าฮาราบาลาซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของสารอาหารอย่างมากนะครับแล้วก็เขาก็นำชนโรงนี้นะครับมาแปรรูปนะครับโดยการใส่ผลิตภัณฑ์อย่างดีแล้วส่งขายประเทศจีนนะครับซึ่งก็สร้างมูลค่าให้กับตัวของเขาเองเป็นอย่างมากเลยครับคือการยางแห่งประเทศไทยเรามีโครงการสนับสนุนในเรื่องของอารยะเกษตรนะครับก็คือให้เกษตรกรประกอบอาชีพในสวนยางนะครับโดยการสนับสนุนในเบื้องต้นนะครับก็คือสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่จะทำนอกเหนือจากยางพาราอย่างเดียวเช่นปลูกพืชชนิดต่างๆในสวนยางทำสวนชันเลี้ยงชนโรงนะครับเลี้ยงทำประมงในสวนยางนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่การยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนคือให้ไร่ละ 1,500 บาทแต่ต่อรายไม่เกิน10ไร่นะครับก็ต่อรายถ้าทั้งคิดรวมจะได้สูงสุดก็คือ 15,000 บาทซึ่งในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนกันมาตลอดทุกปีครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับเรามีการสนับสนุนในเรื่องของการปลูกพืชอารยะเกษตรแล้วก็ในเรื่องของอาชีพเสริมถ้าเกษตรกรมีความสนใจนะครับที่จะประกอบอาชีพเสริมหรือว่าทำรายได้ให้กับสวนยางตรงนี้ก็ไปติดต่อที่การยางแห่งประเทศไทยซึ่งเรามีการสนับสนุนอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่1ก็คือในเรื่องของให้เงินอุดหนุนนะครับให้เงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรไปดำเนินในกิจกรรมของตัวเองหรือไม่ก็ถ้าเกษตรกรจะขอกู้ก็ได้นะครับโดยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำครับ

และสำหรับพื้นที่เบตงนะคะการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนก็เป็นเรื่องที่การยางแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางตะน็อตจำกัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการชะลอการขายยางในช่วงที่ราคาตกต่ำและช่วยให้สถาบันเกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สะท้อนการทำงานที่เข้าไปเติมเครื่องมือ

0: ผลผลิตในช่วงที่ราคายางอยู่ในระดับต่ำแต่สามารถชะลอ
1: ของห้องเก็บยางควบคุมความชื้นงบประมาณ 1,863,000 บาทแล้วก็ในเรื่องของการเก็บยางนะครับเพราะว่าของสหกรณ์ตาเนาะนี้มีการรับซื้อน้ำยางจากสมาชิกเกษตรกรทั่วไปมาผลิตเป็นยางแผ่นลมควันในสถานที่อำเภอเบตงนะครับซึ่งอำเภอเบตงนี้อยู่ห่างไกลกับจุดรับซื้อนะครับเป็นอย่างมากทำให้สหกรณ์เขามีต้นทุนในการขนส่งเป็นอย่างมากนะครับการยางของประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญจึงได้สนับสนุนงบประมาณห้องควบเก็บยางควบคุมความชื้นนี้นะครับเพื่อให้เกษตรกรให้สถาบันเกษตรกรสามารถยืนอยู่ได้และก็สามารถเก็บยางในช่วงที่ยางราคาถูกนะครับให้เก็บยางเพื่อรอจังหวะที่จะขายในช่วงราคายางสูงแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาของสหกรณ์นี้ก็คือถ้าเก็บยางแล้วเก็บไว้นานๆนะครับจะมีความชื้นมีเชื้อราเกิดขึ้นการเก็บยางในห้องเก็บควบคุมความชื้นนี้ทำให้สามารถเก็บยางได้ยืดระยะเวลาไปได้อีกหลายเดือนนะครับทำให้เกษตรกรมีกำไรมากขึ้นครับผมตอนนี้เราทำที่นี่ที่เดียวนะครับซึ่งในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยทั้งหมดนะครับเราก็สนับสนุนหลายสถาบันมากเลยครับเพราะว่าพยายามจะสนับสนุนโครงการชะลอการยางขายยางของสถาบันเกษตรกรในช่วงที่ยางราคาตกต่ำคือที่นี่ปัญหาก็คือเขาเบตงห่างไกลกับจุดขายนะครับจุดรับซื้อของยางมากนะครับทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งและก็การเก็บยางในช่วงระยะเวลานานๆทำให้มีปัญหาในเรื่องของเชื้อรานะครับการสนับสนุนตัวนี้ก็จะสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึ้นเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับเดี๋ยวเลยครับ
2: ห้องนี้จุดได้ประมาณ50ตันครับครับของโครงการระยะเวลาของการเก็บนี่เราเก็บประมาณ6เดือนครับเมื่อที่ว่าเราเก็บอยู่นี้ราคายางแผ่นลมควันสูงขึ้นเราก็จะทำการเทขายยางแผ่นลมควันครับเพราะว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ห่างไกลเราเก็บรวบรวมไว้แล้วก็ราคาต้นทุนอะไรพวกนี้เราคิดส่วนต่างแล้วเราก็คือกรรมการเราก็รวบรวมกันแบบว่าออกความคิดเห็นแล้วก็ขายในราคาที่สูงครับเพื่อที่ได้กำไรครับตอนนี้มีตัวนี้ยางของเราครับจะมีความชื้นเพราะว่าเบตงเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกด้วยนะครับยางเกิดความชื้นเก็บได้ไม่นานก็ขึ้นเชื้อราอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เราเป็นพื้นที่ห่างไกลด้วยเราต้องส่งไปจังหวัดยะลาในพื้นที่ด้วยแล้วก็จังหวัดยะลาที่ไกลแล้วก็ได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับเราก็เลยไปส่งที่ไกลมากกว่า
3: แล้วอุณหภูมิของห้องนี้มันต้องอยู่ที
2: ่กี่องศาอยู่ประมาณ50กว่าองศาครับถึง60องศาขึ้นไปครับมีการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันครับสมาชิกของเรานะครับคือเรารวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกมาส่งที่นี่ปุ๊บเราก็จะทำการแปรรูปเป็นยางแผ่นลมควันนะครับแล้วก็มีการผลิตยางแผ่นลมควันมาโดยใช้แรงงานของแรงงานชาวลาวนะครับแรงงานต่างด้าวนะครับก็คือมาได้เป็นตัวนี้ครับช่วยเพิ่มกำไรให้กับสหกรณ์ได้มากครับ
3: แล้วตัวคุณภาพของยางที่ว่าเราเก็บได้สูงสุดจากโรงนี้ค่ะกี่สูงสุดกี่เดือนนะคะ
2: 6เดือนครับ
3: คุณภาพยางก็ยัง
2: เหมือนเดิมครับคร
3: ับ
2: ในช่วงเวลาที่ราคายางสูงขึ้นเราก็ไม่ถึง6เดือนเราก็จะทำการเทขายก่อนเราได้ห้องอบความชื้นนี่มาสากลเราก็มันทำการชะลอยางแผ่นลมควันเพื่อที่จะสร้างผลผลิตของยางแผ่นลมควันให้กับสมาชิกสากลเราครับ

0: จากห้องเก็บยางที่ช่วยรักษาคุณภาพผลผลิตสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรจากความเข้มแข็งของสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งของชุมชนกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานที่สำคัญของความสันติสุขที่ยั่งยืนค่ะทำให้พี่น้องในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มีโอกาสและสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองในบ้านเกิดของตัวเองได้ค่ะ
1: เก็บไว้นี่กี่เดือนแล้วครับเนี่ย
2: อันนี้ประมาณ2เดือนครับ
1: คุณภาพก็ยังเหมือนคงเดิม
2: ครับผม
1: นะครับเหมือนกันจะออกมาจากโรงอบนะครับนี่เรามีทาเหล็กคอนโด

0: โดไว้ให้ด้วยนะครับสนับสนุนพาเลทคอนโดก็คือทำให้เราเก็บยางได้หลายชั้นแล้วก็ยางก็ไม่เสียลูก
1: ยางคัตติ้งครับที่เกิดจากการเสียอะไรพวกนี้ครับเก็บไว้เพื่อที่จะทำขายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการนะครับเป็นยางอัดก้อนนะครับทำกำผลิตครับผม
0: อันนี้เวลาเราลมควันมาแล้วมันจะมียางที่มันเสียอยู่ว่ามีความชื้นหรือว่ามันมีฟองอากาศเราต้องมีการคัตติ้งออกนะครับแล้วก็ส่วนนี้มันก็ยังเป็นยางอยู่ก็เอาไปอัดเป็นก้อนแล้วเพื่อขายได้นะครับ
1: อันนี้ยางฟองครับ
0: ยางมีฟอง
1: ครับผมมันคือว่าเสียครับอันนี้ล้อกันการมันไม่ได้จะเป็นชั้น3นะครับคือไม่ได้มาตรฐานของชั้น3นะครับก็เราจะเก็บรวบรวมไว้ถึงแล้วก็จะทำการขายในราคาที่สูง
2: ทั้งหมดนี้นะคะได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงดูแลในเรื่องของการผลิตและราคายางพาราเท่านั้นแต่ยังมุ่งเข้าไปดูแลเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางทั้งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนับสนุนอาชีพเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อให้ชาวสวนยางสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและนำนโยบายของรัฐบาลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยมุ่งสร้างโอกาสให้เกษตรกรสนับสนุนระบบจัดเก็บและในพื้นที่ชายแดนใต้มีโอกาสและสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองในบ้านเกิดชุมชนก็ย่อมมีความเข้มแข็งและสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันได้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาจึงไม่ได้ดูแลเพียงต้นยางแต่กำลังดูแลคนที่อยู่กับต้นยางพร้อมนำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปลี่ยนทุกพื้นที่ของสวนยางให้มีโอกาสในการสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสู่ความยั่งยืนในอนาคตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเนื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุ

0: ที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35%นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง37%นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มี
1: หรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
2: ตะเองกินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: น่ารักขนาดนี้แฟนใครนะ
3: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
2: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
3: ฮะ
2: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
3: อย่ากินเกินขาบนะครับ
4: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
5: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
2: โอเค
4: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษายกระดับคุณภาพโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมคึกคักรับโค้งสุดท้ายไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนมั่นใจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้จัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10รับตายายคึกคักสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีของคนในชุมชนติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสุชาดาดอเลาะและพงศธรบุญสุขในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569วันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมพงศธรบุญสุขและคุณสุชาดาดอลล็อกครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะคะข่าวสารของเราใน14จังหวัดภาคใต้ค่ะผ่านหมายเลข11ทีวีดิจิทัลนะคะแล้วก็อีก2ช่องทางค่ะผ่านเพจ NBT ภาคใต้และเพจสถานีวิทยุโทรทัศน์

0: แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ชมคะร่วมกันพูดคุยนะคะเพราะว่าณตอนนี้สภาพอากาศของพื้นที่จังหวัดยะลาของเราก็เริ่มอึมครึมแล้วนะคะและก็ส่งความห่วงใยนะคะถึงพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนฟ้านะคะแล้วก็อุทกภัยด้วยค่ะและอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมนะคะเรื่องของการติดตามสภาพอากาศก็สามารถติดตามสภาพอากาศนะคะจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะบอกกล่าวเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองและสำหรับใครนะคะที่อยากจะโหลดแอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ม
0: ี
1: ช่องทางด้วยนะครับ
0: มีช่องทางเช่นเดียวกันค่ะแอปพลิเคชันเช็คน้ำและอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนั่นคือไทยวอเตอร์นั่นเองค่ะจะสามารถติดตามนะคะสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะคะมีบรรยากาศข่าวสารอะไรมาติดตามรับชมกันค่ะจังหวัดยะลานะคะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช2569ที่วัดยะลาธรรมารามตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นประกอบพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและพัฒนาหารแด่พระสงฆ์พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั้งนี้ผู้ร่วมพิธีต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและความมั่นคงของประเทศตลอดมาม
1: าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้มีการเป็นประธานนะครับในการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ครับพร้อมกับมีการปล่อยขบวนอัญเชิญเงินพระราชทานนะครับกลับสู่อำเภอครับที่ห้องประชุมศรีฟาตานีชั้น2ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนางพาติมอสรียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ครับพร้อมกับปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกลับสู่อำเภอนะครับจำนวน20ขบวนโดยมีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนชุมชนและหมู่บ้านในแต่ละอำเภอตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีครับสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นโครงการที่เกิดจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงห่วงใยประสงค์นิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยจังหวัดปัตตานีนะครับในปีนี้ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน20กองทุนประกอบด้วยในพื้นที่9อำเภอจำนวน18กองทุนครับเทศบาลเมืองปัตตานีจำนวน1กองทุนและเทศบาลเมืองตาลุบานจำนวน1กองทุนโดยได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนละ 8,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาทภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนะครับก็ได้มีการปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงทั้ง20ขบวนเพื่อเดินทางกลับสู่อำเภอและแต่ละพื้นที่เป้าหมายนำเงินพระราชทานนะครับไปเก็บรักษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านและชุมชนต่อไปครับ
0: ค่ะสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะก็ร่วมขับเคลื่อนค่ะดูแลน้องๆเยาวชนรวมไปถึงครอบครัวนะคะที่ได้รับผลกระทบเรื่องของยาเสพติดนะคะก็ถือว่าเป็นการล้อมรั้วล้อมรักให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่นั่นเองค่ะและคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะคะทางด้านแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลานะคะเพื่อตรวจเยี่ยมและก็ส่งกำลังใจค่ะโดยเฉพาะทางด้านกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาการศึกษาเยาวชนในพื้นที่พร้อมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมคณะค่ะก็ได้เดินทางนะคะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลณกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีผู้บังคับบัญชากองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้รองผู้บังคับบัญชาจากจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวมถึงหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมหารือการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากหน่วยปฏิบัติไปพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอบคุณทุกคนค่ะที่ทุ่มเทเสียสละและร่วมการปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาจนภารกิจต่างๆสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่4ได้มอบของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลสร้างความอบอุ่นและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
1: ครับยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับโดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44นะครับก็ได้มีการจัดพิธีถวายราชสักการะพระมหาธรรมราชาที่1พญาลิไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพญาลิไทยประจำปี2569ครับที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่1พญาลิไทยตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44ได้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพญาลิไทยประจำปี2569โดยมีพลตำรวจตรีสมชายศรีสอนยุทธผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรักษาการในตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่40ขอไปครับรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพันตำรวจเอกนครรุ่งคณาวุฒิผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44และผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมพิธีโดยได้มีการกล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติก่อนที่ประธานในพิธีจะประกอบพิธีเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่1พญาลิไทยโดยมีกองเกียรติยศถวายความเคารพและแตรเดี่ยวบรรเลงเพลงเคารพอย่างสมเกียรติต่อมานะครับก็ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2569เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของพระมหาธรรมราชาที่1พญาลิไทยแล้วนะครับก็ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความภาคภูมิใจตลอดจนการสืบสานประเพณีและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันดีงามของกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนต่อไปครับ
0: ส่วนในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะคะได้ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันขึ้นระวางประจำการปีที่15เรือต่อ994ที่เรือต่อ995สถานีเรือละงูตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันขึ้นระหว่างประจำการปีที่15ของเรือต่อ994โดยมีเรือเอกศิวกรโป้งแดงผู้บังคับการเรือต่อ994เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสำหรับเรือต่อ994เป็นเรือตรวจการใกล้ฝั่งจัดสร้างโดยอู่ทหารเรืออู่ทหารเรือธนบุรีกองอู่ทหารเรือภายใต้โครงการจัดหาเรือตรวจการใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาต่อยอดและพัฒนาแบบเรือต่อ991เพื่อสนองพระราชดำริในการพึ่งพาตนเองด้านยุทธุปกรณ์ทางเรือโดยการวางกระดูกงูเมื่อวันที่21มีนาคม2553ปล่อยเรือลงเมื่อวันที่11กรกฎาคม2554และขึ้นระหว่างประจำการเมื่อวันที่26กันยายน2554 เรือต่อ994มีภารกิจสำคัญในการรักษาอธิปไตยป้องกันการแทรกซึมและรักษากฎหมายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันรวมถึง

0: การลาดตระเวนสกัดกั้นเรือประมงต่างชาติการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลตลอดจนภารกิจด้านความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและผู้เข้าร่วมพิธีได้ประกอบพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนร่วมแสดงความยินดีในวาระสำคัญของเรือต่อ994ที่ปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา15ปี
1: ครับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของเรานะครับคุณสุชาดาครับช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นคนใต้เนทีฟนะครับช่วงประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ก็มีทั้งภาพบรรยากาศนะครับในส่วนของที่จังหวัดยะลานะครับก็มีสีสันนะครับที่บอกว่าเป็นการแข่งขันในช่วงเทศกาลเดือน10นะครับที่จังหวัดยะลาบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักนะครับในการแข่งขันแทงต้มสืบสานประเพณีสะท้อนพลังพหุวัฒนธรรมครับพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมครับบรรยากาศตลาดนัดคนไทยยิ้มได้บริเวณหน้าบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลาเต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็ความสนุกสนานนะครับรวมไปถึงเสียงเชียร์เนี่ยเต็มไปด้วยคึกคักเลยนะครับเมื่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมการแข่งขันแทงต้มข้าวต้มใบพ้อภูมิปัญญาพื้นถิ่นแดนใต้ครับเพื่อร่วมการสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมเตรียมเข้าสู่งานบุญแรกของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีความพิเศษนะครับคือทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมจำนวน9คนได้มีการแท็กทีมเข้าร่วมประชันฝีมือการห่อข้าวต้มด้วยใบกระเพาะกันอย่างแข็งขันท่ามกลางเสียงเชียร์และก็ให้กำลังใจจากเจ้าหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาร่วมลุ้นกันอย่างสนุกสนานนะครับเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างงดงามสำหรับการแข่งขันผู้จัดนะครับก็ได้มีการเตรียมใบกระเพาะและข้าวเหนียวไว้ให้ผู้เข้าแข่งขันอย่างพร้อมเพรียงโดยตัดสินจากลีลาการทำความสวยงามของขนาดห่อและความรวดเร็วทันกำหนดเวลาภายในเวลา20นาทีผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศนะครับตกเป็นของนางชวันรัตน์รุ่งเรืองรองชนะเลิศอันดับ1 นะครับได้แก่นายกิติพัฒน์จันสว่างและรองชนะเลิศอันดับ2 นะครับได้แก่นางสาวโรฮิดาหัมมะครับโดยผู้ชนะก็ได้รับเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขณะที่ผู้เข้าแข่งขันที่เหลือทั้งหมดนะครับก็ได้มีการรับขนมเป็นของปลอบใจกลับบ้านด้วยความชื่นมื่นครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานความหลากหลาย
1: ใช่แล้วครับ
0: ก็ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันนั่นเองค่ะส่วนวันนี้ค่ะที่จังหวัดยะลาความกตัญญูกตเวทีประศีลฟังธรรมและถวายพัฒนาหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศผู้ล่วงลับด้านดาบตำรวจหญิงสุธารัตน์ใหม่คงแก้วชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดยะลาก็ได้บอกกับทีมงานนะคะว่าตนได้เดินทางมาทำบุญในวันศาสตร์เดือน10เป็นประจำทุกปีสำหรับบุญแรกนี้แม้จะไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนานะคะก็ตั้งใจว่าจะเดินทางกลับไปร่วมทำบุญบุญหลังหรือวันส่งตายายที่บ้านเกิดอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะทางคุณสุธารัตน์เองค่ะก็ยังฝากความห่วงใยค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็จังหวัดอื่นๆที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักในขณะนี้ค่ะทั้งนี้ความเชื่อของชาวใต้ค่ะเชื่อว่าบรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับอนุญาตให้เดินทางมาเยี่ยมญาติในเมืองมนุษย์ตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน10หรือเราเรียกว่าบุญแรกและจะต้องกลับไปในวันแรม15ค่ำเดือน10หรือเราเรียกว่าบุญหลังหรือวันส่งตายายซึ่งในปีนี้ก็กำหนดทำบุญส่งตายายตรงกับวันที่11ตุลาคม2569ค่ะ
2: ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะก็นครศรีธรรมราชก็บุญศาสตร์เดือน10นี่ก็ต้องใครที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดอะค่ะคือต้องได้มาค่ะต้องทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะมันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะกลับค่ะคิดว่าจะกลับค่ะกลับได้ก็จะกลับเลยค่ะอันนี้มาทำงานต่างจังหวัดอะค่ะถ้ากลับได้กลับแน่นอนค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพตอนนี้ก็น้ำท่วมอย่างหนักเลยนะคะขอให้ระมัดระวังและก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองกันก่อนนะคะเพราะว่าน้ำท่วมมาโดยกระทันหันนะคะค่ะถ้ายังไงก็ช่วยดูแลตัวเองรักษาตัวเองอะค่ะค่ะให้ดีค่ะให้ปลอดภัยนะคะทุกคนสู้ๆค่ะ

0: ไปดูอีกบรรยากาศประเพณีวันศาสตร์เดือน10ประจำปี2569นะครับที่วัดคูหาพิมุขวัดถ้ำยะลาอำเภอเมืองยะลาก็ได้มีการจัดพิธีทำบุญและประเพณีชิงเปรตครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยนะครับที่มาร่วมกันอย่างเนืองแน่นอย่างภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะครับหลายๆคนก็ตื่นเต้นนะครับ1ปีมี1ครั้งซึ่งพี่น้องในพื้นที่นะครับก็ได้มีการพาครอบครัวบุตรหลานแล้วก็ญาตินะครับเดินทางไปทำบุญที่วัดพร้อมนำสำรับอาหารคาวหวานผลไม้น้ำดื่มและขนมเดือน10ตามประเพณีดั้งเดิมมาร่วมทำบุญนะครับอย่างเช่นขนมลาขนมพองขนมบ้าขนมเจาะปูและขนมต้มเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณในช่วงประกอบพิธีครับโดยอาหารคาวหวานและขนมส่วนหนึ่งจะถูกนำไปจัดใส่ภาชนะตามที่วัดได้เตรียมไว้ขณะที่อีกส่วนหนึ่งนะครับจะถูกนำไปวางไว้บนร้านเปรตครับเมื่อประสงค์ประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอยนั่นคือพิธีชิงเปรตบรรดาเด็กๆและก็ผู้ใหญ่นะครับต่างมารุมล้อมรอบร้านเปรตด้วยความตื่นเต้นเมื่อผู้ดูแลเริ่มโยนถุงอาหารขนมและผลไม้ลงมาจากด้านบนนะครับฝูงชนก็ต่างพากันกรูเข้าไปแย่งชิงสิ่งของด้วยรอยยิ้มและก็ความสนุกสนานทำให้ของเส้นไหว้บนร้านเปรตหมดลงอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาเลยครับ
1: ส่วนบรรยากาศที่วัดชมพูสถิตตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะนายกรกำมลจันงามนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านทุ่งยามูตำบลยุโปนะคะพร้อมด้วยพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ค่ะร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันศาสตร์เดือน10บุญแรกหรือรับเปรตสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อและก็ความผูกพันของชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะคะแก่บรรพบุรุษและก็ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะทางด้านนายกรกมลจันงามนะคะก็ได้กล่าวว่าวันนี้ค่ะนับว่าเป็นวันที่ลูกหลานที่ทำงานต่างถิ่นได้กลับมาบ้านเกิดเพื่อร่วมกันทำบุญวันศาสตร์เดือน10ตามคติความเชื่อของชาวไทยภาคใต้นะคะว่าวันนี้ประยมโลกจะถูกเปิดออกบรรพบุรุษผู้ล่วงลับก็จะกลับมาเยี่ยมเยียนลูกหลานและรับส่วนบุญส่วนกุศลนะคะโดยหลังจากบุญแรกประมาณ15วันจะเป็นบุญหลังหรือวันส่งเปรตค่ะมีการแห่หมับพร้อมขนมพื้นบ้านอย่างเช่นต้มสามเหลี่ยมขนมลาขนมเจาะหูขนมบ้าแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลเพิ่มกันนี้นะคะเพื่อเป็นการถวายพระแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษนั่นเองค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ก็เป็นสีสันนะครับตอนนี้ผู้ประกาศเองก็อยู่ไม่ติดอยากจะกลับบ้าน นะครับจากประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับก็ไปดูอันอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับในส่วนของประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2005จัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่ระหว่าง 150,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับหลังยังรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศใกล้เคียงครับอย่างเช่นสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียในส่วนของอัตราการเข้าพักทางททท.สำนักงานภูเก็ตก็ได้มีการระบุนะครับว่ายอดจองห้องพักในอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับก็พุ่งสูงขึ้นเกือบ 80% ส่วนพื้นที่รอบนอกอย่างอำเภอกระทู้และก็อำเภอถลางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ยอดยังคงปกตินะครับแต่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเนี่ยยอดก็เริ่มทยอยเพิ่มขึ้นและภาพรวมการเข้าพักก็เติบโตขึ้นจากปีก่อนราว 10% ครับอย่างไรก็ตามทางจังหวัดก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับมาร่วมแต่งกายชุดขาวและสัมผัสวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่พร้อมให้ความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยและการต้อนรับอย่างเต็มที่ครับ
1: มาอีกงานสำคัญค่ะที่จะจัดขึ้นในปีหน้าของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็ได้มาเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานค่ะจัดเตรียมความพร้อมการจัดงานไพร์มันประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ครั้งที่1ทับ2569ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็พิจารณาร่างแผนกิจกรรมภูเก็ตไพร์มัน2027ค่ะพร้อมด้วยนางสาวสุการดาโพแก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะทำให้จังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีสีสันนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ค่ะ

0: ไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันช่วงนี้นะครับมาในพื้นที่จังหวัดยะลาต้องบอกว่ายะลาเราทันทุกกระแสนะครับตอนนี้ก็ยังคงตื่นเต้นกับช่วงของโค้งสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับโดยจังหวัดยะลาก็ได้มีการคึกคักนะครับในช่วงของโค้งสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็ขานรับนะครับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มั่นใจว่าจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีครับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัดยะลาช่วงปลายเดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569บรรยากาศนะครับต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักล่าสุดที่ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้บริเวณหน้าบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลาหลังศาลากลางจังหวัดยะลาประชาชนนะครับยังคงเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยและใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนร่วมกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องแม้บางส่วนยอดเงินใกล้หมดหรือว่าเหลือเพียงเล็กน้อยเนื่องจากประชาชนต่างเร่งปิดยอดให้คงเหลือนะครับเพื่อเตรียมรอยืนยันสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งทางรัฐบาลก็มีการเตรียมเปิดนะครับให้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ต่างตื่นตัวแล้วก็ขานรับมาตรการดังกล่าวนะครับพร้อมกับเตรียมลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันดังคุณชวันรัตน์รุ่งเรืองแม่ค้าในพื้นที่ก็ได้มีการเปิดเผยว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีครับช่วยให้มียอดขายเพิ่มขึ้นและลูกค้าก็มีความสุขในการจับจ่ายสำหรับการเปิดเฟส2นั้นตนยืนยันว่าจะเข้าร่วมใช้สิทธิ์อย่างแน่นอนเพราะว่าจะช่วยลูกค้าซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นครับขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์นะครับก็ได้มีการกล่าวว่าวันนี้มาจับจ่ายซื้อของเพื่อเตรียมไปทำบุญเดือน10พร้อมทั้งใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยปิดยอดบัญชีเดือนกันยายนเพื่อหวังว่าจะได้รับสิทธิ์ใหม่จากรัฐบาลซึ่งช่วยเพิ่มความกล้าและก็ความกล้าในการตัดสินใจนะครับที่จะซื้อและเพิ่มสภาพคล่องที่ดีทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มีกำหนดการเปิดให้ลงยืนยันสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569นี้และคาดว่าจะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการรักษากำลังซื้อและกับเครื่องเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ครับ
1: ค่ะมาต่อในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะคะดันยอดขายอย่างขนมไหว้พระจันทร์รุ่น3ค่ะร้านสุมะโนนั่นเองนะคะยอดขายพุ่งรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้ค่ะ
2: ตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดต่างๆและการบริหารจัดการการปล่อยน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมข้อ10ให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานติดเตียงและเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงรวมถึงอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคถุงยางชีพโดยเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยข้อ13ให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันทุกโดยให้รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำสภาพภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและให้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์อสมทในการจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวข้อ14ให้หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงานกพ.พิจารณาการ Work From Home และให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการ Work From Home ในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในข้อสั่งการนี้นะครับในเรื่องของการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับมีอยู่มากมายข้อมูลข่าวสารที่เปิดขึ้นมาในทุกวันในผ่านทางช่องทางโซเชียลมีการเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจัดทำเป็นข้อมูลกลางครับเพื่อส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนลดความสับสนของข้อมูลที่มีอยู่มากมายหลากหลายโดยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงถ้ามีข่าวสารข้อมูลใดๆที่มีการอัปเดตมีการเพิ่มเติมตลอดทั้งวันก็จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลในเพจไทยคู่ฟ้าด้วยเช่นกันครับ

รัฐบาลเข้าใจครับในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังกังวลอยู่ตอนนี้ว่ามีคำถามว่าการน้ำท่วมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจะเหมือนกับวิกฤตน้ำท่วมปี2554หรือไม่เพื่อให้พี่น้องเข้าใจสถานการณ์นะครับผมจะแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้กับน้ำท่วมปี2554เมื่อเหตุน้ำท่วมปี2554นั้นน่ะมีการเกิดพายุซ้ำซ้อนถึง5ลูกติดพายุนำมาซึ่งฝนตกลงมาสู่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็มีน้ำเหนือไหลลงมามีน้ำท่วมตามทางตั้งแต่ภาคเหนือลงมาสู่ภาคกลางและลงมาสู่กรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่ต่างกันกับครั้งนี้ก็คือครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าฝนตกจำนวนมากกว่าระดับที่การระบายน้ำจะรับได้ปัจจุบันการรับน้ำของ4เขื่อนหลักยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้สูงถึง 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศสุดขั้วจากฝนที่เกิดมาเป็นลักษณะของฝนหมุนวนครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับฝนที่ตกลงมาเริ่มแต่วันที่24กันยาจนถึงปัจจุบันปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ถึง340มิลลิเมตรหรือคิดเป็นมวลน้ำมากถึง248ล้านลูกบาศก์เมตรครับปริมาณน้ำฝนที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมากที่สุดในรอบ43ปีครั้งสุดท้ายที่เราเจอน้ำฝนขนาดนี้คือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2526ครับในการระบายน้ำปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงผ่านสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อให้มีการสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับมีการคาดการณ์ว่าถ้าหากไม่มีฝนตกหนักในแบบเดิมมาเพิ่มสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีค่าการระบายน้ำเฉลี่ยที่เราทำได้อยู่ที่50ล้านลูกบาศก์ต่อวันตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังเคลื่อนที่ออกจากกรุงเทพมหานครกลุ่มฝนที่เคยตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครเคลื่อนที่ออกไปทางทิศตะวันตกตอนนี้กำลังจะเข้าไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งตกอยู่ที่ทางภาคตะวันออกในส่วนกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังยังมีเรื่องของน้ำที่ยังระบายออกไม่หมดขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะข้อมูลจากกรุงเทพมหานครแต่หากทั้งนี้ประชาชนท่านใดยังมีความกังวลใจในสถานการณ์ยังมีความไม่มั่นใจหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้าครับในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหมายเลขสายด่วนสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครโทร1555สำหรับต่างจังหวัดนะครับเป็นสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ครับนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วสถานการณ์น้ำฝนในปัจจุบันนี้ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างมากในภาคตะวันออกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ต่ำและพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลอภัยภูเบศรขอให้มีการเฝ้าระวังและเตรียมการเคลื่อนย้ายถ้ามีการมีผู้ป่วยติดเตียงอาจจะต้องมีการเตรียมเคลื่อนย้ายออกไว้ก่อนที่ฉะเชิงเทราครับบริเวณอำเภอ

0: เมืองอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเข็นนครนายกอำเภอเมืองอำเภอองคลักษ์อำเภอปากพลีครับจันทบุรีอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามอำเภอแก่งหางแมวส่วนอำเภอเมืองยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้ฟังคำเตือนแล้วก็ให้สังเกตปริมาณน้ำในพื้นที่แล้วก็คำชี้แจงหรือคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กลับมาทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลยท่านนายกได้ตอกย้ำได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารของรัฐบาลผ่านช่องทางหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือก็ประชาชนต้องไม่ประสบภัยเพียงลำพังขอบคุณครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดการมติที่ประชุมในวันนี้ที่รองโฆษกรดิดานะครับจะมาแถลงในเรื่องของการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมครับ
1: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษใน4จังหวัดเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติอีกประเด็นสำคัญคืองานจัดซื้อจัดจ้างและการเงินงบประมาณที่ส่วนราชการต้องดำเนินให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนกรมบัญชีกลางยืนยันว่าส่วนราชการสามารถเข้างานระบบผ่าน EGP และระบบ GFMIS จากสถานที่ต่างๆได้จึงขอให้หน่วยงานกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณหรืองบประมาณตกพับไปค่ะดังนั้นเมื่อวางมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของภาครัฐแล้วคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ

0: ยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
1: มาตรฐานสากลนะคะเพราะว่าที่จังหวัดภูเก็ตจัดงานภูเก็ต Hotelier Craft and Skill Exhibition 2026ค่ะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะบุคลากรโรงแรมสู่มาตรฐานสากลที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานเปิดงานภูเก็ต Hotelier Craft and Skill Exhibition 2026ค่ะซึ่งเป็นงานมหกรรมการแข่งขันวัดทักษะฝีมือบุคลากรและก็การแสดงสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรมจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายภูมิพันธ์คงวุฒินายกสมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทยภูเก็ตนายกสมาคมผู้บริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้ประธานครัวเชฟจิตอาสาภาคใต้ภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2569โดยความร่วมมือของสมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทยภูเก็ตสมาคมผู้บริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้สมาคมเชฟจิตอาสาภาคใต้ภูเก็ตและสมาคมอาหารและเครื่องดื่มอันดามันเพื่อเป็นการส่งเสริมและก็เป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของบุคลากรด้านงานบริการโรงแรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสู่มาตรฐานระดับสากลพร้อมเปิดพื้นที่ค่ะให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะผ่านการแข่งขันการสาธิตและนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมโรงแรมนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมอีกด้วยค่ะ
2: ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการเปิดกิจกรรมดีโฮปครับบ้านท่าชัดชัยเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านการลงมือปฏิบัติจริงที่บ้านท่าชัดชัยหมู่ที่5ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลในอำเภอถลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโฮปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านกิจกรรมนะครับที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลางรวมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ประกอบการชุมชนบ้านท่าชัดชัยโดยเป็นการปุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพและโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันเป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนครับภายในงานก็มีการจัดนิทรรศการนะครับนำเสนอโปรแกรมของผู้ประกอบการจำนวน10โปรแกรมด้วยกันเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองทำกิจกรรมเพื่อสัมผัสเสน่ห์ของบ้านท่าชัดชัยผ่านวิถีชีวิตภูมิปัญญาและกิจกรรมของคนในพื้นที่อีกด้วยครับ
1: อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะเรื่องของการขึ้นทะเบียน GI มีความสำคัญแต่ขณะเดียวกันค่ะโดยงานภาครัฐเองนะคะก็คุมเข้มเรื่องของมาตรฐาน GI เช่นเดียวกันจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเดินหน้าคุมเข้มมาตรฐาน GI ส้มโอทับทิมสยามปากพนังย้ำค่ะผู้ประกอบการรักษาคุณภาพแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคที่ห้องประชุมไร่สวัสดิ์สุขตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ระดับจังหวัดครั้งที่2ทับ2569โดยมีนางประภัยเพชรพงพันธ์พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมการประชุมในการประชุมครั้งนี้นะคะที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ

0: ให้ผู้ประกอบการรักษาคุณภาพผลผลิตปฏิบัติตามมาตรฐานและมีตรวจสอบในทันทีเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นของสินค้า GI ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคต่อไป
1: ครับอย่างที่คุณสุชาดาได้กล่าวไปเมื่อช่วงต้นชั่วโมงนะครับถึงเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับขณะเดียวกันนะครับจังหวัดภูเก็ตก็โดยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนะครับก็ได้มีการปล่อยขบวนรถช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลางส่งทีมกู้ชีพกู้ภัยพร้อมเรือและอุปกรณ์ทางน้ำครับที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตปล่อยขบวนรถและกำลังเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเดินทางไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงโดยภารกิจครั้งนี้จัดขึ้นในนามของจังหวัดภูเก็ตครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนายศิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตกล่าวว่ากรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงกำลังประสบอุทกภัยการเดินทางไปช่วยเหลือประชาชนถือเป็นภารกิจของมูลนิธินะครับพร้อมกับระบุว่าการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางไปในนามของจังหวัดและเป็นสิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับโดยสำหรับขบวนการช่วยเหลือที่ออกเดินทางในครั้งนี้ประกอบด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย4คันเรือท้องแบน2ลำและเรือยาง1ลำพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติภารกิจกู้ภัยทางน้ำโดยมีนายอภิเชษยิ้มอ่อนเป็นหัวหน้าชุดพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวม13คนที่ออกปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับ
0: เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะก็อาจจะมีผลกระทบเรื่องของการเกษตรควบคู่ไปกันด้วยนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราเองค่ะจากปัญหาสู่โอกาสเกษตรกรในพื้นที่ตำบลตาเซ่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะก็ได้พลิกฟื้นนาร้างกว่า100ไร่นะคะที่เผชิญกับน้ำท่วมซ้ำซากจนไม่สามารถที่จะทำนาปีได้วันนี้ค่ะชุมชนเขาได้ปรับวิถีสู่การทำนาปรังเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่นารับน้ำนะคะให้กลายเป็นแหล่งอาหารสร้างอาชีพสร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้ไปพร้อมกันค่ะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: พื้นนาขนาดใหญ่กว่า100ไร่ในตำบลตาเซ่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเคยถูกทิ้งร้างมานานนับ10ปีเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ราบลุ่มปลายน้ำที่ต้องรับน้ำจากแม่น้ำปัตตานีและลำน้ำสาขาทำให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากขังนานจนการทำนาปีแบบเดิมไม่ได้ผลชาวบ้านจึงต้องถอดใจและทิ้งนาให้รกร้างแต่วันนี้ชุมชนได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการเปลี่ยนมุมมองใหม่จากพื้นที่รับน้ำสู่พื้นที่สร้างโอกาสโดยดึงระบบชลประทานเข้ามาช่วยจัดสรรน้ำให้เหมาะสมและร่วมกันวางแผนทำเกษตรให้สอดคล้องกับจังหวะของธรรมชาติความสำเร็จเริ่มเห็นผลชัดเจนจากจุดเริ่มต้นเมื่อ4ปีก่อนที่ทดลองทำนาปรังเพียง30ไร่มาวันนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกไปแล้วกว่า102ไร่โดยเกษตรกรในพื้นที่รวมพลังช่วยกันดูแลแบบแปลงใหญ่บริหารจัดการทั้งเรื่องน้ำและการผลิตร่วมกันเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคเรื่องน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน
3: ปีที่ผ่านมานู่นแกเป็นทำข้าวนาปีแต่พอหลังๆนี้ก็คิดมาชาวบ้านก็คิดว่าทำนาปีไม่ได้แล้วเลยก็มาทำนาปรังถ้าเป็นนาปีนี่ไม่ได้น้ำก็มา2เมตร3ด้านของปีเปิดน้ำถ้าเปิดน้ำปั๊บเปิดน้ำที่มามีโซ่จะไม่ให้เด็กเล่นนะถ้าเวลาเราเปิดปั๊บเราล็อกกุญแจปั๊บนี่น้ำก็เข้ามาเราเปิดน้ำจากประตูน้ำมาปุ๊บน้ำเต็มเลยพอเวลาเราไม่เอาก็เราเปิดขูระบายน้ำออกคลองดีเจ็ดเลย
2: หัวใจสำคัญของความสำเร็จครั้งนี้คือการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยชาวบ้านในชุมชนได้จับมือทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมชลประทานและองค์การบริหารส่วน

0: กังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำอีกต่อไปส่วนในช่วงน้ำท่วมชาวบ้านมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อเรียนรู้และปรับตัวให้อยู่ร่วมกับน้ำและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
1: ครูส่งน้ำนี่แหละที่ว่าสำคัญมากที่สุดก็คือครูส่งน้ำตอนนี้ครูส่งน้ำนี่ก็ประมาณ40ปีมาแล้วน้ำนี่ทางชุมทานนี่เปิดตลอดเลยผมก็ภูมิใจแล้วที่ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่นาร้างได้เปลี่ยนนาร้างให้เป็นที่นาได้เกิดประโยชน์แล้วเกิดรายได้ขึ้นมา
0: การพลิกฟื้นผืนนาจากนาปีสู่การทำนาปรังซึ่งเป็นนาปรังแห่งเดียวในจังหวัดยะลามีหัวใจสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำให้

0: ถูกเวลาถูกปริมาณและสอดคล้องกับวิถีการเกษตรโดยมีคูส่งน้ำโครงสร้างชลประทานที่มีคู่ชุมชนมานานกว่า40ปีเป็นกลไกหลักในการส่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรได้อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมมือกับชุมชนวางแผนปฏิทินการผลิตเพื่อเป็นเข็มทิศสำคัญให้เกษตรกรสามารถเลี่ยงช่วงน้ำท่วมสูงแล้วปรับเวลามาทำนาปลังในช่วงที่เหมาะสมทำให้สามารถดึงน้ำจากระบบชลประทานมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด
1: ตำบลตาเซ่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ท่วมหลักก็เลยวางแผนในส่วนของปฏิทินนะคะก็คือเลี่ยงเข้าไปนี่พอเลี่ยงอะค่ะมันก็เลยไปเข้าเป็นนาปลังของฤดูการผลิตนั้นๆ นะคะก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้อย่างที่เรามองไปว่าเราอาจจะเพิ่มเข้ามาในส่วนของข้าวคาร์บอนต่ำหรือเปล่าอันนี้ก็คือยังอยู่ในระหว่างพูดคุยแล้วก็ศึกษาอยู่ว่าเราจะมีศักยภาพก็ถ้าทำแล้วมันจะคุ้มค่ากับที่เราลงไปหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกแนวทางนึงก็คือปลูกนาปังเสร็จจากนั้นเดี๋ยวเรามาวางแผนนะคะว่าพอเราจะปลูกพืชปลูกผักอายุสั้นจะเป็นชนิดไหนก็คือจะดูตอนนี้ก็คือจะมีที่ตรงใกล้ๆน้ำก็คือจะเป็นผักบุ้งแก้วกับผักกระเฉดส่วนในแปลงนาเองก็คือเมื่อกี้เราก็เห็นว่ามันมีผักก้านจองอยู่ก็คืออาจจะเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ส่วนพอเราเก็บเกี่ยวแล้วค่ะพื้นที่ว่างๆก็คือหลังจากที่เราตากดินแล้วอะไรแล้วเราก็จะมาดูอีกทีว่าในตลาดต้องการผักอะไรแล้วเราก็จะลงตามตัวนั้นนะ
0: จากพื้นนาที่เคยถูกทิ้งร้างเพราะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวันนี้ชาวตำบลตาเซได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อรู้จักบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดวิกฤตก็สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสได้สำเร็จจากพื้นที่รับน้ำขังได้กลายมาเป็นคลังอาหารแหล่งสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงผ่านความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรน้ำให้เหมาะสมทั้งในยามน้ำมากและยามน้ำแล้งแนวคิดพลิกนาร้างสร้างนาปรังจึงเป็นความสำเร็จในการทำเกษตรที่สร้างความหวังให้กับคนปลายน้ำให้สามารถเรียนรู้การปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างเข้าใจและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
2: พาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามในเรื่องของความคืบหน้ากรณีคนร้ายนะครับลอบยิงหนุ่มในโรงพยาบาลยะลานะครับโดยล่าสุดทางตำรวจก็สามารถรวบตัวได้แล้วนะครับซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวก็เป็นการที่คนร้าย4คนนะครับขี่รถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนก่อเหตุหนุ่มนะครับได้รับบาดเจ็บภายในโรงพยาบาลยะลาเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาครับล่าสุดชุดสืบสวนสภ.เมืองยะลาส่วนที่กำลังร่วมกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาปูพรมสืบสวนสอบสวนจนสามารถขยายผลติดตามการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวได้สำเร็จนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวนายบูรือมังอายุ18ปีเพื่อนำตัวมาซักถามและขยายผลจากการสอบสวนและก็ขยายผลนะครับนายบูรือมังได้นำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุจำนวน1กระบอกเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาดำเนินคดีในความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนครับซึ่งจากการขยายผลต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังนะครับเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายอาฟีนอายุ17ปีพบเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่จึงได้ตรวจยึดและดำเนินคดีในข้อหาครอบครองเครื่องกระสุนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของเด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีนอายุ13ปีและนายมูฮัมหมัดไพศาลอายุ15ปีแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามนะครับจากการขยายผลสอบปากคำนายมูฮัมหมัดไพศาลได้นำเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมไปตรวจยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายเพิ่มเติมได้อีก1กระบอกสำหรับเหตุการณ์นี้เจ้าก็สามารถดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีผู้ต้องหาจำนวน3รายในข้อหาความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนรวมจำนวน2กระบอกและเครื่องกระสุนปืนนอกจากนี้ยังมีผู้เกี่ยวข้องอีก1รายครับที่ถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองยะลาดำเนินการตามกฎหมายขั้นต่อไปครับ
3: ค่ะมาตบท้ายเรื่องของหวานกันบ้างนะคะช่วงนี้แม้ว่าจะฝนตกนะคะแต่ว่าของหวานอาหารเย็นอย่างน้ำแข็งใสก็ถือว่ายังคงเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับคนในพื้นที่ค่ะเอาใจสายหวานนะคะกับร้านตู้ขนมหวานน้ำแข็งใสโบราณหวานละมุนด้วยน้ำตาลโตนดแท้ค่ะพร้อมท็อปปิ้งแน่นๆ นะคะกว่า25ชนิดค่ะกระแสตอบรับดีนะคะลูกค้าแห่มาเช็คอินกันอย่างแน่นทีเดียวค่ะบรรยากาศความอร่อยในพื้นที่อำเภอเมืองยะลานะคะคึกคักขึ้นค่ะหลังตู้ขนมหวานนะคะเฟรนไชส์ชื่อดังจาก หาดใหญ่นะคะได้เริ่มมาเปิดให้บริการสาขาแรกในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะตั้งอยู่บริเวณข้างร้านสภากาแฟนะคะเปิดให้บริการประมาณ1เดือนแต่ว่ากระแสตอบรับดีเกินคาดค่ะนะคุณหาสนะดอเลาะนะคะตัวแทนจากตู้หนุ่มหวานสภากาแฟ36สาขายะลานะคะก็ได้บอกทีมงานของเรานะคะว่าร้านนี้ถือเป็นสาขาแรกที่แยกมาจากที่หัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นแฟรนไชส์สาขาแรกในจังหวัดยะลาจุดเด่นมัดใจลูกค้านั่นก็คือน้ำตาลตะโนดแท้เคี่ยวเองค่ะซึ่งก็เป็นไฮไลท์สำคัญทำให้รสชาติความหอมกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้นะคะยังมีท็อปปิ้งให้เลือกสรรนะคะกว่า25เมนูด้วยกันค่ะเริ่มต้นนะคะเมนูละ20บาทเท่านั้นค่ะโดยลูกค้าสามารถราดน้ำกะทิหรือว่าน้ำตาลตะโนดแล้วแต่เลยเข้มข้นส่วนของมะพร้าวกะทิอาจจะขาดช่วงไปในตลาดเป็นบางครั้งนะคะแต่ตอนนี้ทางร้านกำลังจะมาเอากลับมาเสิร์ฟความอร่อยในเร็วๆนี้ค่ะบรรยากาศของร้านนะคะก็เป็นสไตล์ไทยย้อนยุคอบอุ่นน่านั่งแล้วก็มีบรรยากาศของการมุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆหลายมุมเอาใจสายคอนเทนต์ค่ะสำหรับใครต้องการสัมผัสความฟินแล้วก็ความสดชื่นนะคะก็สามารถแวะเวียนมาได้นะคะที่ร้านตู้ขนมหวานตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านสภากาแฟ36สาขายะลานะคะเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไปจนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะปิดรับออเดอร์เวลา 21:00 น.สายวันตัวจริงห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะ
2: เสร็จจากรายการเราก็จะไปทานกัน2คนนะครับ คุณสุธาดาครับช่วงนี้ก็หมดเวลาของข่าวเดลิเวอรี่ใต้แล้วนะครับเรา2คนและทีมงาน MVT South ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ฝันหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นรักคุณ
1: นี้นำมาใช้ในการดูแลรักษาแม่ป้าศรีคะอยากให้ป้าศรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าป้าศรีเริ่มมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนไหน
2: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
1: ยังไงคะ
2: พอเกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะ
1: คือมองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดเลย
2: ใช่
1: แม่ได้เล่าให้ฟังยังไงบ้างคะ
2: แม่บอกว่าแม่เลี้ยงหมูแต่ก่อนแล้วหมูมาชิงข้าวไก่แม่ก็ตีไก่นั่นแหละแม่ว่าไม่เป็นไรมันเอาตามมึงไปแล้วแม่จะเลี้ยงมึงให้อย่างดีแม่บอกว่า
1: แม่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าป้าศรีเกิดมามองไม่เห็นแต่แม่ก็จะเลี้ยงดูอย่างดีป้าศรีมีเหตุการณ์ความทรงจำในวัยเด็กยังไงบ้างฮะ
2: มันอยากจะไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนเขาก็ไปยังไงไม่มีตามองไม่เห็นแล้วบางทีก็แล้วก็ตำข้าวไม่ให้ตำข้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วก็ไปถอนกล้าเนาะ
1: ตอนนั้นนะคะป้าศรีเริ่มรู้ตัวเองว่ามองไม่เห็นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
2: ตั้งแต่เกิดเลยจ้ะ
1: ที่ป้าศรีแบบพอเกิดมาแล้วอะ
2: เป็นแบบนี้เลย
1: ก็คือเหมือนกับว่าสักสามขวบสี่ขวบไหม
2: ไม่มีเอจะกวนเลยไม่ได้กำหนดเลย
1: ก็คือพอเรามองไม่เห็นเนี่ยรู้สึกน้อยใจอะไรยังไง
2: น้อยใจเนี่ยถ้าร้องไม่รู้จะน้ำตาหมดไม่รู้กี่หมื่นหยด
1: ยังไงอะคะตอนนั้นความรู้สึกยังไงคะ
2: จะขาดตัวตายผูกคอมันจุกเพราะคุณมันหุงข้าวได้ไหมมันทำอะไรได้มั่งไม่อยากตอบคำถามเลยเจ็ดวันอาบน้ำสักหนึ่งจ้าดูแลขายกันเด็กๆมันก็มาซื้อมันสงสารป้าศรีเด็กอยู่ที่นี่เต็มเลยคุณแม่ไปซื้อขนมมาให้พ่อไปซื้อมาให้พี่ไปซื้อมาให
1: ้ก็คือตอนนั้นรู้สึกแบบน้อยใจ
2: น้อยใจตัวเองที่ไม่เป็นเพื่อนแม่บอกไม่ต้องน้อยใจไงแม่พาไปหัดเยยแม่พาไปทำบัตรประชาชนพ่อไม่ต้องพาไปดอกเบอร์เขามันไปไหนไม่ไปนั่นแล้วทีนี้ก็ผิดเลยทำที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างต้องไปทำบัตรประชาชนเนี่ยพาไปมีงานอะไรไม่ก็พาไป
1: อันนี้ทำให้ป้าศรีแต่แม่ก็ยังพาให้ป้าศรีได้ไปนู่นนี่นั่นอยู่
2: พาไปทุกคนพี่ๆหลานๆน้องๆไปทุกคนเลยค่ะพาไปทุกคน
1: ป้าศรีมีพี่น้องกี่คนคะ
2: 7คนแต่ตอนนี้เหลืออยู่5คน
1: แล้วป้าศรีหลังจากที่พอป้าศรีโตมาเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
2: เนี่ยก็เปิดแก๊สอุ่นแกงแล้วก็หุงข้าว
1: ในช่วงระหว่างที่โตเนี่ยเพื่อนๆเขาไปเรียนกันใช่ไหมคะป้าศรีไม่ได้ไปเรียนเลย
2: ไม่ได้ไปเรียนแต่ผลเบลลืมหมดไปกับครูลีฟีนเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็ได้มีการเรียนอักษรเบลอยู่ด้วยช่วงที่โตมาพี่ๆน้องๆก็ไปเรียนกัน
2: ค่ะ
1: ที่บ้านดูแลกันยังไงคะ
2: โอ้ไปก่อนป้าศรีเลี้ยงลูกของน้องชายเลี้ยงแม่ก็ทำกับข้าวได้พี่ดูเวลานะ
1: ป้าศรีก็คอยช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวด้วย
2: ใช่ใช
1: ่ตอนที่แม่ยังไม่ป่วยเนี่ยมีความทรงจำยังไงบ้างคะป้าศรีได้ไปเที่ยวไหนอะไรไงบ้างคะ
2: นั่นเองไปทำบุญไปวัดไปทอดกฐินไปทอดป่าอะไรแบบนี้ค่ะไปทุกแห่งที่ตกไปไปทุ่งตะหนูแล้วไปนามงแล้วก็ไปแม่เปี๊ยะไปทั่ว
1: ตอนไปทำบุญไปไหว้พระนี่ได้ขอได้อธิษฐานอะไรบ้างคะ
2: ได้ขอค่ะไปชั้นหนึ่งขออย่าเกิดเป็นแบบนี้อย่าทำบุญให้มันไม่ชั้นนี้ค่ะไม่เกิดเป็นชั้นนี้

0: อืมอันนี้อันนี้จะทำให้เห็นว่าแม่รักป้าสีม
1: ใ
0: า
1: ช่
0: ก
1: พ่อก็รักพ่อจะฟักลูกตาให้ถ้าใครมาทำร้ายสีกูเอาเรื่องพ่อบอกนะพ่อแล้วอีกคนก็มาแล้วจะเลี้ยงไหมนี่พ่อแล้วไปไหนล่ะเกิดมาแล้วต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนกันนั่นแหละ
0: อืมทั้งพ่อทั้งแม่ก็รักป้าส
1: ร
0: ี
1: ัก
0: ป้าร
1: ั
0: ส
1: ก
0: ีก็ได้ความรัก
1: ค่ะ
0: จากพ่อแล้วก็แม่ทั้
1: พ
0: ง
1: ี
0: ป้า
1: ่
0: ส
1: ๆน้
0: ี
1: องๆค่ะทุกคนเลย
0: อืม
1: ค่ะ
0: ทำให้ป้าสีมีกำลังใจ
1: ใช่
0: ทุกวันนี้
1: ค่ะ
0: อ
1: เ
0: ื
1: ราม ช่วยถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: อืมมีช่วงที่แบบท้อแท้ที่สุด
1: มี
0: ไหมคะป้าสี
1: มี
0: ช่วง
1: ม
0: ไหน
1: ี
0: คะ
1: ช่วงที่ว่าอยู่คนเดียว
0: ยังไงคะ
1: มันงงเลยว่าเอานิ้วไปแย่ในปากควายดีกว่ามันได้จบไปเบื่อในชีวิตนี้ไม่อยากอยู่แล้ว
0: อืมมันความคิดนี้เข้ามาบ่อยไหมหรือว่าแค่เป็นบางช่ว
1: บ่
0: ง
1: อย
0: อืม
1: เพราะเพื่อนก็ไปนั้นไปนั้นทำไมยังได้ไปบ้างในครูพาไปเที่ยวเซนชั่นมือหนึ่งเขาจูงลูกเขาจูงพี่ครูให้ไปอยู่ที่เซนชั่น
0: แล้วแต่ละวันนี้ป้าสีต้องดูแลแม่ยังไงบ้างคะ
1: นั่นแหละหุงข้าวแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้แม่

0: ป้าศรีดูแลแม่มาตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: แม่ติดเตียง8ปีผ่านมาเนี้ยค่ะ
0: ตั้งแต่ช่วงที่แม่ติดเตียงก่อนที่แม่ยังไม่ติดเตียงป้าศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้ชีวิตกันยังไง
1: แม่ก็ทำกับข้าวกินทอดปลาแล้วไปหั่นใหญ่ไงเอาของไปขายเอาตะไคร้ทุกอย่างมะพร้าวไปดูไปทำให้ดีที่จะทำได้นะคุณพ่อนะพ่อก็ไ
0: ม่แล้วตรงนี้ป้าศรีให้กำลังใจตัวเองยังไง
1: สู้สู้ศรีจนได
0: ้บางคนมีพี่ๆเพื่อนร่วมงานป้าศรีเขาบอกว่าคนที่เขาพร้อมหรือว่าปกติอยู่ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าป้าศรีอันนี้ป้าศรีรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกดีใจอบอุ่นเพื่อนดีทุกคนเลยเอาข้าวหยิกปลาให
0: ้
1: มันรู้ไงมองกินเขาไม่รังเกียจเลยค่ะแล้วพี่มองไม่เหมือนกับคนอื่นแต่เขาช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะ
0: ก็คือไม่ใช่เพียงแค่พี่ศรีที่ดูแลแม่จะมีพี่ๆน้องๆคนอื่นมาคอยช่วยดูแลอยู่แต่พี่ศรีก็จะใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับแม่ทุกวันนี้ก็คือหาเลี้ยงตัวเองด้วยการนวดยังไงบ้างพี่ศรีช่วยเล่าให้ฟังหน
1: ่
0: อย
1: แต่ก่อนนั้นพี่ขายนม3วันได้20บาทแล้วพี่ไปเรียนนวดดีกว่าย
0: ังไงคะจุดเริ่มต้นของการนวดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแล้วเวลาท้อต้องทำยังไง
1: ท้อก็อยู่คนเดียวไม่พูดกับใครเลย
0: มันยิ่งท้อไปอีกไหมว่าสิแล้วเราให้กำลังใจตัวเองยังไงอะถ้าอย่างนั้น
1: สู้สู้สีทนได
0: ้
1: ครูตั้งให้ยังสีทนได
2: ้น้ำหนักมือในการกดบีบดัดดึงทำให้บ่งบอกได้ถึงประสบการณ์นวดอันยาวนานของป้าศรีใส่ใจในรายละเอียดโดยการจดจำลักษณะคนไข้จากการสัมผัสเสียงโทรศัพท์ในการนัดหมายจึงมีมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ป้าศรีต้องตระเตรียมดูแลแม่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเกือบ10กิโลเมตรเพื่อไปนวดให้คนไข้ต่อวันป้าศรีสามารถรับคนไข้ได้อยู่ที่ 2-4 คนแต่หากวันไหนแม่มีอาการป่วยหนักนัดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไป

0: ก็เนี่ยจากผู้บริหารรายเดือนแล้วก็ทำสัญญาปีต่อปีสร้างความมั่นใจให้น้องเขาว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเราต้องพึ่งกันผมก็ต้องพึ่งความสามารถของน้องเขาโดยที่ไม่สนใจบุคลิกไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเขาเลยนะครับเอาว่าน้องเขามีความสามารถมากนะครับฉะนั้นเนี่ยที่นี่ยังต้องพึ่งกันนะครับส่วนท่านที่3เนี่ยก็เป็นน้องเมษารายนี้เนี่ยจะมีความสามารถเรื่องการขับรถเรื่องการตกแต่งสวนก็เหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยสะอาดนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถคนละแบบกันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานนะเราคงต้องพึ่งกันนะเราคงต้องพึ่งกันแล้วก็มองหาความโดดเด่นของแต่ละคนออกมาให้ได้ดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้โดยอย่าไปมองรูปลักษณ์ของเขาอย่าไปสนใจเราก็จะถ้าเราข้ามทัศนคติตรงนี้ไปได้เราจะเห็นข้อดีของเขาเยอะเลยครับส่วนตัวของป้าศรีเนี่ยจริงๆเนี่ยป้าศรีเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้ารู้จักสนิทกันแล้วเนี่ยต้องขอโทษบางครั้งทะลึ่งเลยด้วยซ้ำแต่นั่นคือความคือการผ่อนคลายครับเนื่องจากว่าป้าศรีเนี่ยต้องยอมรับว่ามีภาวะเครียดจากการดูแลมารดาที่บ้านซึ่งตอนเช้าเนี่ยจริงๆพี่ๆน้องๆของป้าศรีก็ช่วยกันดูแลนะช่วงที่ป้าศรีมาปฏิบัติงานนะแต่ตอนกลางคืนระยะที่ยาวตรงนั้นแหละครับป้าศรีต้องดูแลแม่เพียงคนเดียวบวกกับพิการด้านการมองเห็นด้วยเนี่ยบางครั้งอะไรแว่วมาหน่อยก็เป็นภาวะเครียดสิ่งที่ป้าศรีกับผ่อนคลายก็มีอยู่2อย่างก็คือฟังเพลงนะครับฟังเพลงสถานีวิทยุกับ2ก็มาสนุกกับเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยฮะต่อให้ไม่มีผู้รับบริการแต่ขอให้ได้มาเพราะได้มาผ่อนคลายกับเพื่อนๆได้พูดคุยก็จะได้เป็นบูทตัวเองให้มีแรงไปดูแลแม่ผ่านค่ำคืนไปอย่างนั้นนะครับก็น่าเห็นใจน่าสงสารป้าศรีมากตอนนี้เนี่ยคุณยายแสงผมขอเรียกว่าคุณยายแสงนะครับเป็นคุณแม่ของป้าศรีท่านมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหลายอย่างท่านมีภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับเลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนปลายไม่ได้โดยเฉพาะที่เท้านะครับทำให้เท้าตอนนี้เนี่ยรีบแล้วก็เป็นแผลคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเวลาเราเป็นแผลแล้วแป๊บเดียวก็หายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยหายช้ามากจนทำให้แผลเนี่ยติดเชื้อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อมเนี่ยก็ต้องมันเป็นภารกิจอยู่แล้วก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องส่งบุคลากรไปดูแลตามระยะเวลานะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีผู้ป่วยแบบยายแสงเนี่ยที่นอนติดเตียงเลยทั้งหมด44คนผมเนี่ยต้องส่งบุคลากรหมุนเวียนไปใน30วันเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ประมาณ10วันที่ต้องไปเยี่ยมมากกว่า1ซึ่งสิ่งที่ไปทำที่ไปช่วยคุณยายเนี่ยก็คือว่า1เลยต้องล้างแผลตกแต่งแผลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลเนี่ยวันละ2รอบเช้าแล้วก็เย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นับว่าคือต้องใช้ความอดทนสูงนะผู้ป่วยเองแล้วก็บุคลากรเองต้องช่วยกันอย่างมากเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้แผลเนี่ยหายช้าแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็อาจจะลุกลามเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยครับ
1: ก็คือป้าศรีทำงานที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็คือแกเป็นคนมีนิสัยร่าเริงคนไข้ก็รักไข้ของแกนะคะคือแกเป็นคนอารมณ์ดีโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเวลามาปุ๊บให้บริการคนไข้ก็คือเป็นกันเองเนี่ยค่ะแล้วก็คือแกมีทักษะที่ค่อนข้างการนวดที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่แกทำมา20กว่าปีแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็คือคนไข้ก็ค่อนข้างจะโอเคกับการที่แกมารักษาที่นี่ค่ะป้าศรีเป็นคนที่เห็นชัดๆก็คือเป็นคนที่รักแม่แล้วก็มีความกตัญญูมากค่ะก็คือดูแลแม่อย่างดีเท่าที่ความสามารถแกก็มีได้นะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของคนไข้แกเป็นคนที่อารมณ์ดีก็ใส่ใจคนไข้พูดคุยเฮฮาร่าเริงเนี้ยค่ะแกเป็นคนที่คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็อยากให้กำลังใจป้าศรีคือป้าศรีเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนแกร่งเนาะทั้งที่ตัวเองมีความบกพร่องแล้วก็ต้องดูแลแม่เนี้ยค่ะคือป้าศรีก็ยังสามารถทำทุกอย่างให้ออกมาได้ดีในความสามารถของแกคือชื่นชมในฐานะที่เป็นหัวหน้างานแล้วก็ ป็นคนที่มองเห็นแกชื่นชมค่ะ

จักกับป้าศรีมาจะ10 ปีแล้วค่ะคือป้าศรีก็ทำงานอยู่ที่นี่ก่อนแล้วพี่อ้อเข้ามาเมื่อก่อนแม่พี่ศรีก็ยังไม่ได้ป่วยแต่ตอนหลังแม่แกล้มลงแล้วก็ขาแกก็เจ็บมาถึงทุกวันนี้ค่ะแกเป็นคนดีค่ะแกเป็นคนน่ารักกับเพื่อนเพื่อนแกก็ดีมีน้ำใจค่ะตอนที่พี่อ้อยมาเป็นหมอใหม่ๆค่ะเขาตั้งใจมากพี่อ้อยก็เรียนรู้จากเขาค่ะเรียนรู้จากหมอศรีเนี่ยค่ะเด็กก็แนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะช่วงบ่ายต้องนวดยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่จากไหนไปไหนอย่างแกการเปิดนวดทุกครั้งทำยังไงเปิดประตูลุกอะไรของแกนะคะพี่ศรีก็เป็นตัวอย่างของทุกคนในเรื่องความกตัญญูนะแกก็รักแม่ของแกมากอะไรอย่างตั้งใจทำงานกับเพื่อนๆได้ดีก็อยากให้ทุกคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะเนาะแกสู้ชีวิตแกมีอยู่คำหนึ่งที่แกบอกว่าแกไม่ชอบให้ใครพูดว่าอะไรสงสารแกเวทนาแกเพราะแกก็ทำได้เหมือนคนอื่นแค่แกมองไม่เห็นแค่นั้นเองบางครั้งแกทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอย่างนี้อย่างการดูแลแม่อะไรเนี้ยแกก็อุตส่าห์ยกแม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเนี้ย

0: ไม่เพียงจะพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแต่ป้าสีก็ยังแบ่งเบาภาระครอบครัวแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็อยากใช้หัวใจดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างวันที่ป้าสีต้องไปรับจ้างนวดก็จะมีพี่ๆน้องๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลแม่
1: เขาดูแลแม่ได้เยอะเบาภาระได้เยอะกลางคืนอยู่กับเขาแต่กลางวันนั้นพี่น้องทุกคนมากันด้วยแหละกลางวันนั้นแต่ที่ดูแลเขาเยอะอยู่กับเขาแหละก็ดูแลแม่ดีเรื่องเงินเหรอเรื่องเงินก็เขาช่วยได้ช่วยได้ช่วยนี่ไงซื้อของให้แม่กินซื้อกับข้าวซื้ออะไรทุกอย่างนี่เลยกับข้าวเสื้อผ้าแพนเพิร์ดอะไรทุกอย่างเป็นเพื่อนมันเป็นเรื่องของผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆนั้นเหมือนข้าวขนมในหัวฉันก็จะซื้อมาให้แม่ก่อนไม่ภูมิใจนั่นนะที่เขาทำได้นั้นที่ทำได้แบ่งภาระแบ่งเบาภาระไปเยอะพวกเราได้ไปทำงานนั้นแต่คนอื่นก็ดูเลยพี่น้องคนอื่นก็ดูตอนเช้าน้องชายตอนบ่ายเราตอนที่เขากลับกลางคืนแต่ของกินก็ซื้อเอาไว้
0: การดูแลประคบประงมอย่างดีของแม่ทำให้ป้าสีไม่รู้สึกถึงความบกพร่องทางกายไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะมีแม่เป็นเหมือนดวงตาสองข้างให้ป้าสีด้วยพลังแห่งรักนี้ป้าสีจึงต้องทดแทนบุญคุณแม้ตอนนี้แม่จะอายุล่วงเลยมาถึง98ปีแล้วแต่ป้าสีก็ยืนหยัดที่จะทดแทนบุญคุณแม่ตราบลมหายใจสุดท้าย

0: ลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
1: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
2: ตุ๊กตาก
3: ระเป๋า
1: สวยเนาะ
0: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
1: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: อ้าวกล้วย
4: อ้าวพี่จะไปไหน
3: อ๋อจะพาลูกไปปลูกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
4: จะไปลองรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
3: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
5: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
3: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
6: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
7: ฟัดดีสุขภาพดีสุขภาพดี

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านบทกลอนเพลงบอกโดยคณะเพลงบอกในจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: พระสถิตกลางใจประชาราษฎร์ตราบนิตนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าเพลงบอกปรีชาทุกยัน
1: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ใครไลน์มา
3: แม่ยุงไลน์มา
2: ฮะยุงไลน์มา
4: ฮะโหช่วยกันปิดปรับเปลี่ยนปล่อยปฏิบัติ
5: แล้วซะปฏิบัติ
4: ใครไลน์มาก็ไม่สำคัญเท่ายุงลายเพื่อลูกห่างไกลไข้เลือดออกเพราะยุงลายมันร้ายกว่าที่คิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีเด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่จะได้สามารถประกอบอาชีพการงานและปฏิบัติบำเพ็ญความดีเพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NB

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับวันนี้เราเกาะติดสถานการณ์น้ำกันตลอดทั้งวันนะครับอยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณฉลองรัฐบุญวงศ์ครับ
0: วันนี้ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีก็เริ่มตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านกลับมาจากอังกฤษนะครับก็ลงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการแถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยช่วงนั้นเนี่ยท่านได้ย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะมีการร่วมกันทำงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และจะมีการเร่งอนุมัติเงินเยียวยาชดเชยให้เร็วที่สุดด้วยนะครับประเด็นนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้มีการแถลงถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับว่าสาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินขีดความสามารถในการระบายน้ำประกอบกับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้น้อยที่สุดทางนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินได้ทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกส่วนการเยียวยานะครับทางกระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามรูปแบบการฟื้นฟูจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินประกันให้แก่ประชาชนด้วย
2: ในเรื่องของการเยียวยานะครับครั้งนี้เราจะมีการเร่งรัดการดำเนินการเยียวยาและชดเชยความเสียหายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนะครับกระทรวงมหาดไทยจะทำการเร่งรวบรวมรายชื่อสำรวจความเสียหายนะครับของผู้ประสบภัยที่เป็นรายครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามกรอบของกฎหมายซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เร่งประสานงานให้กระบวนการเยียวยาได้รับการอนุมัติ

0: โดยเร็วที่สุดนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูและการสำรวจความเสียหายดังกล่าวนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยนะครับพวกเขาเหล่านั้นจะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้ทั้งเมืองน้ำแห้งเสียก่อนจึงค่อยจะมาจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นภาพใหญ่นะครับตรงนี้น้ำลดตรงไหนเข้าไปเร่งดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำการชดเชยทำการสำรวจความเสียหายเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับ
1: ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าทางเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานผลการศึกษาความพร้อมของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วนะครับโดยพบว่ามีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลทะลักลงมาสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานครจึงได้เตรียมที่จะนำเสนอโครงการนี้เข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่29กันยายนนี้ครับ
0: เพราะฉะนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็จะได้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนี้ทันทีนะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณก็จะได้รับแจ้งมาจากทางท่านรัฐมนตรีพราดอนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้นะครับในส่วนงบประมาณปี2570กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดความสำเร็จให้ได้นะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือเจ้าพระยาคู่ขนานเนี่ยนะครับก็ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จในขณะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
1: ท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวอีกนะครับว่าขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบภาวะน้ำท่วมและขอขอบคุณประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนรัฐบาลพยายามดำเนินการทุกอย่างในความสามารถที่มีอยู่เพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์และนำความปกติสุขกลับคืนมายังพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดครับ
2: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณคลองเปรมประชากรด้วยนะครับพร้อมกับแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรโดยท่านนายกแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะเร่งแก้ปัญหาให้อย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้พิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มเพื่อลดผลกระทบในการเดินทางให้กับประชาชน
0: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในคลองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเอาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่โซที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับโซนเป็นโซนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง
3: ับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
2: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้จัดถุงยังชีพจำนวน170ชุดและมีการจัดเข้ากล่องและเครื่องดื่มดูแลผู้ประสบภัยตามวงรอบขณะเดียวกันได้จัดชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหลังน้ำท่วมสำหรับประชาชนพร้อมทั้งยาสามัญประจำบ้านจำนวนกว่า600ชุดส่วนในพื้นที่เขตหลัก4ชุมชนที่อยู่ริมคลองเปรมประชากรก็ได้รับผลกระทบไปถึง39ชุมชน 1,017 ครัวเรือนประชาชนกว่า 69,000 รายครับโดยสำนักงานเขตหลัก4ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน3แห่งคือที่โรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนโดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนแห่งนี้มีผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่ตอนนี้170คนหากประชาชนได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือก็สามารถประสานได้ที่สายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: หลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่บริเวณเขตหลัก4แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อที่จะเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นะครับพร้อมกับมีการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการพิเศษเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความปลอดภัยให้แก่ประชาชนครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกแต่ในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มลดลงสู่ระดับปานกลางถึงเบาซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ร่วมกันลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนสั่งเตรียมความพร้อมตั้งศูนย์พักพิงอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลโดยรัฐบาลพร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การเยียวยาและการจ่ายเงินชดเชยเป็นไปตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติด้วยและจากการหารือกันกับนายปกรณ์นินประพันธ์รัฐรองนายกรัฐมนตรีก็มีความเห็นร่วมกันนะครับว่าควรพิจารณากำหนดวันหยุดราชการพิเศษในบางพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาและอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนจึงได้จัดประชุมนัดพิเศษเพื่อที่จะกำหนดวันหยุดราชการพิเศษด้วย
0: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างก่อนยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของลูกหลานน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านยังน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
2: มาดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับนายกรัฐมนตรีได้ออก14ข้อสั่งการด่วนบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือน้ำท่วมพร้อมตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมแถลงความคืบหน้าทุกวันนะครับและที่ประชุมกำหนดให้วันที่28แล้วก็29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษด้วยครับในเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.นัดพิเศษว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมนะครับอาทิรัฐบาลสั่งการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนโดยมอบหมายให้

0: กระทรวงการคลังประสานสถานที่ราชการเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพครับได้นำรถบรรทุกทหารเข้าไปสนับสนุนการอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ work from home พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนด้วยนะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาให้พร้อมเข้าตัดไฟแล้วก็ซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงอย่างรอบด้าน
1: ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนช.และกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
2: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าสำหรับข้อกังวลที่ว่าจะเกิดวิกฤตซ้ำเหมือนช่วงปี2554หรือไม่นั้นนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างกันเนื่องจากน้ำท่วมปัจจุบันเกิดจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วและปริมาณฝนสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้งเขื่อนหลักทั้ง4แห่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดโดยหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อที่สายด่วนกทม.หมายเลข1555หรือจะเป็นสายด่วนของปภ.นะครับหมายเลข1784สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: นอกจากนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยครับว่ารัฐบาลประกาศให้วันพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้คือจันทร์ที่28และอังคารที่29กันยายนเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดต่อไปนี้นะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษครับแต่หน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้แล้วล่วงหน้าก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทำการตามปกติครับแต่สำหรับภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีงบประมาณกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ EGP และ GFMIS ทางออนไลน์ได้ทุกที่นะครับจึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณตกพับไปครับ
2: ส่วนการเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะที่บริเวณเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมไปถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทส.ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณเขตร่มเกล้าราชกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตนเองประสานงานกับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่โดยเร่งด่วน จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของธ.ส.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า30นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นนะครับทางธ.ส.ได้สนับสนุนรถประกอบเลี้ยง2คันสำหรับการจัดเตรียมอาหารเรือลำเลียงท้องแบน1ลำสำหรับรับส่งและอพยพประชาชนรวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด 6,000 ขวดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดส่วนทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะครับว่าตัวท่านเองได้เร่งบูรณาการข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมกับลงพื้นที่ด้วยตนเองโดยก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนและมีการประสานการช่วยเหลือโดยให้เข้าถึงชุมชนโดยตรงขณะเดียวกันนะครับก็ได้เตรียมลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการระบายน้ำการเดินทางเข้าออกชุมชนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางพร้อมกับติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดขาดแคลนกำลังคนหรืออุปกรณ์จำเป็นจะต้องเร่งประสานส่วนกลางเข้าสนับสนุนทันทีทางนี้การปฏิบัติการช่วยเหลือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางธ.ส.จะบูรณาการทำงานร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจในการรับส่งและอพยพประชาชนการจัดเตรียมอาหารรวมถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยสำหรับศูนย์ประสานงานกทม.เขตลาดกระบังนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยมีนายสยามช้างเนียมผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานหลักครับ
0: ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยก็ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และเรือพร้อมกับเครื่องยนต์จำนวน2ลำอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่ชาวเคหะร่มเกล้านะครับที่ถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงสะพานข้ามคลอง1หลังคาแดงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมสูงทั้งนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: ลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำใน NBT News ช่วงค่ำกันต่อนะครับโดยคุณผู้ชมนะครับที่รับฟังรับชมรายการของเราอยู่นะครับและอยากจะร่วมบริจาคนะครับทางกรุงเทพมหานครได้มีการเปิด2จุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถที่จะบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีการเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อที่จะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะครับได้แก่อาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนมและอาหารสำหรับเด็กน้ำดื่มและน้ำดื่มบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นของใช้ส่วนตัวนะครับอย่างเช่นผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนและสิ่งของจำเป็นนะครับเช่นหมอนที่นอนผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวสำหรับจุดรับบริจาคทั้ง2แห่งจะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับได้แก่ที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับประกอบด้วยเบอร์0816112878อีกเบอร์นะครับ0954957960และเบอร์โทรศัพท์0945512949อีกเบอร์นะครับ0631696949และหมายเลขโทรศัพท์0868980856นะครับนั่นคือจุดแรกที่บริเวณอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่เขตประเวศหรือต้องการสอบถามรายละเอียดที่เขตนี้นะครับหรือที่ศูนย์นี้สามารถโทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894461855อีกเบอร์นะครับเป็น0959264555และอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0860223778ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ครับ
1: ด้านกรมทางหลวงก็แจ้งขยายเวลาเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์ M7 แล้วก็ M9 รวมถึงดอนเมืองโทเวด้วยนะครับต่อเนื่องไปถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่29กันยายนเลยเพื่อเพิ่มทางเลือกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมให้กับประชาชนครับจากเดิมที่กำหนดเวลาจะสิ้นสุดเที่ยงคืนคืนนี้นะครับแต่ว่าให้ขยายเวลายกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่า M7 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9หรือว่า M9 ออกไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของคืนวันอังคารที่29กันยายน2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางช่วยกระจายปริมาณการจราจรแล้วก็เป็นเส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอยู่เช่นเดียวกับทางบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือว่า DMT ครับขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขหรือว่าดอนเมืองโทเวออกไปจนถึง24นาฬิกาของคืนวันอังคารที่29กันยายนนี้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ครับ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครภาคกลางตอนล่างนะครับและรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆนะครับก็ยังคงต้องรอลุ้นนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเติมในพื้นที่เนี่ยจะมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนซึ่งเป็นน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นปัจจัยหลักในช่วงนี้ด้วยนะครับช่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเรียกว่าคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในหลายเส้นทางนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงนะครับล่าสุดทางทีมข่าว NBT ของเราได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับตรงข้ามวัดหลัก4ซึ่งยังคงมีประชาชนเดินทางเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณพรทิวากันทิยาใจครับคุณพรทิวาครับเชิญครับ
2: ค่ะขณะนี้นะคะทีมข่าวยืนอยู่ที่บริเวณซอยวิภาวดีรังสิตถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะคะตรงข้ามนี้ก็จะเป็นวัดหลักสี่นะคะแม้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพนะคะแต่ก็ยังมีรถของประชาชนที่ยังคงมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในอย่างต่อเนื่องค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในน้ำยังคงท่วมสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ านหน้าแข้งเลยค่ะซึ่งรถนะคะก็จะสัญจรได้นะคะอย่างสะดวกเนี่ยก็จะเป็นบริเวณช่องทางขวาสุดเท่านั้นนะคะไม่สามารถสัญจรบริเวณช่องทางซ้ายได้ถ้าหากว่าช่องทางซ้ายสุดเนี่ยรถก็จะต้องเป็นรถที่ยกสูงนะคะแต่ถ้าหากว่ารถคันเล็กหรือว่ารถไม่ได้สูงมากเนี่ยการผ่านไปก็จะเป็นไปอย่างทุรักทุเลแล้วก็อาจจะเสี่ยงเกิดรถดับรถติดได้นะคะคุณผู้ชมบริเวณนี้เนี่ยยังคงมีป้ายรถเมย์นะคะแล้วก็ยังคงมีประชาชนสัญจรอยู่ค่ะแต่ก็จะค่อนข้างยากลำบากนะคะเพราะว่าบริเวณป้ายรถเมย์ตรงนี้เนี่ยการขึ้นรถเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะลำบากสักนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมอันนี้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับประชาชนย่านนี้ที่เดินผ่านมากันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปไหนกันคะเนี่ย
3: อ๋อจะไปส่งผู้โดยสารในซอยไหนครับผม
2: เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้กับการสัญจรประชาชน
3: มันก็ลำบากนิดนึงครับพี่เพราะว่าน้ำปริมาณน้ำมันยังไหลท่วมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีฝนตกเติมลงมาเรื่อยๆครับผม
2: คนเยอะไหมคะในซอยช่วงนี้เข้าออก
3: มันก็มีทั้งที่ไปอยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่ข้างในครับที่มาจับจ่ายซื้อของกันครับ
2: อย่างวินมอเตอร์ไซค์นี่เรากังวลเรื่องรถดับหรือว่าเรื่องเครื่องยนต์อะไรต่างๆด้วยไหมคะ
3: ครับมันก็มีผลนะครับเพราะถ้าเกิดว่าดับเราก็ไม่สามารถใช้งานได้ก็จะขาดรายได้ครับ
2: ประชาชนที่เขามารอคิวหรือว่าใช้บริการวินนี่นานไหมคะในแต่ละเที่ยวอะค่ะ
3: นานครับส่วนมากก็ในซอยที่บินพักอาศัยอยู่น้ำก็จะท่วมครับเขาก็เลยต้องไปจัดแจงที่อยู่อาศัยของเขาครับคนก็จะน้อยลงตามสัดส่วนไปครับ
2: สอบถามสถานการณ์ในซอยหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะวิ่งรถลำบากไหมคะ
3: ก็ลำบากครับในซอยเนื่องจากว่าในซอยข้างหลังมันเป็นคลองล้อมรอบด้วยชายคลองทีนี้น้ำมันก็จะตามลำดับถ้ามีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นมันก็ยังไม่ลดง่ายๆครับ
2: คาดว่าสถานการณ์น้ำเรากังวลไหมคะตอนนี้
3: ก็มีส่วนครับก็ต้องพยายามดูพยากรณ์ตลอดเวลาครับว่ามันจะตกเพิ่มหรือลดลงครับก็ภาวนาให้มันลดลงครับ
2: ส่วนตัวเราติดตามข่าวติดตามพยากรณ์ต่างๆด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับก็ดูทางโทรศัพท์บ้างแล้วก็ดูในข่าวทีวีบ้างครับ
2: อยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องน้ำหรืออะไรต่างๆไม่ที่อาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนเรื่องรถเรื่องถนนก็ดีค่ะ
3: ครับอยากฝากถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐอะไรก็ดีครับช่วยลงมาดูแลนิดนึงครับตอนนี้การสัญจรลำบากมากครับผม
2: ขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือหนึ่งในเสียงสะท้อนของประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณย่านซอยวิภาวดีรังสิต70แห่งนี้ค่ะนอกจากนี้เองนะคะทีมข่าวก็ยังได้มีโอกาสไปสำรวจบนถนนแจ้งวัฒนะค่ะโดยเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะที่บนถนนแจ้งวัฒนะที่บริเวณโทรคมนาคมค่ะซึ่งบริเวณหน้าโทรคมนาคมที่ถนนแจ้งวัฒนะเมื่อที่ทีมข่าวไปสำรวจนะคะก็ยังคงมีสถานการณ์น้ำนะคะท่วมขังอยู่ค่ะแต่ขณะเดียวกันถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยก็จะมีการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะแต่ประชาชนที่สัญจรบนถนนเนี่ยก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากบริเวณริมทางเท้าก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะทีมข่าวก็เดินทางมาจนถึงจุดนี้นะคะซอยวิภาวดีรังสิตก็พบว่าในช่วงที่เป็นจุดกลับรถเนี่ยมีพื้นที่สูงกว่าบริเวณโดยรอบค่ะก็มีประชาชนนะคะนำรถยนต์มาจอดไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับประชาชนที่นำรถมาจอดนะคะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าว NBT ว่าเขาก็มีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์สินนะคะแต่ก็มีความจำเป็นต้องนำรถออกมาจอดไว้ในจุดที่ปลอดภัยเนื่องจากบริเวณที่พักอาศัยถูกน้ำท่วมสูงจนกระทั่งน้ำเข้าถึงบริเวณลิฟต์ในที่พักเลยนะคะทำให้สามารถไม่นำรถไปจอดในพื้นที่เดิมได้ค่ะนอกจากนี้ประชาชนก็ยังสะท้อนถึงการเตรียมอาหารและก็สิ่งของจำเป็นนะคะโดยระบุว่าสถานการณ์ทำให้ประชาชนเนี่ยออกไปจับจ่ายซื้อสิ่งของได้อย่างยากลำบากแล้วก็สินค้าบางประเภทเนี่ยก็เริ่มขาดแคลนเราไปฟังเสียงประชาชนที่ทีมข่าวไปพูดคุยกันค่ะ
4: ที่ค่อนข้างต่ำเราก็เลยเอารถมาจอดกันข้างนอกค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้ที่ในคอนโดก็ท่วมจมเป็นอย่างนี
2: ้ใช่ประมาณกี่วันแล้วคะที่เรารถออกมาจอดนอกถนน
4: 3วันแล้วค่ะใช่น้ำยังไม่ลดเลยตอนแรกเมื่อเช้ามาดูลดลงนิดนึงแล้วกลางวันเนี่ยฝนมันก็เติมมาอีกแล้วมันก็ขึ้นมาอีกตอนนี้คอนโดเขาก็กำลังระบายน้ำออก3จุดแล้วตอนแรกมีจุดเดียวค่ะใช่ในลิฟต์ก็มีน้ำนะขึ้นลิฟต์ไปก็จะได้ยินเสียงน้ำน่ากลัวมากเพราะว่าเราอยู่ชั้น8เนาะเออใช่
2: กังวลห่วงทรัพย์สินไหมคะรถมาจอดข้างนอก
4: ห่วงค่ะก็เที่ยวออกมาดูเรื่อยๆใช่แต่ความจริงมีรถ2คันอีกคันนึงก็จะอยู่ที่ทำงานอันนั้นห่วงมากใช่เพราะเราดูไปดูไม่ได้ค่ะ
2: ต่ที่ประชาชนที่ยังคงเดินทางอยู่บนถนนนะคะก็แสดงความกังวลว่าหากยังมีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทําให้สถานการณ์การเดินทางเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากมากขึ้นนะคะโดยประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังคงติดตามสถานการณ์ผ่านข่าวสารอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของปริมาณฝนและก็ปริมาณน้ําในระดับพื้นที่ด้วยค่ะ
4: ตอนนี้ไม่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าที่บ้านเป็นคนชอบซื้อตุนไว้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะแบบหมดแล้วก็เลยออกเนี่ยค่ะกับว่าฝนหยุดตกก็เลยจะออกมาดูกับข้าวบ้างอะไรอย่าง
2: น
4: ี้
2: ในตัวบ้านนี้ยังปลอดภัยไหมคะ
4: ปลอดภัยค่ะใช่แต่ว่าคือรอบแต่ว่ารอบๆบริเวณแรกๆค่ะน้ำท่วมก็คือออกไม่ได้เลยแต่ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้ว
2: ในหมู่บ้าน
4: ใช่ใช่ค่ะ
2: สูบน้ำหรือว่าระบายน้ำได้เร็วไหมคะโซนนั้น
4: ก็ถือว่าเร็วอยู่นะคะแต่ถ้าแต่ในที่ฝนมันไม่ตกลงไปมากกว่านี้ใช่
2: ตอนน
4: ี้
2: เราห่วงอะไรมากที่สุดคะนอกจากทรัพย์สินหรือว่าบ้านอะไรของเราแล้วเรื่องน้ำเรื่องอะไรเราห่วงอย่าง รวดเร็ว
4: ไหมก็เนี่ยค่ะข้อห่วงเรื่องที่ว่าถ้าน้ำมันยังขึ้นอยู่อย่างนี้มันก็สัญจรลำบากไปทำงานลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
2: ตอนนี้เรามีความกังวลไหมว่าฝนมันจะตกไม่หยุดแล้วน้ำมันเติมลงมาอีกเพราะปัจจัยมันคือฝนใช่ไหมคะ
4: กังวลค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำมันท่วมขึ้นสูงมากกว่านี้น้ำก็จะเข้ารถนะใช่
2: ต
4: ั
2: วเองติดตามข่าวตามสถานการณ์อะไรตลอดเวลา
4: ตลอดค่ะก็ดูข่าวทุกวันใช่ตั้งแต่เช้าเย็นๆดูตลอดค่ะ
2: อยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการต่างๆไหมคะ
4: คือก็จริงๆคือเราเข้าใจในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะว่ามันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าก็คืออยากให้ช่วยแบบว่าคนที่ประสบปัญหาหรืออะไรเงี้ยถ้าแก้ไขได้โดยเร็วก็อยากจะให้แก้ค่ะ
2: และอีกหนึ่งภาพนะคะที่ทีมข่าวพบบนถนนค่ะก็คือมีรถยนต์บางส่วนเกิดขัดข้องแล้วก็จอดเสียอยู่บนถนนนะคะทำให้เจ้าของรถเนี่ยก็ต้องลงมาเข็นรถด้วยตัวเองซึ่งก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรค่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับประชาชนนะคะที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขังสูงนะคะถ้าหากว่าจะเดินทางไปพื้นที่ไหนเนี่ยสามารถติดตามมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์นะคะได้จากหน้าเว็บไซต์โดยกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้ตั้งเว็บไซต์ไว้นะคะเป็นแบงคอกค่ะมันจะมีภาพกล้องวงจรปิดค่ะสามารถเข้าไปดูได้เลยแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งก็จะทำให้เห็นเลยนะคะว่าเส้นทางนั้นเนี่ยรถติดน้ำท่วมขังหรือไม่นะคะหรือว่าถ้าหากเส้นทางไหนเนี่ยที่ไปแล้วนะคะมีรถติดเป็นเวลานานนะคะก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยนะคะว่าเกิดจากน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรค่ะคุณผู้ชมที่กำลังจะเดินทางไปที่ไหนนะคะตอนนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ประเมินความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมขังด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะทีมข่าว MBT ของเราก็จะคอยรายงานสถานการณ์นะคะน้ำท่วมน้ำขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
0: คุณพรทิวากันทิยาใจนะครับก็รายงานมาจากถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าตรงข้ามวัดหลักสี่นะครับก็ทำให้เห็นภาพนะของการจราจรในพื้นที่ของปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่ที่ยังคงมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณพรทิวาบอกว่าต้องมีการตรวจสอบเส้นทางก่อนที่จะมีการเดินทางจะดีที่สุดนะครับ
1: ใช่นะครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับแล้วก็สั่งเร่งช่วยเหลือประชาชน22จังหวัดน้ำท่วมระดมทีมแพทย์แล้วก็เวชภัณฑ์ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลประชาชนใน22จังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับล่าสุดก็ให้การดูแลเชิงรุกไปแล้ว 5,512 คนจัดให้บริการทางการแพทย์แล้ว 4,622 ครั้งและคัดกรองสุขภาพจิตไป 3,139 คนพบว่ามีผู้มีความเครียดสูง8คนนะครับได้รับการดูแลจิตใจตามระบบและการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนกว่า 23,700 รายการขณะที่สถานพยาบาลเองได้รับผลกระทบไป32แห่งปิดให้บริการไปครึ่งนึงเลยนะครับก็คือ16แห่งได้แก่ที่ปราจีนบุรี1แห่งสระแก้ว4แห่งสมุทรปราการ5แห่งนครราชสีมา1แห่งฉะเชิงเทรา5แห่งครับแต่ละแห่งก็มีการปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราวนะครับเช่นเปิดให้บริการเฉพาะเคสอุบัติเหตุหรือว่าฉุกเฉินวิกฤตแล้วก็จัดสถานที่ให้บริการทดแทนปรับเปลี่ยนทางเข้าออกโรง งพยาบาลแจ้งเลื่อนนัดผู้ป่วยรวมถึงใช้โรงพยาบาลเครือข่ายใกล้เคียงมารองรับประชาชนโดยให้ผู้ตรวจราชการในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสานงานกับส่วนกลางถ้าหากมีความติดขัดเรื่องไหนแล้วก็ให้ดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบด้วยครับส่วนพื้นที่ห่างไกลก็ขอให้ผู้ตรวจราชการในเขตสุขภาพใกล้เคียงช่วยสนับสนุนเรื่องการส่งออกซิเจนยาระบบสื่อสารเวชภัณฑ์ไปจนถึงเชื้อเพลิงนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็มอบหมายให้กรมการแพทย์ร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานนอกจากนี้ยังส่งทีมสนับสนุนการเปิดบริการศูนย์พักพิง106แห่งใน8จังหวัดรองรับได้ 5,105 คนมีผู้รับบริการสะสม 1,925 คนด้านในแพทย์สงฆ์เลิกจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำ5ข้อสั่งการให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงสำรองทรัพยากรจำเป็นไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเร่งแจ้งเตือนประชาชนรักษาความต่อเนื่องของระบบการแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกและเฝ้าระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งรวมถึงดินถล่มอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไปจนถึงวันที่29กันยายนนี้ครับ
0: ส่วนการดูแลสุขภาพในช่วงที่มีน้ำท่วมแบบนี้นะครับทางกรมควบคุมโรคได้มีการย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนอกจากจะระวังความเสี่ยงจากโรคที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีนะครับทั้งการจมน้ำไฟฟ้าดูดนะครับและรวมไปถึงสัตว์มีพิษต่างๆด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ขอให้ประชาชนระมัดระวังพิเศษใน3เรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของการจมน้ำโดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีกระแสน้ำแรงน้ำลึกหรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่ไม่สามารถมองเห็นสภาพพื้นด้านล่างได้โดยเฉพาะเด็กเล็กๆไม่ควรปล่อยให้เล่นน้ำตามลำพังนะครับส่วนระวังต่อมาก็คือระวังไฟฟ้ากรณีที่น้ำท่วมเข้าบ้านควรตัดกระแสไฟฟ้าและไม่ควรสัมผัสกับปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกหรือไม่ควรเดินลุยน้ำในบริเวณที่มีสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในน้ำและระวังสัตว์มีพิษนะครับอย่างเช่นงูตะขาบและแมงป่องที่อาจจะหนีน้ำแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านเราโดยควรใช้ไฟฉายส่องก่อนที่จะเดินทางหรือไม่ควรใช้มือเปล่าค้นหาของตามซอกซอยต่างๆนะครับซึ่งหากถูกสัตว์มีพิษกัดควรรีบไปโรงพยาบาลและจดจำลักษณะของสัตว์เอาไว้เพื่อแจ้งให้ข้อมูลแก่แพทย์ในการรักษาต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังได้ย้ำเตือนให้เฝ้าระวัง6โรคกลุ่มเสี่ยงสำคัญในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับโรคแรกเลยก็คือโรคไข้ฉี่หนูจากการสัมผัสน้ำโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลโรคต่อมาก็คือโรคติดเชื้อที่ผิวหนังจากการสัมผัสน้ำเป็นเวลานานโรคระบบทางเดินหายขออภัยนะครับโรคระบบทางเดินอาหารที่น้ำท่วมอาจจะพัดพาเชื้อโรคไปปนกับอาหารน้ำดื่มภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิษได้โรคที่มียุงเป็นพาหะนะครับโดยหากมีไข้ติดต่อกัน2วันหรือรับประทานยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดควรจะรีบพบแพทย์โรคตาแดงจากการสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดอาจจะทำให้เกิดการตาแดงหรือตาพร่ามัวจึงควรล้างมือบ่อยๆไม่ขยี้ตาและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและอีกโรคหนึ่งนะครับก็คือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจจากการสูดดมความชื้นโคลนหรือการอยู่ร่วมกันในพื้นที่พักพิงที่มีคนจำนวนมากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้นะครับแม้อาจจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำได้ยาก

0: assign หมอดีแอปทั้งชาวกรุงเทพและปริมณฑลสิทธิ์บัตรทองที่ประสบปัญหาใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสปสช.โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต6อาการเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐเอกชนทุกแห่งที่อยู่ใกล้บ้านหรือสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
1: กลับมาอัปเดตสถานการณ์น้ำนะครับล่าสุดมีข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าที่บริเวณแยกนิด้ายังคงมีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กยังไม่สามารถที่จะผ่านหรือว่าสัญจรไปในบริเวณนั้นครับโดยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีข้อสั่งการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมีการตั้งโรงครัวพระราชทานอยู่ที่บริเวณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าสำหรับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับที่บริเวณย่านเสรีไทยนะครับเมื่อช่วงเวลาช่วงเย็นที่ผ่านมาช่วงหน้าสถาบันนิด้าจนถึงสะพานยกระดับถนนลาดพร้าวแม้ระดับน้ำจะไม่สูงมากนะครับแต่ผู้ที่นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดไว้เป็นจำนวนมากขณะที่บริเวณแยกนิด้ามีน้ำท่วมขังสูงระดับหัวเข่าหรือประมาณ 40-50 เซนติเมตรบนถนนศรีบูรพาจากรามคำแหงและถนนเสรีไทยก็มีผู้นำรถยนต์มาจอดไว้1ช่องจราจรและที่ถนนศรีบูรพาเลียบคลองลำพังพวยมีระดับน้ำสูงเช่นเดียวกันรถเล็กไม่ควรสัญจรผ่านบริเวณนั้นส่วนระดับน้ำในพื้นที่โครงการแฟลตเคหะชุมชนคลองจันทร์ยังคงสูงมากกว่า1เมตรโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค1ถึง7ด้วยซึ่งวันนี้นะครับทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ไปส่งต่ออาหารถึงประชาชนที่บริเวณซอยเสรีไทย5และโครงการแฟลตเคหะชุมชนคลองจันทร์โดยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่สถาบันนิด้าเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยนะครับทางด้านพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำถึงแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ทำในหลัก3มิติหลักนะครับได้แก่การอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยไปยังสถานที่ปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือสิ่งจำเป็นทำได้สะดวกและการป้องกันอาชญากรรมทั้งออนไลน์และออนกราวครับ
2: ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจัดสายตรวจนะครับตรวจตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นบ้านเรือนที่อาจจะมีการอพยพออกมาจากบ้านเรือนที่น้ำท่วมครับเราก็ให้ตำรวจช่วยไปตรวจสอบดูแลมีการขอสนับสนุนเรือนะครับในการออกลาดตระเวนครับทั้งน้ำด้วยครับ
3: ในส่วนของกรณีที่รถยกอะค่ะตอนนี้ที่มีการเริ่มปรับแล้วก็ฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคานะคะตอนนี้เรามีการควบคุมยังไงบ้างไหมคะ
2: อันนี้ก็ต้องมีการขอความร่วมมือก่อนนะครับว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับก็อย่าใช้ตรงนี้มาเป็นเรื่องที่ฉวยโอกาสเพิ่มราคาค่าบริการนะครับผมอยากให้ช่วยเหลือด้วยกันดีกว่าแต่ว่าเรื่องการบริการหรือค่าการเรียกรับอะไรที่มันเกินอัตราที่กำหนดหรือว่าที่มันเกินจริงมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงที่ต้องกับดูแลอยู่แล้วครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ดีนะครับรถยกของตำรวจเองนะครับเราก็มีแล้วตอนนี้เราก็ประสานความร่วมมือไปยังภาคเอกชนให้เราให้มันร่วมด้วยช่วยกันนะครับยกรถพี่น้องชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามพื้นที่ต่างๆด้วยครับ
0: จากกรุงเทพขยับไปดูปริมณฑลนะครับทางจังหวัดนนทบุรีออกประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปักเกร็ดเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเพื่อเร่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลส่วน นใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกฉบับหนึ่งครับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับในวันที่27กันยายนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กร

0: ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1: และจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงมีหลายชุมชนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักสะสมและรวมไปถึงเรื่องของน้ำทะเลที่หนุนอยู่ด้วยนะครับวันนี้เองนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามการระบายน้ำและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางด้วยครับโดยจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่หลังจากมีฝนตกสะสมประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปได้อย่างล่าช้านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยได้ตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบการระบายน้ำบริเวณคลองประปาและคลองส่วนเพื่อที่จะประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนจากนั้นนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยและตลาดแสงจันทร์ที่ตำบลคลองเกลืออำเภอปักเกร็ดเพื่อที่จะเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีการมอบสิ่งของช่วยเหลือและให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยมีการเข้าไปเยี่ยมนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะครับและได้มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครับ
2: เพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทางส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงทรัพย์ก็ดีโรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการให้รถทหารเนี่ยออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วทั้งเราก็ได้เห็นมีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
1: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและที่อำเภอปักเกร็ดนะครับมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรถึงบางพื้นที่เนี่ย1เมตรนะครับส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่ทางจังหวัดนนทบุรีได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางนี้ผู้ประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อครับ

รากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT2 HD

0: ไปดูสถานการณ์น้ำในต่างจังหวัดบ้างนะครับหลายจังหวัดก็ยังคงน่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องครับส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องได้ส่งผลให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านโป่งมะม่วงหวานที่ตำบลรำพันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงไปกว่า80เซนติเมตรแล้วนะครับแล้วก็ไหลเชี่ยวไหลแรงด้วยชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองทำให้ผู้ใหญ่บ้านและทีมช่วยเหลือต้องเร่งนำอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายเพื่อให้ยังสามารถดำรงชีพได้อย่างปลอดภัยในเบื้องต้นขณะเดียวกันก็มีผู้ประสบภัยที่รถดับอยู่กลางทางซึ่งอยู่ระหว่างโทรขอความช่วยเหลือจาก191ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านนำทีมค้นหาออกมาช่วยนำตัวออกไปได้อย่างปลอดภัยพอดีครับเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจจะออกมาหาของรับประทานแต่ว่าถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เส้นทางนี้แทนอยู่ๆรถก็ดับกลางน้ำไม่คิดว่าน้ำจะสูงขึ้นเร็วขนาดนี้เพราะว่าตอนขับเข้ามาเนี่ยน้ำยังอยู่แค่ขอบยางเท่านั้นเองครับ
1: ครับขยับไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีน้ำท่วมสูงหลายจุดในพื้นที่เทศบาลตำบลกบินนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจรเจ้าหน้าที่จึงต้องนำเรือท้องแบนและเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนายวิรพันธ์ดีอ่อนพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับ
0: ไปดูภาพมุมสูงนะครับพื้นที่น้ำท่วมในตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญที่จังหวัดอ่างทองระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งมาท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำมีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้ว2ตำบล7หมู่บ้าน188หลังคาเรือนตอนนี้ทางอำเภอก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับแล้วก็เตรียมกำลังคนรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับทุกพื้นที่ให้เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมยกของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงเพื่อรองรับสถานการณ์ถ้าหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกสลับไปดูที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงไหลลงมาท่วมพื้นที่ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์แล้วก็ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบนาข้าวได้รับความเสียหายโดยชาวบ้านต่างออกมาสำรวจระดับน้ำด้วยความกังวลครับว่าข้าวที่กำลังออกรวงใกล้เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยจะจมน้ำเน่าตายไปหมดหรือเปล่าม
1: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับได้ส่งทีมอาสาลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอพยพผู้ป่วยติดเตียงและแจกอาหารพร้อมของใช้ที่จำเป็นให้กับชาวบ้านในพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือมาตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยได้แบ่งทีมเพื่อนพึ่งพาออกเป็น3ทีมเล็กๆนะครับทีมที่1สนับสนุนฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลอรัญญประเทศเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลทีมที่2ลงพื้นที่บ้านแก่งนะครับที่อำเภอเมืองสระแก้วซึ่งระดับน้ำตรงนั้นเนี่ยลึกประมาณกว่า 2-3 เมตรทีมที่3นะครับสนับสนุนเรื่องอาหารพร้อมรับประทานให้กับพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้ร่วมกับทางทีมชุดแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้าน

0: ช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2คนจากหมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักตำบลทับใหม่เพื่อความปลอดภัยขณะที่ข้อมูลถึงวันที
1: ่สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างเร่งด่วนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำและป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรีหลังมีการระบายน้ำที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกในช่วง 1-2 วันข้างหน้านี้โดยได้ไปตรวจดูบริเวณจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงโดยเทศบาลเมืองสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญขณะนี้แนวกั้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับสถานการณ์ได้นะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวด้วยว่าจะมีการผลักดันโครงการคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการและใช้งบประมาณได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2570เป็นต้นไปครับ
0: ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้นำคณะลงพื้นที่เพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยเน้นย้ำเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมกับมีการสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดประสานกับผู้ประกอบการเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมครับโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่ผ่านมาเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะเข้าถึงกรุงเทพแต่ปีนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับนอกจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วยังมีฝนตกลงมาในปริมาณมากอีกซึ่งอันดับแรกต้องเร่งเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่จะลงมาอีกในอนาคตอันใกล้นี้นายวราวุฒิยอมรับนะครับว่าปีนี้คงต้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของทุ่งรับน้ำแม้เก็บเกี่ยวไปแล้วแต่ยังไม่ 100% จึงมีการหารือถึงแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งให้สำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อสามารถอพยพได้ทันท่วงทีจากนั้นนายวราวุฒิได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำและพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลต่างๆของอำเภอบางปลาม้าด้วยครับ
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็กำชับทุกพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเน้นย้ำการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระดมทรัพยากรเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วครับนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องและต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมทั้งให้แจ้งมายังกรมเพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บรอดแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นพร้อมกำชับให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยทางนี้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดครับคือพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์รวม128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้าน 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

0: กลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ MNET News กันต่อนะครับทางกรมการค้าภายในได้มีการเชิญผู้ประกอบการห้างโมเดิร์นเทรดร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงตลาดสดและตลาดกลางและห้างท้องถิ่นนะครับมาหารือถึงสถานการณ์ในการเปิดให้บริการโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณการเติมสินค้าการขนส่งและการกระจายสินค้าเพื่อที่จะรับมือหลังจากประชาชนซื้อสินค้าไปสำรองเพิ่มมากขึ้นครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในได้บอกนะครับว่าได้รับคำยืนยันจากผู้ประกอบการถึงภาพรวมระบบการค้าปลีกและค้าส่งยังคงดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยห้างโมเดิร์นเทรดสามารถเติมสินค้าเข้าสู่ระบบได้ตามปกติขณะที่ร้านสะดวกซื้อบางจุดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นที่บางกะปิมีนบุรีและรังสิตอาจจะยังได้รับผลกระทบจากการขนส่งอยู่บ้างส่วนตลาดสดและตลาดกลางส่วนใหญ่ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติมีการจำหน่ายสินค้าเพียงแต่ได้รับผลกระทบบางส่วนจากจำนวนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เดินทางเข้าตลาดลดลงจากข้อจำกัดด้านการเดินทางโดยเบื้องต้นนะครับทางกรมการค้าภายในจะช่วยเชื่อมโยงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดให้มีสินค้าเพียงพอพร้อมคุมเข้มไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคและจะร่วมเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงการเปิดปิดให้บริการของร้านและสาขาต่างๆในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ประชาชนวางแผนในการเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้จะมีการติดตามสถานการณ์การขนส่งเพื่อให้สามารถเข้าไปสนับสนุนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานการณ์ราคาสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้นะครับได้แก่กลุ่มผักใบอ่อนอย่างเช่นผักชีขึ้นช่ายและตั้งโอซึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้นแต่กระหล่ำปลีมะเขือเทศและแตงกวามีราคาปรับลดลงโดยจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณสภาพอากาศและการขนส่งเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนครับ
1: บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่า BKS ยืนยันนะครับว่ายังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแต่ว่าบริการรถร่วมนั้นแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราว6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกครับนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่า BKS ย้ำว่าพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารอย่างเต็มที่รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องยืนยันว่ารถโดยสารของ BKS ยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางนะครับเช่นเดียวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง5แห่งในพื้นที่กรุงเทพได้แก่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิด2สถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้บรมราชชนนีสถานีขนส่งปิ่นเกล้าและสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรเปิดให้บริการตามปกติทั้งหมดครับแต่ในส่วนรถร่วมนะครับล่าสุดได้แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวจำนวน6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่สาย46กรุงเทพเอกมัยระยองสาย9916กรุงเทพเอกมัยกบิลบุรีตลาดโรงเกลือสาย920กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ตลาดโรงเกลือสาย9907กรุงเทพจตุจักรจันทบุรีสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีอย่างไรก็ตามแนะนำประชาชนให้เผื่อเวลาในการเดินทางมาสถานีขนส่ง

0: นะครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดในบางพื้นที่ได้และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการก็จะรีบแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันทีครับ
1: ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าดูดพร้อมกับมีการแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องนะครับทั้งก่อนระหว่างและหลังน้ำท่วมเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินครับโดยในช่วงสถานการณ์อุทกภัยนอกเหนือจากการเฝ้าระวังอันตรายจากกระแสน้ำแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนต้องให้ความระมัดระวังอย่างยิ่งก็คืออันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าช็อตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อระดับน้ำเข้าถึงอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้าภายในบ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ออกคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับแนวทางปฏิบัติก่อนเกิดน้ำท่วมประชาชนควรปลดเมนสวิตช์ก่อนที่จะอพยพออกจากพื้นที่และเร่งเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปไว้ในที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำขณะที่เกิดน้ำท่วมนะครับหากเป็นบ้านชั้นเดียวและมีน้ำทะลักเข้าภายในตัวบ้านควรงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและอพยพออกจากพื้นที่บ้านทันทีส่วนถ้าเป็นบ้าน2ชั้นนะครับควรจัดให้มีระบบสวิตช์แยกแต่ละชั้นและตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณชั้นล่างเมื่อมีน้ำท่วมถึงและที่สำคัญก็คืองดการใช้งานปลั๊กสวิตช์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมโดยเด็ดขาดตลอดจนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสวิตช์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะส่วนภายหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงไปแล้วนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมควรได้รับการตรวจสอบและแก้ไขจากช่างผู้ชำนาญให้แน่ใจก่อนที่จะนำกลับมาใช้งานโดยไม่ควรตรวจสอบหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายด้วยตนเองเนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ทางนี้หากประชาชนพบเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือมีอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่สายด่วน PEA Connect Center หมายเลข1129โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the evening edition of NBT World Brief. You're here with me, Shanita Sidagate Craythorne.The flood situation has eased in some provinces as well as in Bangkok, but authorities say close monitoring is still needed. Meanwhile, 25 provinces have reported flood impacts today. According to the Department of Disaster Prevention and Mitigation, 25 provinces are currently impacted by floods. These include, but are not limited to, Pisanu Lok, Nakhon Sawan, Singh Buri, Suphan Buri, Sarap Buri,พระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมชลบุรีระยองและนครราชสีมา In total 128 districts are impacted while 2500 villages and close to 175,000 households are affected All 50 districts in Bangkok are also impacted by floodsThe Meteorological Department has issued an announcement warning that several areas in the western part of the central region are experiencing heavy rainfall, with very heavy rain in some areas. In Greater Bangkok as well as the eastern region, rainfall has begun to ease, but rain activity is expected to continue with heavy rain possible in some areas.This is due to a low pressure cell covering the western part of the central region, combined with a relatively strong southwest monsoon. People in risk areas are advised to beware of the dangers posed by heavy rainfall and water accumulation. People are also urged to avoid traveling on routes that are prone to recurring floods.Prime Minister Anutin Chanwirakul has returned to Thailand and immediately addressed the ongoing flood situation, saying all agencies will work together to assist affected communities. The Prime Minister indicated that compensation for flood victims will be expedited, and provincial governors have been instructed to begin area-specific recovery plans without waiting for flood waters to recede.Anutin said that flooding was caused by rainfall exceeding drainage capacity alongside water management measures aimed at reducing impacts on downstream areas. The government has given provincial governors and the Bangkok governor full authority to manage emergency budgets

0: and respond immediately in affected areas. The Prime Minister visited the Ruom Patana community in Bangkok's Laksi district to monitor efforts to address the flooding situation and improve drainage along Prem Prachakorn Canal. He also offered moral support to flood victims and distributed relief bags to impacted locals and vulnerable individuals at the flood victim shelter at Bang Khen School. The Prime Minister expressed his condolences over the situation and pledged to accelerate efforts to resolve the problems. However, he noted that those who have encroached on waterways along the canals, which is one of the factors contributing to the flooding, must face legal action. He also instructed officials to consider adding public holidays to help reduce the impact of the situation. As part of the initial relief and response efforts in the Laksi area, bags of relief items have been prepared, along with meals and drinks to be distributed to flood victims. An emergency environmental sanitation team has also been deployed to assist locals, while more than 600 sets of essential household medicines have been provided. In Laksi, communities located along Prem Prachakorn Canal have been affected, comprising 39 communities and around 10,000 households. Laksi District Office has opened 3 temporary shelters to accommodate flood victims. The Prime Minister has called a special meeting of the Cabinet to address the flood response in many areas throughout Thailand, during which ministers agree that special holidays will be declared in certain locations to ease impacts from the flood. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul shared a special cabinet meeting today, with some cabinet members joining via video conference. At the meeting, the Prime Minister said that continued rainfall has caused flooding in many areas of Bangkok, its surrounding provinces, as well as parts of the central and eastern regions. However, the situation in Bangkok has begun to show signs of easing, with water levels expected to decline to moderate or light levels, and the situation is not expected to worsen further. The Prime Minister also thanked all ministers who had visited affected areas to support relief operations. He instructed provincial governors nationwide to urgently provide close assistance to residents with a focus on safety. Officials were also ordered to prepare shelters, food, relief supplies, and medical facilities. Following discussions with Deputy Prime Minister Pakorn Ninprapan, it was agreed that special public holidays should be considered in certain areas to help alleviate flood impacts and facilitate travel for the public. In the provinces, declining water levels are observed in Sat Kaeo, while Chanthaburi is bracing for possible inundations, and Nakhon Nayok province is already experiencing deluges. Personnel from the Chanthaburi Disaster Prevention and Mitigation Office have changed the warning flag for the Chanthaburi River from yellow to red to alert people living along watercourses to exercise the highest level of caution. The water level in Chanthaburi River has critically risen to 3.5 meters. Particular attention is being urged along canals, downstream areas, and low-lying areas. People in the risk locations are advised to move belongings to higher ground and closely follow official updates. The Chanthaburi Provincial Incident Command Center reported that flooding has affected 8 districts, 29 sub-districts, 153 villages, and 936 households, with 2 fatalities. In Nakhon Nayok province, flood water has reached the main road in front of Nakhon Nayok Hospital and Pratinburi intersection. Traffic is hindered and drivers of small vehicles are advised to avoid these spots. In Sat Kaeo province, water levels in several areas have begun to recede as rainfall has eased. In the capital district, water levels have risen by approximately 5 to 10 centimeters. However, travel in and out of some villages remains difficult, and small vehicles in these locations still cannot reach the main road. Positive signs are observed in several districts, with officials saying that they expect water levels to continue falling if no significant rainfall occurs. Fourth Army Area Commander Lieutenant General Narathip Poynok visited the Southern Border Province's police force in the capital district of Yala to review operations and address challenges facing security personnel in the region. As Director of Internal Security Operations Command Region 4, Lieutenant General Narathip met with commanders and personnel from Yala, Patani, Narathiwat, Songkhla, and Border Patrol Police units operating in the southern border provinces. The visit focused on operational challenges and field unit proposals to enhance security efforts and ensure operations align with local conditions and community needs. Lieutenant General Narathip emphasized the need for integration
1: ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศทำให้เกิดฝนตกหนักและกระแสลมแรงจัดตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐต้องเผชิญกับพายุยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียส่งผลกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นได้มีการประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงส่วนทางเว็บไซต์ poweroutage.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้มีการรายงานนะครับว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 คนที่อยู่ภายในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนคติคัตและแมสซาชูเซตส์และพายุที่แผ่อิทธิพลในนครนิวยอร์กกำลังมีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยได้ทำให้ที่ประชุมต้องประกาศเตือนให้สำนักข่าวต่างๆเร่งเก็บอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณอากาศสัญญาณที่ใช้ในการออกอากาศจากด้านนอกให้เข้าไปอยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากกระแสลม
2: สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานโดยอ้างสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ครับระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกโดยครองอันดับหนึ่งในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามมาด้วยอินเดียและอินโดนีเซียดัชนีความเสี่ยงโลกซึ่งครอบคลุมประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ193ประเทศได้ประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจาก2ปัจจัยหลักครับก็คือการเผชิญกับภัยธรรมชาติของแต่ละประเทศกับความเปราะบางทางสังคมซึ่งรวมถึงขีดความสามารถการรับมือและปรับตัวต่อภัยพิบัติซึ่งเป็นปัจจัยที่ฟิลิปปินส์เผชิญมาโดยตลอดจึงทำให้ติดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากภัยพิบัติในอันดับต้นๆมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยก็เลยทำให้เผชิญทั้งภัยแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกก็ยังทำให้ต้องเผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มอยู่บ่อยครั้ง
1: นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ประเทศได้เผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เหมือนกับประเทศไทยและเขายังได้สั่งการให้จัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ผู้ประสบภัยไว้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชานะครับได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องทำงานกันตลอดทั้งวันในการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดไพลินที่มีความเสี่ยงสูงและอาจจะทำและยังได้เฝ้าระวังพื้นที่ริมฝั่งโขงที่มีน้ำหนุนสูงขณะที่หน่วยงานพยากรณ์อากาศของกัมพูชาก็เตือนนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักลงมาอีกในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับ
2: ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ภาพรวมฝนจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่ติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

สวัสดีครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงปลายเดือนกันยายนนี้ครับสถานการณ์ฝนเริ่มดีขึ้นฝนจะตกน้อยลงหลังจากตกหนักมาหลายวันครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมเลยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะครับหลังจากที่ตกหนักมาในหลายพื้นที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าครับที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ได้โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมไปที่ประเทศเมียนมาในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับส่วนคลื่นลมในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับบริเวณ

0: อันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดทั้งวันนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลถือว่าเบาลงแล้วนะครับแต่บางพื้นที่บริเวณถนนสายหลักยังมีน้ำท่วมขังอย่างที่แยกแครายจนถึงสถานี MRT แครายยังมีน้ำท่วมขังบางจุดแต่รถยนต์ยังสามารถสัญจรไปได้คาดว่าน้ำจะแห้งและไม่เกินวันพรุ่งนี้เพราะไม่มีฝนตกลงมาเติมเนื่องจากขณะนี้ยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนไปอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วฝั่งตะวันตกของภาคกลางจึงยังได้รับผลกระทบอยู่อย่างที่กาญจนบุรีเริ่มมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนจังหวัดอื่นๆที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดในช่วงคืนวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็คือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีราชบุรีนครนายกจันทบุรีและตราดครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอูครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับในช่วงนี้ก็จะไปที่เหรียญทองที่9ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครับภูริพลบุญสอนนะครับก็ออกตัวนำเดี่ยวแล้วคว้าเหรียญทอง200เมตรพร้อมกับสร้างสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์อีกครั้งครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในวันนี้นะครับไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่กรีธาที่นางโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอเลติกสเตเดียมวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิลภูริพลบุญสอนลมกรดไทยวัย20ปีเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรออกสตาร์ทในลู่ที่7ครับภูริพลออกตัวดีวิ่งนำตั้งแต่50เมตรแรกพุ่งเข้าเส้นชัยทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ2ช่วงตัวครับทำสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์เวลา 19.88 วินาทีครับซึ่งเป็นสถิติที่เทียบเท่ากับสถิติของทวีปเอเชียด้วยแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ของตัวเองซึ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ที่เวลา 20.10 วินาทีเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญที่2ของภูริพลต่อจากวิ่ง100เมตรชายซึ่งเจ้าตัวก็ทำสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์ 9.90 วินาทีด้วยเหรียญเงินเป็นของหวงโย่เหยินจากจีนครับเวลา 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของซูชิมิซุคุโบะเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 20.56 วินาทีครับ
4: ตอนนี้ก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่
2: ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองมาได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
4: ้ถ้าดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
2: เมื่อกี้3 4ท่าเลยครับมีทั้งคุณย่ามีทั้งยูซินโบมีหมดเลยครับใช่ครับดีใจทุกบอกไม่ถูกจริงครับ
4: ดีใจขอบคุณมั้ยครับสำหรับความสำเร็จ
2: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์2มากๆครับที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มาสเตอร์2คนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขณะเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
4: มีอะไรอยากพูดถึงโค้ช
2: ไ
4: หมคร
2: ับ โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยแล้วว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
3: สำหรับวิ่ง200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศสันติเปเรร่าลมกรดสาวสิงคโปร์เร่งในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 22.78 วินาทีเฉือนชนะเฉินยู่เจียจากจีนที่เข้าอันดับ2เวลา 22.93 วินาทีและเหรียญทองแดงฮาริต้าบาดราจากอินเดียเวลา 20.20 วินาทีส่วนจิรพัฒน์ขานอ่อนตานักวิ่งไทยเข้ามาเป็นอันดับ8เวลา 23.65 วินาทีครับต่อที่กุลวุฒิวิทิสารนะครับก็การันตีเหรียญทองแดงในประเภทแบดมินตันชายเดี่ยวครับการแข่งขันแบดมินตันที่อิชิโนมิยะซิตี้มูนิสิปาลยินเมเซียมชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศครับเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ3ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งกาหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลกในเกมแรกกุลวุฒิเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ตามและแพ้ไปก่อนนะครับ16-21แต่ว่าจากนั้นเกมที่2กุลวุฒิดึงฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบทำคะแนนเอาชนะไปแบบสบายๆครับ21-10เสมอกัน1-1ต้องตัดสินในเกมสุดท้ายกุลวุฒิเป็นฝ่ายตบทำแต้มนำตลอดและเอาชนะไป21-13ครับทำให้นักตบลูกขนไก่มือ3ของโลกผ่านเข้ารอบตัดเชือกโดยจะเข้าไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 12:30 นาทีครับพร้อมกันนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครั้งนี้ส่งผลให้วิวกุลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงที่2ของตัวเองในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้หลังจากก่อนหน้านี้คว้าเหรียญทองแดงได้จากประเภททีมชายมาแล้วครับต่อกันที่หญิงเดี่ยวนะครับรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเจอศึกหนักอันสยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้เกมนี้เมต้านทานความคล่องตัวและลูกตบที่เฉียบขาดของอันสยองไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตไว้ที่รอบนี้ครับส่วนอันสยองผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับเฉินจู่เฟยมือ4ของโลกจากจีน
5: ไม่ได้เสียใจเพราะว่าทุกอย่างคิดว่ามันก็มันถูกกำหนดไว้อยู่แล้วแล้วด้วยหลายๆอย่างที่เรายอมรับว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วแล้วก็หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูจะต้องมาเสียใจแต่ว่าก็เสียดายมากกว่าที่ทำไมเราแบบว่าโอกาสที่จะเจอคนอื่นมันก็น่าจะมีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทางนี้ทางนั้นคือก็ต้องยอมรับว่าน้องก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ
3: ขณะที่ประเภทคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายรุทธนภักดิ์อูบทองกับเฉินิชาสุดใจประภารัตน์คู่มือ22ของโลกเจอกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลชานคู่มือ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้คู่ไต้หวันครับประสบการณ์เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะ2เกมรวด21-18และ21-14นะครับผ่านเข้ารอบแต่เชือกคู่ของไทยก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายครับต่อกันที่มวยสากลนะครับณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกความหวังเหรียญทองของไทยครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วครับมวยสากลสมัครเล่นนะครับนิชิโอยินเมเซียม รุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงโฟกัสหรือว่านัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ของทีมมวยสากลไทยขึ้นสังเวียนนะครับเจอกับนิกิน่าอุกตาโมวานักชกสาวจากอุซเบกิสถานเริ่มยกแรกนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่ว่าโฟกัสนัทนิชาในมุมแดงนั้นอาศัยกระแทกแยบและต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาจงโปร่งกลางเฉือนชนะไป3ต่อ2เสียงนะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับ
6: การชกฟอร์มการชกวันนี้กับนักมวยอุซเบย์
7: ก็เดือดเดือดค่ะสูสีนิดนึงแต่ว่าทำเต็มที่ค่ะเพื่อที่จะได้เหรียญรางวัลนี้มา
6: พอใจฟอร์มการชกของตัวเองไหมวันนี
7: ้ก็พอใจค่ะแต่ก็ยังมีสิ่งที่นิดตรงในค่ะก็อาจจะเสียเปรียบเขาเพราะว่าเขาเป็นมวยไฟเตอร์ค
6: ่
7: ะ
6: คู่ต่อสู้ของเราญี่ปุ่นเจ้าภาพนะฮะวันที่29เป็นไงบ้างครับดูแล้ว
7: สไตล์คล้ายๆกับอุซเบย์เลยค่ะตัวเล็กๆไฟเตอร์ค่ะแต่ว่ามันก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะแล้วก็จะพยายามให้ได้เข้าชิงให้ได้
3: สำหรับในรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจะพบกับสุกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันอังคารที่29กันยายนนี้ครับส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบเดียวกันจันจามสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเจอกับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในรุ่นเดียวกับจันจามครับตลอด3ยกเฉินเนียนฉินออกวุฒิแจ้งกว่าชนะขาดลอย5ต่อ0นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนจันจามก็ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายครับทีมข่าวกีฬา NBT ซึ่งเดินทางไปทำข่าวกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้จะพาไปชมความสวยงามของปราสาทนางโอย่าสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ที่ต้องมาเยือนให้ได้ครับติดตามได้จากรายงานครับ
8: ปราสาทนาโกย่านะครับคือแลนด์มาร์คสำคัญประจำเมืองนาโกย่าเมืองที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ใครๆที่มาเยือนเมืองแห่งนี้จะต้องมาเช็คอินให้ได้กันสักครั้งครับปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลปราสาทที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพาไปชมความงดงามของปราสาทนี้กันครับการเดินทางของพวกเราเริ่มต้นที่คินชิจิโยโคโจเมืองแห่งอาหารเลิศรสเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารใกล้กับปราสาทนาโกย่าที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในนาโกย่าและร้านอาหารสุดชิคมาแรงมากมายโดยพร้อมเปิดประตูให้ท่านได้มาลิ้มรสอาหารและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของนาโกย่าพอมาถึงทางเข้านาโกย่ามีจุดบริการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าชมฟรีส่วนผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราต้องซื้อบัตรเข้าชมในราคา500เยนหรือว่าประมาณ120บาทไทยสำหรับปราสาทนาโกย่าสร้างขึ้นสมัยเอโดะราวปีค.ศ.1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอยาสึจุดประสงค์เพื่อสร้างให้กับโยชินาโออิเอยาสึบุตรชายคนที่9ของเขามีคำสั่งให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแทนปราสาทโบราณบริเวณเดิมในปีค.ศ.1893ปราสาทแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าตัวปราสาทดั้งเดิมจะถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีค.ศ.1945ทว่ามีการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมส่วนการชมปราสาทนาโกย่านับมีจุดที่น่าสนใจมากมายไฮไลท์คือฮอนมารุแอเรียซึ่งเป็นใจกลางที่ตั้งของตัวปราสาทหลักแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ตัวปราสาทที่ตั้งต่างหากงดงามด้วยสถาปัตย์ดั้งเดิมก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยลักษณะที่มีป้อมปราการเชื่อมต่อกันถึง5ป้อมท่าสีขาวโดดเด่นหลังคาสีเขียวที่มีคันซาชิปราสาทที่มีหัวเป็นเสืออันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ตำนานที่เชื่อกันว่าเรียกน้ำมาดับไฟนอกจากตัวปราสาทต้องไม่พลาดชมพระราชวังฮอนมารูอาคารไม้ที่สร้างมาจากไม้สนหอมฮิโนกิซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างปราสาทแรกๆที่รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติสร้างเสร็จในปี1615พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายล้างโดยการโจมตีทางอากาศในปี1945ภายหลังมีการบูรณะขึ้นตามสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมจนเสร็จสิ้นในปี2018จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมสัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงามมีความวิจิตรและอร่ามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบ ในอดีตนั้นที่นี่เป็นที่รับรองของโชกุนเท่านั้นนี่ก็คือปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลนะครับแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองนาโกย่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
3: ต่อที่ทีมนักตบลูกยางชายไทยก็ประเดิมสนามเอเชียนเกมส์ด้วยการเฉือนชนะอินโดนีเซียอย่างสนุกครับการแข่งขันฟุตบอลชายนะครับที่โอกาซากิชูโอโซโกปาร์กยิมเนเซียมวันแรกในรอบแรกกลุ่ม B ครับทีมนักตบลูกยางชายไทยอันดับ52ของโลกเจ้าของแชมป์ซีเกมส์ประเดิมสนามพบอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกล่าสุดเจอกันไทยนั้นแพ้อินโดนีเซียมา2-3เซตใน AVC ครับผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีบุญฤทธิ์วงธรทูปประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วและธนัทบำรุงพักดีโดยมีนครินทร์อินทนูเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเกมมีทั้ง2ทีมเล่นกันได้สูสีผลัดกันชนะและแพ้ทีมละ2เซตต้องมาตัดสินในเซตสุดท้ายและเป็นทีมไทยเฉือนชนะไปอย่างสนุกครับเซตตัดสินนั้นชนะ25-23ครับนภาเดชทำคะแนนสูงสุดของไทยทำไป34คะแนนจากตบ30แต้มและบล็อกอีก4คะแนนธนัททำเพิ่มอีก24นะครับนัดที่2ของทีมไทยก็จะเจอศึกหนักครับพบกับอิหร่านแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนและเป็นแชมป์เก่าในเวลา 14:00 นในวันพรุ่งนี้ครับส่วนอินโดนีเซียพบกับคีร์กีสถานครับขณะที่ทีมตะกร้อชายไทยในประเภททีมเดียวก็ประเดิมคว้าชัยชนะ2นัดรวดครับการแข่งขันสปอร์ตตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบแรกกลุ่ม A นะครับทีมไทยก็ลงสนาม2นัดติดต่อกันครับนัดแรกชนะฟิลิปปินส์2เซตรวดนะครับโดยเอาชนะไป15-9แล้วก็มาชนะญี่ปุ่นอีกนะครับในทีมเกมที่2ครับชนะไป15-9ญี่ปุ่นชนะในเซตที่2 16-17และทีมไทยชนะ15-9ทำให้ไทยชนะญี่ปุ่นไป2-1เซตทำให้ทีมไทยชนะ2นัดรวดครับชนะทางด้านของฟิลิปปินส์แล้วก็ญี่ปุ่นครับและการันตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วครับทางด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทบุคคลหญิงที่ IG Sky Expo Hall B นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมไทยนักกีฬาไทย ST วริรยาสุกเกษมสาวน้อยวัย14ปีผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลครับปรากฏว่า ST วริรยาทำคะแนนรวม 102.85 คะแนนจบการแข่งขันในอันดับ7โดย ST ทำคะแนนรันดีที่สุดนะครับ 23.24 คะแนนทำคะแนนช่วงทริกได้ 79.61 คะแนนปิดฉากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในอันดับที่7เหรียญทองเป็นของจูหยุนหลิงจากจีนทำไป 166.57 คะแนนเหรียญเงินโอดะยูเมกะของญี่ปุ่น 161.96 คะแนนและเหรียญทองแดงชุยเหยินซีจากจีนครับ 156.60 คะแนนครับสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ครับเจ้าภาพขออภัยครับจีนครับนำห่างที่115เหรียญทอง46เหรียญเงินและก็34เหรียญทองแดงอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประสบวิกฤตน้ำท่วมสนามฝึกซ้อมและที่เก็บอุปกรณ์มูลค่าเสียหายเกือบ20ล้านบาทครับจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากซึ่งมีน้ำท่วมสูงบริเวณโดยรอบตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกวันที่25กันยายนสร้างความเสียหายอย่างหนักรวมถึงสถานที่ฝึกซ้อมและสถานที่เก็บอุปกรณ์แข่งขันของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ภายใต้สนามราชมังคลากีฬาสถานเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักได้รับทราบเหตุจึงได้รีบลงพื้นที่พบว่าอุปกรณ์ต่างๆเสียหายจำนวนมากรวมทั้งเครื่องดื่มบำรุงร่างกายและเกลือแร่จมน้ำไปเกือบทั้งหมดสถานที่แห่งนี้เป็นอีกแห่งที่ใช้เก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยในบางครั้งและที่เก็บอุปกรณ์การแข่งขันสำหรับรายการระดับนานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจากการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นพบว่ามีอุปกรณ์หลายอย่างจมน้ำทั้งสอนเทควันโดทีมชาติไทยซึ่งเจ้าตัวนั้นนำนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ก็ประสบภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกันซึ่งทั้งคู่ได้จอดไว้บริเวณด้านหน้าสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยภายในกกท.ถูกน้ำท่วมรวมทั้งนักกีฬาและโค้ชคนอื่นๆที่จอดไว้เพื่อเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเชื่อว่าศึกชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะเป็นเวทีต่อยอดนักกีฬาแฮนด์บอลสู่ทีมชาติครับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์ประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครนะครับเป็นการแข่งขันทีมหญิงแข่งแบบพบกันหมดครับเชียงใหม่แชมป์เก่าในเสื้อแดงนะครับเจอกับรองแชมป์เก่ากรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าแชมป์เก่าเชียงใหม่ย้ำแค้นเอาชนะไปได้37ต่อ24คะแนนครับส่วนทีมชายกรุงเทพมหานครในเสื้อม่วงพบกับเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครคู่นี้นักขว้างหนุ่มเมืองหลวงนำโดยนักกีฬาชุด4เกมส์เอาชนะไปได้40ต่อ30ครับซึ่งหลังการแข่งขันรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเชื่อว่ารายการนี้จะเป็นเวทีต่อยอดนักกีฬาแฮนด์บอลสู่ทีมชาติไทยครับ
1: กับผมดร.ปรัชญาสภาพงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสมุทรสาครต้องขอบพระคุณสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยดร.สมบัติคุรุพันธ์นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยที่ได้มาใช้สนามแข่งขันนี้ณที่นี้และก็เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีทั้งหมด5ทีมชายและก็5ทีมหญิงทั้งหมดทั่วประเทศไทยมาแข่งขันครั้งนี้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากมายเช่นมีการพักโรงแรมมีการแหล่งท่องเที่ยวและมีการใช้จ่ายอาหารการกินและก็ตอบสนองนโยบายของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์
0: จะเริ่มแข่งขันในเวลา 10:00 นเป็นต้นไปนะครับยูฟ่าเนชั่นส์ลีกลีก A นะครับอังกฤษก็แพ้สเปน2ประตูต่อ3ครับผลการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นส์ลีกลีก A กลุ่ม3อังกฤษเปิดสนามเวมบลีย์สเตเดียมเจอกับสเปนแชมป์ฟุตบอลโลกทีมล่าสุดนะครับสเปนขึ้นนำก่อนจากลามินยามาลครับแต่ว่าจากนั้นอังกฤษยิง2ประตูรวดนะครับจากแอนโทนีกอร์ดอนและแฮร์รี่เคนแซงนำ 2-1

จากนั้นแฮร์รี่เคนพลาดจุดโทษครับแล้วก็สเปนมายิง2ประตูรวดจากอเล็กซ์ไบนาและมิเกลโอยาซาบาลทำให้สเปนแซงชนะอังกฤษไป3ประตูต่อ2ครับวันนี้คู่ในกลุ่มเดียวกันเชเกียแพ้โครเอเชีย1ประตูต่อ2ครับส่วนผลในคู่อื่นที่น่าสนใจนะครับลีกปีกลุ่ม1นอร์ทมาซิโดเนียแพ้สวิตเซอร์แลนด์นะครับ0ต่อ3แล้วก็มีทางด้านของลีก4กลุ่ม1อาร์เบเนียชนะเบลารุส2ต่อ0ซามาริโนแพ้ฟินแลนด์0ต่อ7ในลีก4กลุ่ม3นะครับก็มีสโลเกียนะครับที่ชนะมอลโดวาได้2ต่อ0และลีก4กลุ่ม4ไอซ์แลนด์เสมอเอสโตเนีย1-1บัลแกเรียแพ้ลักเซมเบิร์ก1ต่อ2ครับทีมเทนนิสยุโรปก็แซงนำทีมเวอร์นะครับ7ต่อ5ในศึกเทนนิสประเภททีมที่อังกฤษครับการแข่งขันเทนนิสเลเวอร์คัพที่โอทูอารีนากรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภททีมระหว่างทีมยุโรปเจอกับทีมเวิลด์นะครับวันที่2ของการแข่งขันในประเภทเดียวกาลอสอันกาลาสนักหัวสเปนมือ3ของโลกจากทีมยุโรปเจอกับเทเลอร์ฟริตนักหัวบริการมือ10ของโลกจากทีมเวิลด์คู่นี้ดวล3เซตอันกาลาสชนะไป6ต่อ3 4ต่อ6และ13ต่อ11นะครับยุโรปไล่ตามตีเสมอเป็น5ต่อ5คะแนนครับส่วนประเภทคู่ยุโรปส่งแคสเปอร์รุดกับอเล็กซานเดอร์ซอเวเลฟพบคู่ของอเล็กซานเดอร์บูบริกกับเบรนดอนนากาชิมานะครับเซตแรกคู่ของรุดและซอเวเลฟชนะ6ต่อ4และเซตที่2เกมสูสีมากขึ้นครับตัดสินด้วยไทเบรกคู่ของยุโรปเอาชนะไป7-6ไทเบรก9ต่อ7ครับทำให้ชนะไป2เซตรวดสำหรับทีมยุโรปทำให้ยุโรปขึ้นนำ7ต่อ5พรุ่งนี้จะแข่งขันเป็นวันสุดท้ายนะครับอีก4คู่ประเภทคู่2แมตช์และเดียวอีก2แมตช์ครับยูนะนิชิมูระโปรญี่ปุ่นขึ้นนำเดียวในกอล์ฟแอร์บีเจทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาครับกอล์ฟแอร์บีเจทัวร์รายการฟอร์มาต NW Arkansas Championship ที่สหรัฐอเมริกาวันที่2ของการแข่งขันครับอัสตินคิมโปรสาวมือ22ของโลกชาวอเมริกันวงสวิงร้อนแรงครับทำ7เบอร์ดี้จบ18หลุมเก็บเพิ่ม7อันดับพารวม2วัน11อันดับพาเท่ากับ2นักกอล์ฟสาวจีนจางมิเชลเล่กับหลิวแมรี่ครับอยู่อันดับ2ร่วมตามหลังยูนะนิชิมูระโปรสาวญี่ปุ่นที่ขึ้นเป็นผู้นำครับจบ2วันทำไป16อันดับพาส่วนชาริฮาวโปรสาวอังกฤษเก็บเพิ่ม4เบอร์ดี้รวมเป็น4อันดับพารวม2วัน10อันดับพาครับเท่ากับ2โปรร่วมชาติรอตตี้โวตและโจดี้เอ็ดเวิร์ดชาดอฟแล้วก็2โปรจากเกาหลีใต้ชุนอินจีและคิมเอลลิมรวมทั้งยูริโยชิดะจากญี่ปุ่นอยู่ที่5ร่วมตามหลังผู้นำ6สโตรกผลงานโปรสาวไทยครับปัจจรีอนันต์นฤกาลชนิตีวรรณแสนจบที่9อันดับพาอยู่14ร่วมนะครับพรณรงค์เพชรล้ำ3อันดับพาสุวิชยาวินิจฉัยธรรม1อันดับพาและประพังกรชวัฒนกิจจบอีเวนต์พาไม่ผ่านการตัดตัวครับปิดท้ายข่าวกีฬาที่สปอร์ตอัปเดตวันนี้ชมไฮไลฟ์บอลเมเจอร์ลีกของสหรัฐอเมริกา DC United เสมอกับแวนคูเวอร์ไวท์แคป3ประตูต่อ3ครับ

สุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้ากระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามการที่จะติดอาวุธทางปัญญาเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์ทั้ง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

เพลิดเพลินไปกับสารคดี documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยาย 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น. ถึง 20:00 น.

ข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์69หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตสมุทรสาครและวัดอ่างศิลาสวดพระพุทธมนต์จบต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระ

0: เวลา 14:30 น.บริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สโมสรโรตารี่แบงคอกนาดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดทรายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเวริทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพันตำรวจโทสุรกฤษกุลสุระเหมือนมีประธานสภาฟรีเมสันรัตนโกและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่ร้อยได้รับพระราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นเรนทิราเทพพยาวดีรากิติยาภานเรนทิราเทพโคสิตารามกรุงเทพมหานครศรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะสาวดุณีสิริพัฒน์มหาวชิราเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาเชิญสิ่งของพระราชทานไปไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนสำหรับกรุงเทพจากวิถีและภูมิปัญญาชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวงค่ะ
1: เพราะว่า
2: ความเป็นอยู่ของชาวไร่ชาวนาจะต้องเป็นอาชีพที่สามารถทำได้อยู่ที่นี้ได้ด้วยทรัพยากรธรรมราช 2535 ของกลุ่มสตรีชนเผ่าปกากยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจพระบรมราชินีนาถพระมันจักสารเครื่องมือการทอผ้ากี่เอวในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นการเผยแพร่งานศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง
3: ก็จะทำให้ข้อมูลของเหล่านี้นะครับน่าเชื่อถือและผลลัพธ์ที่ออกมาเราคิดว่า
2: ขึ้นแต่เมื่อข้อมูลเชื่อมโยง
3: เราดูในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
2: กลางกลไกแบ่งปันข้อมูลและผู้รับผิดชอบข้อมูลสารปกครองของประชาชน www.admincourt.
4: ว่าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้มีแค่สแกนจ่ายซื้อหวยหรือซื้อทองนะวันนี้เป๋าของคุณได้ด้วยตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้ฟรีที่ง่ายแค่ปลายนิ้วขั้นแรกเปิดแอปเป๋าตังค์และเข้าสู่ระบบคุณและเลือกสิทธิประโยชน์ที่คุณต้องการเลือกหน่วยบริการที่ต้องการตรวจพร้อมเลือกวันและเวลานัดหมายได้ตามสะดวกจากนั้นก็จะได้รับ QR code สำหรับยืนยันตัวตนที่หน่วยบริการที่ท่านเลือกไว้บ้าน

0: ราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบกิตรพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: แอนนวรัตน์วงอารยะ
2: Where global supply meets demand and they still have it to

0: ก่อนจะปล่อยให้ครับ
1: เริ่มทำผลงานหรือว่าก่อนหน้านี้ก็มีผลงาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก
1: ็แล้วเหมือนว่าใช่ดีน้องแล้วเหมือนว่า
2: ตามลำดับค่ะ
1: ก็ได้ตามสเต็ปที่น้องวิวอย่าก้าวเข้าสามชื่นชอบมีความชอบในเสียงตัวเอง
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นตัวของตัวเองคือมันจะเหมือนน้องวิวตอนนี้นะก็คือว่า
3: แต่ละอย่างค่ะต้มส้มขมิ้นปลากระบอก
4: ใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของ
5: เจ้าว่างเว้นน้องเนี่ยถึงมีชีพบ็อกซี
6: ่กำลังจากสสส
7: มาพบกันแล้วกับตูระตัดไรเอ็นบีที่ปากไตกับวีราปาเดอยาต้องไม่ใจดูจักนี่เดี๋ยวมันไม่กินเลยช่วยไปกินย่ำเยอะย้อยใส่ซะเออใจแรงงานเมื่อนี้ต้องรู้ใจแรงงานไม่เลยเดี๋ยวกูห่วงกลมแรงรุ่นเม็ดเลยไอ้นั้นรุ่นไหนได้นี่จวงที่เฟนเข้ามาใจจักวับเดียวเอ้ยวิยดาอุมาช่วยกองเกณฑ์ทำอยู่มันเคยวะขี้เลยแรงไม่ช่วยเบื่อมันตามกูนัวพีเอาตะก้าวใส่จานเมกาเวลเลยตะก้าวใส่จานกูสร้างก้าวหลักเก่งไงไหมตะก้าวใส่กาเล้งว่าเมกาว่ามอเตอร์ไม่ใช่กินได้ต่อวานไม่รู้พอกูลงรถมาตึงบัดงานเลยจะไม่มีจะไปกูตีนโบจำบ้าเปลี่ยนตู้โบหนักมวยโยติไม่ได้เออเห็นโบจำบ้าเปลี่ยนตู้กันเลยเปลี่ยนพอมึงไม่ว่าตีปลัดต้นมากูชกประคาดเลยโดดลงจากกิ่งไม้อันเลยตาจามเลยดูจำเลยจำได้จำรับลดความวนข้าวเนื้อข้าวเกศ3วันส่งครั้งเชื่อให้โม่พันอมุดปิดหนังมุนกวีเกียวไม่รู้อะไรได้แล้วถ้าจับหนูได้ลบหมาบ้านมาบกลบป่าท่านแต่เว้นไว้วันผมมาถึงเล่นกับประมุดเลยมึงเจอถั่วดำแน่ประมุดเห็นบอกกลัวว่าแต่ว่าฮันเลยบอกเจ้าของนั้นโม่จับจังปวดวันนี่ไม่ได้แต่งงานเต้นมึงก็ไม่ใช่มีปัญญาทำเลยเฮ้อตุ๊กอ๋อเต้น

0: 你姑娘等你吧我变自然那么叫姑娘六招给阿君阿君很容易对วันเปิดร้านจีนแต่คนที่จีนนี่เรียนสูงเต็มเป็นต้อมนะหลีคาหับกินข้าวเชื่อพึง
1: ความจิ้มโรคใจใจสั่นความดันมื้อไหน
2: รายการบันเทิงใต้ขอน้อมทำไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

ติปรูจีก็ไม่เมตติมันตัดโล

0: ผ้าถินนราธิวาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและศึก
1: กำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
0: รายการนี้เป็น

0: พาทุกคนมาทำความรู้จักกับสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับว่า City Learning Park หรือชื่อย่อว่า CLP ครับโดยเฉพาะเป็นแค่ห้องคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับแต่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราด้วยตัวเองเลยไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรรอทุกคนอยู่บ้าง
1: ก่อนเข้าชมมาทำความรู้จัก Metaverse กันก่อนสักนิดนะครับง่ายๆเลยลองนึกถึงอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนใช้อยู่ทุกวันแต่แทนที่จะนั่งมองผ่านหน้าจอ Metaverse คือโลกที่ทุกคนเดินเข้าไปอยู่ในนั้นได้จริงๆครับและใน Metaverse Zone ของ CLP เราแบ่งออกเป็น3โซนครับคอมพิวเตอร์ VR และ AR ไปดูทีละโซนกันเลยครับคือโซนคอมพิวเตอร์ครับที่นี่จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้ทุกคนได้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับไม่ว่าทุกคนจะอยากค้น VR หรือ Virtual Reality ครับว่าทุกคนได้เดินทางข้ามมิติไปยังอีกโลกที่ผู้เล่นจะต้องปัดบล็อกตามจังหวะดนตรีด้วยหูอยู่ภายในแว่นจะถูกถ่ายทอดขึ้นจอทีวีขนาดใหญ่ด้านหลังด้วยครับทุกคนที่กำลังรอคิวอยู่ก็สามารถดูและเชียร์ได้คือโซน AR หรือ Augmented Reality ครับถ้า VR คือ AR ก็คือการนำโลกดิจิทัลเข้ามาอยู่ในโลกจริงของทุกคนครับกิจคนจะได้รับกระดาษรูปจรวดแล้วระบายสีตามจินตนาการของตัวเองได้เลยจะเป็นสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยครับไม่มีผิด

0: ไม่มีถูกพอระบายสีเสร็จแล้วก็นำกระดาษนั้นไปสแกนกับกล้องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้ครับแล้วทุกคนลองดูที่จอทีวีด้านหน้าเลยครับจรวดของที่คนจะปรากฏขึ้นบนจอและเดียวกับที่ทุกคนระบายไว้เลยครับนี่แหละครับที่เรียกว่า AR การนำโลกจริงมาผสมกับโลกดิจิทัลได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับทั้ง3โซนนี้เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ของทุกคนโลกเสมือนจริงและโซน AR ที่เปลี่ยนจินตนาการของทุกคนให้กลายเป็นจริงได้ทั้งหมดนี้เข้าชมได้ฟรีเลยครับที่อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช CLP ทุกคนสามารถแวะเข้ามาได้ตามเวลาครับ
1: มาเล่นด้วยกันได้เลย
2: ที่เม็ดผมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะรอบภูมิภาควันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีค่ะวันนี้ไหมอยู่ที่ CLP ศรีธรรมราชภายใต้การดูแลของที่นี่เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบพื้นฐานให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนและกลุ่มคนทั่วไปพิเศษไปไม่ได้เลยว่ามีบทบาทเพราะฉะนั้นการนํา AI มาปรับปรุงนํา AI มาปรับใช้เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกัน

นการเรียนรู้นะคะอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบนะคะศูนย์การเรียนรู้ GLP นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ก้าวทันโลกและล้ำสมัยแต่เรายังมอง AI เป็นตัวสะพานในการขับเคลื่อนกิจการตามนโยบายของท่านนายกดร.กนพเกตชาตินะคะได้มอง CLP ให้เป็นการ์ตูน3มิตินะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยรู้สึกสนุกซะให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้เขียนความสุขเพื่อนนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะส่งความสุขแล้วก็เล่าความประทับใจที่เข้ามาใช้ภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ค่ะ

้องนี้ก็จะเป็นห้องสีสันอักษรนะคะจะเป็นห้องสมุดค่ะบริการของเรานะคะในห้องนี้นะคะก็จะมีบริการเป็นห้องสมุดดิจิตอลค่ะซึ่งก็จะเป็นการอ่านหนังสือผ่านระบบอีบุ๊กค่ะแล้วก็จะมีอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือรูปเล่มสามารถอ่านได้ในห้องนี้ได้เลยค่ะหนังสือของเราจะไม่มีบริการยืมคืนค่ะแต่ถ้าจะยืมคืนก็คือจะเป็นระบบห้องสมุดดิจิตอลค่ะสามารถที่จะยืมคืนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขั้นตอนการที่จะเข้ามาใช้งานหรือว่า อยากจะยืมหนังสืออีบุ๊กเนี่ยค่ะก็คือมาสมัครที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ที่ห้องสมุดได้เลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีแอดมินเขาสมัครสมาชิกให้ค่ะหลังจากสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าหนังสือที่อยากจะอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าถามว่า AI ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ AI ก็เข้ามามีบทบาทกับห้องสมุดสามารถที่จะแบบต่อยอดขึ้นไปได้ค่ะอย่างเช่นของเรามีระบบ e-book ค่ะซึ่งจะเป็นหนังสือที่เราทำเองลงในระบบเองค่ะเราก็เลยต่อยอดด้วยการให้น้องๆค่ะเข้ามาสร้างเป็นหนังสือ e-book ค่ะก็จะเป็นโครงการอ่านสร้างสรรค์และเรียนรู้ด้วย AI ค่ะใช่ค่ะทีนี้ค่ะพอเด็กเขาได้เข้ามานั่งทำอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับ AI อะค่ะเราก็จะรวบรวมผลงานของน้องๆค่ะเข้าไปเป็นหนังสืออีบุ๊กอีกทีนึง

ค่ะกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับบริการค่ะก็จะเป็นเด็กนักเรียนค่ะระดับประถมจนถึงมัธยมค่ะส่วนใหญ่นะคะค่ะแล้วก็จะมีผู้เข้าใช้บริการที่เป็นอายุตั้งแต่30ขึ้นไปมีผู้สูงอายุบ้างประปรายค่ะแต่ก็จะมีวัยทำงานที่เขาจะมาช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะมาเยอะหน่อยค่ะอยากให้น้องๆศึกษาเกี่ยวกับ AI เนี่ยศึกษาให้เข้าใจอีกนิดนึงแบบบางทีอาจจะคนอาจจะเอาไปใช้แบบในทางที่ไม่ดีก็อยากจะให้แบบลองหาข้อดีข้อเสียของ AI ข้อดีมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้างอย่างเช่นแบบถ้าข้อเสียก็แบบพวกข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สมควรที่จะแบบนำไปให้ AI รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ระมัดระวังในการใช้ AI นิดนึงค่ะ

ห้องนี้นะคะก็คือห้องสมาธิ IT นะคะหรือว่าห้องมินิสตูดิโอค่ะห้องนี้จากบทบาทเดิมนะคะเราก็มีอุปกรณ์กล่องถ่ายภาพสินค้านะคะแล้วก็อุปกรณ์โน้ตบุ๊กนะคะซึ่งเราจะใช้ตัวโปรแกรมโน้ตบุ๊กนะคะในเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูป Canva นะคะสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อโฆษณาค่ะเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในห้องนี้ค่ะให้ห้องนี้เนี่ยได้มีมิติใหม่นะคะแล้วก็สีสันสดใสขึ้นนะคะด้วยเทคโนโลยีจาก AI นะคะโดยการใช้ Chat GPT แล้วก็ Gemini มาเจนภาพสินค้าต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวค่ะเดี๋ยวพี่จ๋าจะพาทุกท่านนะคะได้มาชมสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวที่น้องๆได้สร้างขึ้นในวันนี้ค่ะ

อันนี้นะคะเราก็จะเป็นกิจกรรมการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล่องสินค้านะคะมินิสตูดิโอห้องนี้นะคะเราก็จะมีสินค้าตัวอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นกระเป๋านะคะเมื่อน้องๆเนี่ยถ่ายภาพตัวสินค้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะน้องๆเขาก็จะนำภาพนะคะเข้ามาลงในตัวแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Facebook ของตัวน้องเองนะคะแล้วก็นำ AI เนี่ยเข้ามาเจนภาพนะคะโดยการใช้คำสั่งจาก ChatGPT หรือว่า Gemini ค่ะเพื่อให้รูปภาพเนี่ยดูสมจริงแล้วก็ดูสดใสน่ารักมีมิติของสไตล์ของภาพการ์ตูน3มิติมากขึ้นค่ะ

สำหรับห้องนี้นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการหรือเด็กๆที่สนใจจะเป็นนักขายออนไลน์นะคะถือสินค้ามาห้องนี้ได้เลยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องถ่ายสินค้านะคะแต่สิ่งที่น้องๆขาดไม่ได้เลยคือโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะเราจะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะถ่ายสินค้าเข้าไปในกล่องค่ะความพิเศษของกล่องอันนี้นะคะมันจะไม่มีเงาค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าที่น้องๆถ่ายออกมานะคะรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะเมื่อเราอยากจะได้ใบโฆษณาหรือใบปลิวนะคะน้องๆก็สามารถนำภาพที่ถ่ายในโทรศัพท์มือถือนะคะลงบนโหลดลงไปในโทรศัพท์โหลดลงไปในโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้คำสั่งของAI นะคะโดยการใช้ Chat GPT หรือว่า Gemini นะคะเจนภาพขึ้นมาใหม่ค่ะให้สมกับที่น้องๆอยากจะต้องการนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สิ่งที่น้องๆอยากจะสื่อประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาออกไปค่ะ

0: ห้องนี้คือห้องพายุสมองนะครับหรือว่าห้องไลฟ์สตรีมมิ่งรูมเป็นห้องไลฟ์สดครับผมก็คือตรงตามชื่อเลยสามารถไลฟ์สดได้ถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้ครับผมโดยจุดเด่นของห้องนี้จะมีฉากกรีนสกรีนแล้วก็มีกล้องครับผมสามารถเข้ามาใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มครอบครัวได้หมดเลยครับผมโดยจริงๆห้องนี้จะทำขึ้นมาในช่วงโควิดครับผมตอนนั้นทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเล็งเห็นช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์ก็คือสามารถให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาไลฟ์สดขายของได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดครับผมแต่ว่าเมื่อสถานการณ์โควิดเงียบไปแล้วกลายเป็นว่ากลุ่มนักเรียนเข้ามาใช้บริการเยอะกว่าเสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการก็จะดีมากในส่วนเด็กครับผมเด็กแล้วก็พวกกลุ่มผู้ปกครองจะนำเด็กจะพาผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปครอบครัวหรือว่าถ่ายกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยปกติจะมีการลงชื่อเพื่อเข้าใช้หน้าห้องสามารถ walk in เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าต้องการจะล็อกห้องล็อกวันสามารถจองผ่านระบบไลน์ได้ครับผมโดยถ้าผู้ใช้บริการต้องการเข้ามานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมหลักๆก็คือจะมีสคริปต์ถ้าต้องการไลฟ์สดก็ต้องพาสินค้าเข้ามาโดยอุปกรณ์ทุกอย่างจะมีเป็นตัวผมเองเป็นการบริการครับผมคอยให้คำแนะนำกดไลฟ์สดให้แล้วก็หรือว่าเป็นการตัดคลิปให้ครับผมแล้วเมื่อตัดคลิปเสร็จแล้วจะส่งให้เขาไปครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรม Dream Career AI Studio ครับผมจะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองครับผมแล้วก็เมื่อเด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองแล้วเราจะนำอาชีพในฝันของเด็กอะครับมาทำให้เป็นจริงครับผมโดยการให้เด็กยืนบนฉากกรีนสกรีนแล้วเราก็จะถ่ายภาพครับผมแล้วก็นำภาพที่เด็กถ่ายแล้วไปเจเนเรตใน AI ครับผมเพื่อว่าให้เด็กได้เห็นรูปของตัวเองที่อยู่ในอาชีพนั้นจริงๆแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับไม่ได้นำ AI มาเป็นตัวแทนความฝันของเด็กแต่ว่าให้เด็กอ่ะเห็นความฝันของตัวเองในรูปแบบรูปมาทำแล้วก็ให้รูปเนี้ยครับรูปมาทำที่จับต้องได้ของเด็กนะครับเป็นแรงผลักดันให้เด็กพยายามทำตามความฝันของตัวเอง
1: สวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณหมอเพราะอยากรักษาคนเจ็บป่วยให้หายดีและอยากเห็นทุกคนกลับมายิ้มได้อีกความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูเพราะคุณครูมอบทั้งความรู้ว่าความรักและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
2: โตขึ้นฉันจะเป็นคุณครูเพราะอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากให้เด็กได้ค้นคว้าตามหาความฝันของตัวเอง

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเป็นกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเรามีหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนแห่งนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะ AI นะคะเป็นแค่เพียงเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมเท่านั้นค่ะแต่ AI เนี่ยเป็นสะพานในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะคะอย่างน้อยนะคะ AI นะคะที่เข้ามามีบทบาทกับกิจกรรมของเรานะคะแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเรายังคงรูปแบบในการใช้จินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ค่ะจากงานศิลปะภายในหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนค่ะที่นี่นะคะเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายสีนะคะงานปั้นแสนสนุกด้วยดินเบานะคะน้องๆสามารถมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการที่ AI ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ค่ะสำหรับห้องชมภาพยนตร์นะคะหรือห้องวิบวับนะคะเป็นห้องจัดฉายภาพยนตร์ค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ค่ะแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการจัดฉายภาพยนตร์สั้นค่ะในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะน้องๆได้รับประโยชน์จาก AI ไปแล้วแต่เราต้องมาเรียนรู้ด้านมืดของ AI ค่ะถ้าเครื่องมือชุดนี้ตกไปอยู่กับมิจฉาชีพเราจะเกิดอะไรขึ้นหนังสั้นนะคะเราจะให้แนวคิดแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์และมองเห็นด้านมืดของ AI ให้น้องๆเนี่ยได้ไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับ AI ได้อย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมการใช้อุปกรณ์แว่น VR 3 มิติ Oculus Quest 2นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเราจะเปิดให้บริการ2รอบค่ะรอบเช้าเป็นเวลา 10:00 นจนถึงเที่ยงนะคะและรอบบ่าย 14:00 นไปจนถึง 17:00 นนะคะน้องๆสามารถมาฝึกทักษะการใช้ตัวอุปกรณ์แว่น VR 3 มิติท่องโลกเสมือนจริงได้นะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆอย่าลืมเข้ามาทำกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็นำโปสการ์ดนะคะไปให้กับโซนต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับกิจกรรมพับผ้าขุนหนูด้วยคัพเค้กนะคะน้องๆสามารถนำกิจกรรมตัวนี้นะคะไปต่อยอดในเรื่องของประกอบอาชีพค่ะเด็กๆสามารถเรียนรู้ในการพับผ้าขุนหนูและก็เสกผ้าขุนหนูชิ้นนี้ค่ะให้เป็นชิ้นงานคัพเค้กนะคะแถมยังไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพที่สร้างสรรค์ได้ด้วยค่ะการนำ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เข้ามาแฝงอยู่ในการใช้ชีวิตของน้องๆทุกคนนะคะกิจกรรมตัวนี้นะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะคะ CLP มองว่าเราไม่ได้นำตัวเทคโนโลยีมาวางไว้ในอาคารเฉยๆค่ะแต่เราอยากให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะโดยการใช้ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือเป็นโค้ดในการเรียนรู้เพื่อทลายขีดจำกัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเหมือนหรือAR color นะคะการระบายสีแล้วก็นำผลงานของน้องๆเนี่ยไปสร้างสรรค์บนจอทีวีนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้ในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้า AI ตกไปอยู่ในเครื่องมือของมิจฉาชีพเราจะเกิดอันตรายในภาพลักษณ์ในสื่อออนไลน์หรือในโลกของดิจิทัลได้ขนาดไหนน้องๆก็นำข้อคิดจากการชมภาพยนตร์แล้วก็การทำกิจกรรมนี้นะคะไปปรับปรุงแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะขอเชิญน้องๆนะคะและทุกคนที่สนใจนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของ AI ได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะอยากให้น้องๆนะคะได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดโลกของดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะที่นี่อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นไปจนถึง 18:00 นค่ะ

ถ้าให้ผมพูดนะครับในความประทับใจของผมนะครับตั้งแต่เด็กผมเคยมาที่แห่งนี้ซึ่งณตอนนั้นนะครับที่แห่งนี้มีโซนกิจกรรมมากมายเลยครับเขาได้ทำกิจกรรมขึ้นมาโดยยึดถือตามยุคสมัยครับทำให้เด็กที่เข้ามาครับมีความสนุกสนานครับและมีความแปลกใหม่ครับซึ่งทำให้เด็กที่ต้องการเรียนรู้หรือต้องการเข้ามาเล่นครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยครับ AI นะครับตอนนี้ได้ซึมซับลงไปในวิถีชีวิตของคนเราครับซึ่งจะให้พูดถึงประโยชน์หรือการนำปรับไปใช้ครับผมไม่อาจสามารถพูดได้ทั้งหมดครับเพราะณตอนนี้ AI อยู่ในทั่วโลกเราสามารถใช้กันได้ครับซึ่งประโยชน์ของ AI หรือการนำปรับไปใช้นะครับจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลครับอย่างเช่นผมครับที่เป็นนักเรียนสามารถดีไซน์งานครับออกแบบเว็บไซต์การกำหนดเวลางานครับหรือสามารถทำโคดดิ้งได้ตามตรงสายอาชีพผมครับหรืออาจจะเป็นคุณครูครับที่ในการออกแบบสไลด์ออกแบบเนื้อหาครับทำวิธีสื่อการสอนตามฉบับประถมหรือมัธยมตามการทำงานของอาจารย์ได้ครับหรือทั่วไปครับคือการกำหนดการใช้งานได้ครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดก็คงไม่ได้ครับเพราะความประทับใจของผมมีอยู่ทั่ว CRP อย่างนี้เลยครับแต่ผมพูดถึงจริงๆครับคือโซน VR ครับเพราะตั้งแต่เด็กครับโซนนี้เพิ่งมามีซึ่งแปลว่า CRP ได้ทำการพัฒนาและก็ส่งเสริมกิจกรรมด้านนี้ตามยุคสมัยขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่างที่เรารู้ครับว่า ARก็เสมือนเข้ามาก่อน AI ครับซึ่งทำให้ส่วนนี้ครับเป็นความแปลกใหม่ส่วนหนึ่งที่เด็กสามารถรับรู้ได้เพราะ VR ครับมันเปรียบเสมือนโลกเสมือนที่แห่งหนึ่งครับที่เด็กสามารถเข้าไปรู้จักเพื่อนทุกคนได้ครับและเรียนรู้หลายๆอย่างได้ครับและครั้งนี้ก็แปลว่าเขา CRP ที่นี่ครับได้นำกิจกรรมตรงนี้ครับมาส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเรียนรู้หน้าที่แห่งใหม่ๆครับและที่ผมประทับใจอีกอย่างนะครับคือ AR นี่ครับณตอนนี้เขาได้ทำร่วมกิจกรรมร่วมกับเทศบาลทั้งหลายแหล่ครับอย่างเช่น VR ของโรงเรียนเทศบาลวัดเพชรฤกษ์ครับส่วนนี้ครับคือเขาได้รู้ว่าเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับทำกิจกรรมร่วมกันร่วมไปร่วมมาเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ครับในกรณีนะครับในเนื่องจากในที่นี้ครับผมขอขอบคุณเทศบาลนครศรีธรรมราชที่ได้จัดตั้ง CLP หรือ City Learning Park อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชครับที่ได้ทำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเข้าร่วมได้ครับและขอขอบคุณณที่นี้และผมต้องการนำเสนอว่าอยากให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับอยากให้เด็กได้เข้ามาศึกษาถึงแม้ว่ายุคสมัยอาจจะไปเรื่อยๆแต่อยากให้ CLP ก้าวต่อไปพร้อมกันครับ

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

วงศึกษาธิการเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษายกระดับคุณภาพโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมคึกคักรับโค้งสุดท้ายไทยช่วยไทยพาร์ทเฟส2พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนมั่นใจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้จัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10รับตายายคึกคักสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีของคนในชุมชนติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสุชาดาดอเลาะและพงศธรบุญสุในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: ที่27กันยายน2569วันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมพงศธรบุญสุขและคุณสุชาดาดอลล็อกครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะคะข่าวสารของเราใน14จังหวัดภาคใต้ค่ะผ่านหมายเลข11ทีวีดิจิทัลนะคะแล้วก็อีก2ช่องทางค่ะผ่านเพจ NBT ภาคใต้และเพจสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ชมคะร่วมกันพูดคุยนะคะเพราะว่าณตอนนี้สภาพอากาศของพื้นที่จังหวัดยะลาของเราก็เริ่มอึมครึมแล้วนะคะและก็ส่งความห่วงใยนะคะถึงพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนฟ้านะคะแล้วก็อุทกภัยด้วยค่ะและอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมนะคะเรื่องของการติดตามสภาพอากาศก็สามารถติดตามสภาพอากาศนะคะจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะบอกกล่าวเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองและสำหรับใครนะคะที่อยากจะโหลดแอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: ม
1: ีช่องทางเช่นเดียวกันค่ะแอปพลิเคชันเช็คน้ำและอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนั่นคือ Thai Water นั่นเองค่ะสามารถติดตามนะคะสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะคะมีบรรยากาศข่าวสารอะไรมาติดตามรับชมกันค่ะจังหวัดยะลานะคะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช2569ที่วัดยะลาธรรมารามตำบลสะเต็งอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นประกอบพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและพัฒนาหารแด่พระสงฆ์พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั้งนี้ผู้ร่วมพิธีต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและความมั่นคงของประเทศตลอดมาม
0: าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้มีการเป็นประธานนะครับในการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ครับพร้อมกับมีการปล่อยขบวนอัญเชิญเงินพระราชทานนะครับกลับสู่อำเภอครับที่ห้องประชุมศรีฟาตานีชั้น2ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนางพาติมอสเดียมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ครับพร้อมกับปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกลับสู่อำเภอนะครับจำนวน20ขบวนโดยมีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนชุมชนและหมู่บ้านในแต่ละอำเภอตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีครับสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นโครงการที่เกิดจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงห่วงใยประสงค์นิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยจังหวัดปัตตานีนะครับในปีนี้ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน20กองทุนประกอบด้วยในพื้นที่9อำเภอจำนวน18กองทุนครับเทศบาลเมืองปัตตานีจำนวน1กองทุนและเทศบาลเมืองตาลุบานจำนวน1กองทุนโดยได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนละ 8,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาทภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนะครับก็ได้มีการปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงทั้ง20ขบวนเพื่อเดินทางกลับสู่อำเภอและแต่ละพื้นที่เป้าหมายนำเงินพระราชทานนะครับไปเก็บรักษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านและชุมชนต่อไปครับ
1: สำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะก็ร่วมขับเคลื่อนค่ะดูแลน้องๆเยาวชนรวมไปถึงครอบครัวนะคะที่ได้รับผลกระทบเรื่องของยาเสพติดนะคะก็ถือว่าเป็นการล้อมรั้วล้อมรักให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่นั่นเองค่ะและคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะคะทางด้านที่จังหวัดยะลานะคะเพื่อตรวจเยี่ยมและก็ส่งกำลังใจค่ะ โดยเฉพาะทางด้านกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาการศึกษาเยาวชนในพื้นที่พร้อมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมคณะค่ะก็ได้เดินทางนะคะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลณกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีผู้บังคับบัญชากองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้รองผู้บังคับบัญชาจากจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวมถึงหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมหารือการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากหน่วยปฏิบัติไปพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอบคุณทุกคนค่ะที่ทุ่มเทเสียสละและร่วมการปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาจนภารกิจต่างๆสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่4ได้มอบของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลสร้างความอบอุ่นและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
0: ครับยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับโดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44นะครับก็ได้มีการจัดพิธีถวายราชสักการะพระมหาธรรมราชาที่1พญาลิไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพญาลิไทยประจำปี2569ครับที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่1พญาลิไทยตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44ได้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพญาลิไทยประจำปี2569โดยมีพลตำรวจตรีสมชายศรีสอนยุทธผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรักษาการในตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่40ขอไปครับรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพันตำรวจเอกนครรุ่งคณาวุฒิผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44และผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมพิธีโดยได้มีการกล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติก่อนที่ประธานในพิธีจะประกอบพิธีเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่1พญาลิไทยโดยมีกองเกียรติยศถวายความเคารพและแตรเดี่ยวบรรเลงเพลงเคารพอย่างสมเกียรติต่อมานะครับก็ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2569เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของพระมหาธรรมราชาที่1พญาลิไทยแล้วนะครับก็ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความภาคภูมิใจตลอดจนการสืบสานประเพณีและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันดีงามของกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนต่อไปครับ
1: ส่วนในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะคะได้ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันขึ้นระวางประจำการปีที่15เรือต่อ994ที่เรือต่อ995สถานีเรือละงูตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันขึ้นระหว่างประจำการปีที่15ของเรือต่อ994โดยมีเรือเอกศิวกรโป้งแดงผู้บังคับการเรือต่อ994เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสำหรับเรือต่อ994เป็นเรือตรวจการใกล้ฝั่งจัดสร้างโดยอู่ทหารเรืออู่ทหารเรือธนบุรีกองอู่ทหารเรือภายใต้โครงการจัดหาเรือตรวจการใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาต่อยอดและพัฒนาแบบเรือต่อ991เพื่อสนองพระราชดำริในการพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ทางเรือโดยการวางกระดูกงูเมื่อวันที่21มีนาคม2553 ปล่อยเรือลงเมื่อวันที่11กรกฎาคม2554และขึ้นระหว่างประจำการเมื่อวันที่26กันยายน2554เรือต่อ994มีภารกิจสำคัญในการรักษาอธิปไตยป้องกันการแทรกซึมและรักษากฎหมายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันรวมถึงการลาดตระเวนสกัดกั้นเรือประมงต่างชาติการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลตลอดจนภารกิจด้านความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและผู้เข้าร่วมพิธีได้ประกอบพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนร่วมแสดงความยินดีในวาระสำคัญของเรือต่อ994ที่ปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา15ปี
0: ครับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของเรานะครับคุณสุชาดาครับช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นคนใต้เนทีฟนะครับช่วงประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ก็มีทั้งภาพบรรยากาศนะครับในส่วนของที่จังหวัดยะลานะครับก็มีสีสันนะครับที่บอกว่าเป็นการแข่งขันในช่วงเทศกาลเดือน10นะครับที่จังหวัดยะลาบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักนะครับในการแข่งขันแทงต้มสืบสานประเพณีสะท้อนพลังพหุวัฒนธรรมครับพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมครับบรรยากาศตลาดนัดคนไทยยิ้มได้บริเวณหน้าบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลาเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสนุกสนานนะครับรวมไปถึงเสียงเชียร์เนี่ยเต็มไปด้วยคึกคักเลยนะครับเมื่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมการแข่งขันแทงต้มข้าวต้มใบพ้อภูมิปัญญาพื้นถิ่นแดนใต้ครับเพื่อร่วมการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมเตรียมเข้าสู่งานบุญแรกของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีความพิเศษนะครับคือทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมจำนวน9คนได้มีการแท็กทีมเข้าร่วมประชันฝีมือการห่อข้าวต้มด้วยใบกระเพาะกันอย่างแข็งขันท่ามกลางเสียงเชียร์และก็ให้กำลังใจจากเจ้าหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาร่วมลุ้นกันอย่างสนุกสนานนะครับเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างงดงามสำหรับการแข่งขันผู้จัดนะครับก็ได้มีการเตรียมใบกระเพาะและข้าวเหนียวไว้ให้ผู้เข้าแข่งขันอย่างพร้อมเพรียงโดยตัดสินจากลีลาการทำความสวยงามของขนาดห่อและความรวดเร็วทันกำหนดเวลาภายในเวลา20นาทีผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศนะครับตกเป็นของนางชวันรัตน์รุ่งเรืองรองชนะเลิศอันดับ1นะครับได้แก่นายกิติพัฒน์จันทร์สว่างและรองชนะเลิศอันดับ2นะครับได้แก่นางสาวโรฮิดาหัมมะครับโดยผู้ชนะก็ได้รับเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขณะที่ผู้เข้าแข่งขันที่เหลือทั้งหมดนะครับก็ได้มีการรับขนมเป็นของปลอบใจกลับบ้านด้วยความชื่นมื่นครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานความหลากหลาย
0: ใช่แล้วครับ
1: แล้วก็ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันนั่นเองค่ะส่วนวันนี้ค่ะที่จังหวัดยะลานะคะก็สืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะบุญแรกเน้นย้ำความกตัญญูกตเวทีพร้อมส่งกำลังใจถึงผู้ประสบอุทกภัยบรรยากาศตามวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาค่ะเต็มไปด้วยความอบอุ่นของพุทธศาสนิกชนที่พาครอบครัวบุตรหลานและญาติพี่น้องทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กค่ะเดินทางมาร่วมการทำบุญในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10หรือบุญแรกอย่างคึกคักนะคะโดยถือปิ่นโตอาหารคาวหวานขนมประจำเทศกาลผลไม้น้ำดื่มแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนค่ะเพื่อร่วมการประกอบพิธีทางศาสนาไหว้พระรับศีลฟังธรรมและถวายพัฒนาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับด้านดาบตำรวจหญิงสุธารัตน์ใหม่คงแก้วชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดยะลาก็ได้บอกกับทีมงานนะคะว่าตนได้เดินทางมาทำบุญในวันศาสตร์เดือน10เป็นประจำทุกปีสำหรับบุญแรกนี้แม้จะไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนานะคะก็ตั้งใจว่าจะเดินทางกลับไปร่วมทำบุญบุญหลังหรือวันส่งตายายที่บ้านเกิดอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะทางคุณสุธารัตน์เองค่ะก็ยังฝากความห่วงใยค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็จังหวัดอื่นๆที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักในขณะนี้ค่ะทั้งนี้ความเชื่อของชาวใต้ค่ะเชื่อว่าบรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับอนุญาตให้เดินทางมาเยี่ยมญาติในเมืองมนุษย์ตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน10หรือเราเรียกว่าบุญแรกและจะต้องกลับไปในวันแรม15ค่ำเดือน10หรือเราเรียกว่าบุญหลังหรือวันส่งตายายซึ่งในปีนี้ก็กำหนดทำบุญส่งตายายตรงกับวันที่11ตุลาคม2569ค่ะ
2: ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะก็นครศรีธรรมราชก็บุญศาสตร์เดือน10นี่ก็ต้องใครที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดอะค่ะคือต้องได้มาค่ะต้องทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะมันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะกลับค่ะคิดว่าจะกลับค่ะกลับได้ก็จะกลับเลยค่ะอันนี้มาทำงานต่างจังหวัดอะค่ะถ้ากลับได้กลับแน่นอนค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพตอนนี้ก็น้ำท่วมอย่างหนักเลยนะคะขอให้ระมัดระวังและก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองกันก่อนนะคะเพราะว่าน้ำท่วมมาโดยกระทันหันนะคะค่ะถ้ายังไงก็ช่วยดูแลตัวเองรักษาตัวเองอะค่ะค่ะให้ดีค่ะให้ปลอดภัยนะคะทุกคนสู้ๆค่ะ
0: ไปดูอีกบรรยากาศประเพณีวันศาสตร์เดือน10ประจำปี2569นะครับที่วัดคูหาพิมุกวัดถ้ำยะลาอำเภอเมืองยะลาก็ได้มีการจัดพิธีทำบุญและประเพณีชิงเปรตครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยนะครับที่มาร่วมกันอย่างเนืองแน่นอย่างภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะครับหลายๆคนก็ตื่นเต้นนะครับ1ปีมี1ครั้งซึ่งพี่น้องในพื้นที่นะครับก็ได้มีการพาครอบครัวบุตรหลานแล้วก็ญาตินะครับเดินทางไปทำบุญที่วัดพร้อมนำสำรับอาหารคาวหวานผลไม้น้ำดื่มและขนมเดือน10ตามประเพณีดั้งเดิมมาร่วมทำบุญนะครับอย่างเช่นขนมลาขนมพองขนมบ้าขนมเจาะฟูและขนมต้มเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณในช่วงประกอบพิธีครับโดยอาหารคาวหวานและขนมส่วนหนึ่งจะถูกนำไปจัดใส่ภาชนะตามที่วัดได้เตรียมไว้ขณะ

0: ส่วนบรรยากาศที่วัดชุมพูนสถิตตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศาสตร์เดือน10บุญแรกหรือรับเปรตสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อและก็ความผูกพันของชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะคะแก่บรรพบุรุษและก็ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะทางด้านนายกรกมลจันงามนะคะก็ได้กล่าวว่าวันนี้ค่ะนับว่าเป็นวันที่ลูกหลานที่ทำงานต่างถิ่นได้กลับมาบ้านเกิดเพื่อร่วมกันทำบุญวันศาสตร์เดือน10ตามคติความเชื่อของชาวไทยภาคใต้นะคะว่าวันนี้ประยมโลกจะถูกเปิดออกบรรพบุรุษผู้ล่วงลับก็จะกลับมาเยี่ยมเยียนลูกหลานและรับส่วนบุญส่วนกุศลนะคะโดยหลังจากบุญแรกประมาณ15วันจะเป็นบุญหลังหรือวันส่งเปรตค่ะมีการแห่มรับพร้อมขนมพื้นบ้านอย่างเช่นต้มสามเหลี่ยมขนมลาขนมเจาะหูขนมบ้าแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อเพิ่มกันนี้นะคะเพื่อเป็นการถวายพระแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษนั่นเองค่ะ
1: นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ก็เป็นสีสันนะครับตอนนี้ผู้ประกาศเองก็อยู่ไม่ติดอยากจะกลับบ้าน นะครับจากประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับก็ไปดูอันอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับในส่วนของประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ครับโดยจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เตรียมความพร้อมจัดงานใหญ่ถือศีลกินผัก2569คาดว่านักท่องเที่ยวนะครับจะทะลักเข้ามาประมาณ 140,000 คนครับโดยจำนวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับก็จะสร้างเงินสะพัดให้กับพื้นที่ราว 1,400 ล้านบาทครับจังหวัดภูเก็ตประกาศความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569โดยมีศาลเจ้ามากกว่า40แห่งทั่วจังหวัดรวมจัดพิธีกรรมทางศรัทธาเช่นพิธียกเสาโกเต้งจะจัดขึ้นนะครับในวันที่9ตุลาคม2569เวลา 17:00 นพิธีแห่พระรอบเมืองและพิธีส่งพระที่ถือเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นการแสดงพลังแสดงวัฒนธรรมของพื้นที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็เชื่อนะครับว่าจะเต็มไปด้วยพลังความศรัทธาและสร้างความยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนครับจากการคาดการณ์นะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนภูเก็ตราว 140,000 ถึง 150,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่มากกว่า 1,400 ล้านบาทโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับหลังยังโดยกลุ่มท่องเที่ยวหลักๆนะครับก็ยังคงเป็นคนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศใกล้เคียงครับอย่างเช่นสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียในส่วนของอัตราการเข้าพักทางททสำนักงานภูเก็ตก็ได้มีการระบุนะครับว่ายอดจองห้องพักในอำเภอ
0: นะคะโดยนายรอมฎอนนะคะยี่อาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็ได้มาเป็นประธานในการประชุมคณะทํางานค่ะจัดเตรียมความพร้อมการจัดงานไพร์มันต์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2570ครั้งที่1ทับ2569ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็พิจารณาร่างแผนกิจกรรมภูเก็ตไพร์มันต์2027ค่ะพร้อมด้วยนางสาวสุการดาโพแก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะทำให้จังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีสีสันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ค่ะ

ไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันช่วงนี้นะครับมาในพื้นที่จังหวัดยะลาต้องบอกว่ายะลาเราทันทุกกระแสนะครับตอนนี้ก็ยังคงตื่นเต้นกับช่วงของโค้งสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับโดยจังหวัดยะลาก็ได้มีการคึกคักนะครับในช่วงของโค้งสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็ขานรับนะครับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มั่นใจว่าจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีครับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัดยะลาช่วงปลายเดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569บรรยากาศนะครับต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักล่าสุดที่ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้บริเวณหน้าบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลาหลังสารกลางจังหวัดยะลาประชาชนนะครับยังคงเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยและใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนร่วมกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องแม้บางส่วนยอดเงินใกล้หมดหรือว่าเหลือเพียงเล็กน้อยเนื่องจากประชา

0: ชนต่างเร่งปิดยอดให้คงเหลือนะครับเพื่อเตรียมรอยืนยันสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งทางรัฐบาลก็มีการเตรียมเปิดนะครับให้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ต่างตื่นตัวแล้วก็ขานรับมาตรการดังกล่าวนะครับพร้อมกับเตรียมลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันด้านคุณชวันรัตน์รุ่งเรืองแม่ค้าในพื้นที่ก็ได้มีการเปิดเผยว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีครับช่วยให้มียอดขายเพิ่มขึ้นและลูกค้าก็มีความสุขในการจับจ่ายสำหรับการเปิดเฟส2นั้นตนยืนยันว่าจะเข้าร่วมใช้สิทธิ์อย่างแน่นอนเพราะว่าจะช่วยให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นครับขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์นะครับก็ได้มีการกล่าวว่าวันนี้มาจับจ่ายซื้อของเพื่อเตรียมไปทำบุญเดือน10พร้อมทั้งใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยปิดยอดบัญชีเดือนกันยายนเพื่อหวังว่าจะได้รับสิทธิ์ใหม่จากรัฐบาลซึ่งช่วยเพิ่มความกล้าและก็ความกล้าในการตัดสินใจนะครับที่จะซื้อและเพิ่มสภาพคล่องที่ดีทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2มีกำหนดการเปิดให้ลงยืนยันสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569นี้และคาดว่าจะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการรักษากำลังซื้อและกับเครื่องเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ครับ
1: ค่ะมาต่อในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะคะดันยอดขายอย่างขนมไหว้พระจันทร์รุ่น3ค่ะร้านสุมะโนนั่นเองนะคะยอดขายพุ่งรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้ค่ะ
2: ตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดต่างๆและการบริหารจัดการการปล่อยน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึง
1: การผลิตที่ผสมผสานระหว่างเครื่องจักรและวิถีโบราณโดยยังคงใช้บล็อกไม้และบล็อกเหล็กอัดแก๊สปั๊มรูปขนมแบ่งนะคะเป็นแม้ว่าบางชิ้นค่ะที่ทำมาจากบล็อกไม้อาจจะไม่มีความคมชัดเหมือนผลิตด้วยเครื่องที่ทันสมัยแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์แล้วก็เสน่ห์แบบดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์นั่นเองค่ะโดยทางร้านนะคะคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมนำมาทำขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายชนิดได้แก่ขนมไหว้พระจันทร์แบบแผ่นกลมทำจากถั่วเหลืองแล้วก็แบบแผ่นกลมสีขาวทำมาจากแป้งและขนมเปี๊ยะไส้ต่างๆค่ะผู้ที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อติดต่อได้ที่0661566424ค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ยอดขายของร้านพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเลยนะคะในช่วงเทศกาลในปีนี้เพราะว่ามีลูกค้าเดินทางมาทั้งมาอุดหนุนจากประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศในประเทศรวมไปถึงพี่น้องในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะรวมถึงยอดสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ

0: พาคุณผู้ชมนะครับมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับไปดูเรื่องของการเปิดเวทีสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะครับโดยจังหวัดสงขลานะครับก็เปิดเวทีสื่อสารโอกาสสำคัญนะครับแล้วก็ทิศทางการพัฒนาจังหวัดหลังครม.สัญจรระดมมุมมองจากทุกภาคส่วนครับสู่การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงประชาชนขับเคลื่อนสงขลาเมืองน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนครับที่ห้องลากูน่าควีนบีโรงแรมลากูน่าเกรนด์โฮเทลแอนด์สปาสงขลาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาจัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจสงขลาเมืองน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่เมืองสร้างสรรค์พัฒนาสู่เมืองมรดกโลกโดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการและมีนางสาวชนทิตานฤชาติผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานและสื่อมวลชนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาจังหวัดสงขลาภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรนะครับซึ่งมีแนวทางและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติครับภายในงานนะครับก็ได้มีเวทีเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและทิศทางการพัฒนาจังหวัดสู่เมืองสร้างสรรค์พัฒนาสู่เมืองมรดกโลกอีกด้วยครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะ

0: ยพิบัติรู้ทันรับมือได้ด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมสังเกตสิ่งบอกเหตุธรรมชาติศึกษาเส้นทางอพยพสถานที่ปลอดภัยรู้ข้อมูลเครือข่ายเตือนภัย
1: คมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในทุกคำเตือน 3. จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 5.เรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัยภัยพิบัติรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
2: ม, มาติดตามรับชมข่าวใน14จังหวัดภาคใต้กันต่อค่ะมาดูเรื่องของการผนึกกำลังยกระดับคุณภาพการศึกษากันบ้างนะคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาแล้วก็ยกระดับคุณภาพโรงเรียนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะที่โรงแรมหันษาเจบีหัดใหญ่จังหวัดสงขลานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคเวทีภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่ระดับโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและภาคีเครือข่ายโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิจูรองผู้ว่าขออภัยค่ะนายรัฐศาสตร์ชิจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารในสังกัดให้การต้อนรับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะมุ่งส่งเสริมรวมเรื่องของความรู้แล้วก็ยกระดับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถร่วมพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่แต่ละพื้นที่เพราะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาให้ตรงกับความต้องการสำหรับเวทีภาคใต้นะคะมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะถึง700คนด้วยกันค่ะทั้งในรูปแบบออนไซต์แล้วก็ออนไลน์เพื่อร่วมการวิเคราะห์ปัญหาระดมความคิดเห็นและออกแบบแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนภายใต้นโยบายสำคัญ5ด้านนอกจากนี้นะคะก็มีการผลักดันการจัดทำแอคชั่นแพลนตาม5นโยบายหลักเน้นลดภาระครูนำเทคโนโลยีมาใช้และบูรณาการทรัพยากรร่วมกันพร้อมจัดทำพันธสัญญาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนำไปสู่การปฏิบัติภายใน30วันหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของในการจัดการศึกษาร่วมกันในระดับพื้นที่
3: ไอ้บทบาทของกรรมการสถานศึกษานี่ให้เป็นอยู่ในระดับตำบลซึ่งจะสามารถมองเห็นภาพรวมได้มากขึ้นภาพรวมของโรงเรียนคุณภาพเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำที่ต้องมาบูรณาการด้านเพื่อทำให้การเรียนเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาดีนะครับ
4: ไปดูอีกบรรยากาศนะครับที่ห้องประชุมโรงแรมซาวเทิร์นแอร์พอร์ตอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เป็นประธานนะครับในการเปิดโครงการสานพลังการศึกษาสร้างโอกาสเยียวยาและเชิดชูเกียรติจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาทุนการศึกษาโดยมีนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายรัชศักดิ์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนายชนะทานแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสวมเนยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU นะครับแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพและการมีงานทำภายใต้โครงการ Horizon Sandbox Modelเพื่อเชื่อมโยงการฝึกทักษะอาชีพกับโอกาสการมีงานทำให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของพื้นที่จากนั้นนะครับก็เป็นการมอบเงินช่วย

0: หลือเยียวยาคิดเป็นวงเงินรวม 55,062,252 บาทประกอบด้วยเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้พิการจำนวน11รายด้วยกันครับเป็นเงิน 27,073,000 บาทเงินช่วยเหลือแก่ทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจำนวน5ครอบครัวเป็นเงิน 15,284,252 บาทและทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปีการศึกษา2569แก่ผู้เรียนนะครับตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงอุดมศึกษาจำนวน 1,158 รายเป็นเงิน 12,703,000 บาทโดยมีผู้แทนได้รับผลกระทบเข้าร่วมรับมอบทุนในครั้งนี้ครับ
1: ส่วนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็ได้จัดสมัชชาประชาคมมอครั้งที่3ค่ะ PSU Forward 2026นะคะร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนองค์ความรู้งานวิจัยสู่การแก้ปัญหาแล้วก็สร้างผลกระทบเป็นรูปธรรมต่อสังคมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานสมัชชาประชาคมมอครั้งที่3 PSU Forward 2026เชื่อมพลังสารกลไกสร้างผลกระทบสู่สังคมเปิดพื้นที่ให้ประชาคมมหาวิทยาลัยร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อสังคมและประเทศโดยมีผู้บริหารและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้นมหาวิทยาลัยค่ะจำเป็นต้องปรับบทบาทจากผู้ผลิตความรู้ไปสู่ผู้ผลิตผลกระทบให้กับสังคมด้วยการนำองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาจริงพร้อมปรับการทำงานจากรูปแบบแยกส่วนสู่การทำงานร่วมกันและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวมากขึ้นสำหรับกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประกอบด้วย4 House ได้แก่ Production House ด้านการพัฒนากำลังคนและหลักสูตรแห่งอนาคต Research House ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ Marketing Houseเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสังคมและ Management House สำหรับเป็นการสนับสนุนระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยมอค่ะมุ่งใช้เวที PSU Forward 2026เป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมพลังปรับวิธีคิดและวิธีทำงานพร้อมนำศักยภาพด้านการศึกษาการวิจัยและการบริหารจัดการมาสร้างผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์สังคมอย่างเป็นรูปธรรม
2: เขาเห็นว่าต้องยกระดับเรื่องของเศรษฐกิจที่เขามีความลำบากอยู่เพราะนั้นมหาลัยของเราเนี่ยจะทำในสิ่งที่ว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีปัญหากลุ่มคนพวกไหนที่มีปัญหาเดือดร้อนอยู่ไม่มีความสุขความสบายเราจะลงไปช่วยการที่เราลงไปช่วยนั้นเราก็เอาตัวเชื่อมอย่างที่บอกต้องเชื่อมทั้งหลายหน่วยงานมาเชิงบูรณาการถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็ถือว่ามหาลัยเราเนี่ยก็สร้างคุณค่าทำอะไรให้เขาเกิดมีประโยชน์ที่จะนำความรู้ต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนแต่ละกลุ่มอันนี้คือความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
0: ์ยังคงอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับงานนี้ที่ใครที่เป็นหนอหนังสือต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในอำเภอหาดใหญ่นะครับที่มีการจัดงานมหกรรมหนังสือนานาชาติครับเป็นการเปิดพื้นที่ส่งเสริมการอ่านบูรณาการทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและก็เยาวชนครับเริ่มแล้วนะครับสำหรับมหกรรมหนังสือนานาชาติ International Book Sale Featuring Big Bad Wolf Book นะครับครั้งแรกในพื้นที่หาดใหญ่ที่หาดใหญ่ฮอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ครับก็มีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจนะครับได้เข้าถึงหนังสือสื่อการเรียนรู้จากหลากหลายสำนักพิมพ์โดยบรรยากาศเปิดงานวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางประชาชนผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาที่เดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์นะครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายในงานก็มีการรวบรวมหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า1ล้านเล่มจากสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วม32สำนักพิมพ์ครอบคลุมหนังสือหลากหลายประเภทด้วยกันครับทั้งหนังสือนิทานหนังสือเสริมความรู้หนังสือพัฒนาทักษะแบบฝึกหัดและหนังสือที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดและพัฒนาสมองโดยมีการเติมหนังสือนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการจัดงานผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมงานได้นะครับระหว่างวันที่25กันยายนถึง4ตุลาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่หาด
1: ไปดูอีกหนึ่งงานสำคัญนะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะงานยกระดับทักษะบุคลากรโรงแรม

0: สู่มาตรฐานสากลนะคะเพราะว่าที่จังหวัดภูเก็ตจัดงานภูเก็ตฮอเทลิโอคราฟต์แอนด์สกิลเอ็กซิบิชัน2026ค่ะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะบุคลากรโรงแรมสู่มาตรฐานสากลที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะนายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานเปิดงานภูเก็ต Hotelier Craft and Skill Exhibition 2026ค่ะซึ่งเป็นงานมหกรรมการแข่งขันวัดทักษะฝีมือบุคลากรและก็การแสดงสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรมจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายภูมิพันธ์คงวุฒินายกสมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทยภูเก็ตนายกสมาคมผู้บริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้ประธานครัวเชฟจิตอาสาภาคใต้ภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2569โดยความร่วมมือของสมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทยภูเก็ตสมาคมผู้บริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้สมาคมเชฟจิตอาสาภาคใต้ภูเก็ตและสมาคมอาหารและเครื่องดื่มอันดามันเพื่อเป็นการส่งเสริมและก็เป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของบุคลากรด้านงานบริการโรงแรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสู่มาตรฐานระดับสากลพร้อมเปิดพื้นที่ค่ะให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะผ่านการแข่งขันการสาธิตและนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมโรงแรมนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมอีกด้วยค่ะ
1: ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการเปิดกิจกรรมดีโฮปครับบ้านท่าชัดชัยเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านการลงมือปฏิบัติจริงที่บ้านท่าชัดชัยหมู่ที่5ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลในอำเภอถลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโฮปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านกิจกรรมนะครับที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลางร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ประกอบการชุมชนบ้านท่าชัดชัยโดยเป็นการปุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพและโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันเป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนครับภายในงานก็มีการจัดนิทรรศการนะครับนำเสนอโปรแกรมของผู้ประกอบการจำนวน10โปรแกรมด้วยกันเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองทำกิจกรรมเพื่อสัมผัสเสน่ห์ของบ้านท่าชัดชัยผ่านวิถีชีวิตภูมิปัญญาและกิจกรรมของคนในพื้นที่อีกด้วยครับ
0: อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะเรื่องของการขึ้นทะเบียน GI มีความสำคัญแต่ขณะเดียวกันค่ะโดยงานภาครัฐเองนะคะก็คุมเข้มเรื่องของมาตรฐาน GI เช่นเดียวกันจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเดินหน้าคุมเข้มมาตรฐาน GI ส้มโอทับทิมสยามปากพนังย้ำค่ะผู้ประกอบการรักษาคุณภาพแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคที่ห้องประชุมไร่สวัสดิ์สุขตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ระดับจังหวัดครั้งที่2ทับ2569โดยมีนางประภัยเพชรพงพันธ์พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมการประชุมในการประชุมครั้งนี้นะคะที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI สำหรับสินค้าส้มโอทับทิมสยามปากพนังให้เป็นไปตามเงื่อนไขและคู่มือปฏิบัติงานในการขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ของสินค้านอกจากนี้ค่ะยังได้พิจารณาการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้ากระจุดควรเคร่งเพื่อส่งเสริมและยกระดับการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีประสิทธิภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้ย้ำค่ะว่าให้ผู้ประกอบการรักษาคุณภาพผลผลิตปฏิบัติตามมาตรฐานและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะคะช่วยการสอดส่องดูแลหากพบพฤติกรรมที่อาจ

0: ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของส้มโอทับทิมสยามปากพนังจังหวัดจะดำเนินการตรวจสอบในทันทีเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นของสินค้า GI ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคต่อไป
1: ครับอย่างที่คุณสุชาดาได้กล่าวไปเมื่อช่วงต้นชั่วโมงนะครับถึงเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับขณะเดียวกันนะครับจังหวัดภูเก็ตก็โดยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนะครับก็ได้มีการปล่อยขบวนรถช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลางส่งทีมกู้ชีพกู้ภัยพร้อมเรือและอุปกรณ์ทางน้ำครับที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตปล่อยขบวนรถและกำลังเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเดินทางไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงโดยภารกิจครั้งนี้จัดขึ้นในนามของจังหวัดภูเก็ตครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนายศิวัฒน์ระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตกล่าวว่ากรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงกำลังประชาชนถือเป็นภารกิจของมูลนิธินะครับพร้อมกับระบุว่าการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางไปในนามของจังหวัดและเป็นสิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับโดยสำหรับขบวนการช่วยเหลือที่ออกเดินทางในครั้งนี้ประกอบด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย4คันเรือท้องแบน2ลำและเรือยาง1ลำพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติภารกิจกู้ภัยทางน้ำโดยมีนายอภิเชษยิ้มอ่อนเป็นหัวหน้าชุดพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวม13คนที่ออกปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับ
0: เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะก็อาจจะมีผลกระทบเรื่องของการเกษตรควบคู่ไปกันด้วยนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราเองค่ะจากปัญหาสู่โอกาสเกษตรกรในพื้นที่ตำบลตาเซ้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะก็ได้พลิกฟื้นนาร้างกว่า100ไร่นะคะที่เผชิญกับน้ำท่วมซ้ำซากจนไม่สามารถที่จะทำนาปีได้วันนี้ค่ะชุมชนก็ได้ปรับวิถีสู่การทำนาปรังเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่นารับน้ำนะคะให้กลายเป็นแหล่งอาหารสร้างอาชีพสร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้ไปพร้อมกันค่ะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: พื้นนาขนาดใหญ่กว่า100ไร่ในตำบลตาเซ้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเคยถูกทิ้งร้างมานานนับ10ปีเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ราบลุ่มปลายน้ำที่ต้องรับน้ำจากแม่น้ำปัตตานีและลำน้ำสาขาทำให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากขังนานจนการทำนาปีแบบเดิมไม่ได้ผลชาวบ้านจึงต้องถอดใจและทิ้งนาให้รกร้างแต่วันนี้ชุมชนได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการเปลี่ยนมุมมองใหม่จากพื้นที่รับน้ำสู่พื้นที่สร้างโอกาสโดยดึงระบบชลประทานเข้ามาช่วยจัดสรรน้ำให้เหมาะสมและร่วมกันวางแผนทำเกษตรให้สอดคล้องกับจังหวะของธรรมชาติความสำเร็จเริ่มเห็นผลชัดเจนจากจุดเริ่มต้นเมื่อ4ปีก่อนที่ทดลองทำนาปรังเพียง30ไร่มาวันนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกไปแล้วกว่า102ไร่โดยเกษตรกรในพื้นที่รวมพลังช่วยกันดูแลแบบแปลงใหญ่บริหารจัดการทั้งเรื่องน้ำและการผลิตร่วมกันเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคเรื่องน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน
3: ปีที่ผ่านมานู่นแกเป็นทำข้าวนาปีแต่พอหลังๆนี้ก็คิดมาชาวบ้านก็คิดว่าทำนาปีไม่ได้แล้วเลยก็มาทำนาปรังถ้าเป็นนาปีนี้ไม่ได้น้ำก็มา2เมตร3เมตรก็มีในพื้นที่นะครับมีคณะกรรมการของเปิดน้ำถ้าเปิดน้ำปั๊บเปิดน้ำที่ประตูใหญ่นะประตูเข้ามามีโซ่จะไม่ให้เด็กเล่นนะถ้าเวลาเราเปิดปั๊บเราล็อกกุญแจปั๊บนี่น้ำก็เข้ามาเราเปิดน้ำจากประตูน้ำมาปั๊บน้ำเต็มเลยพอเวลาเราไม่เอาก็เราเปิดหูระบายน้ำออกคลองดีเจ็ดเลย
2: หัวใจสำคัญของความสำเร็จครั้งนี้คือการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยชาวบ้านในชุมชนได้จับมือทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมชลประทานและองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซ้พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลการเปิดปิดประตูน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการจริงในพื้นที่ทำให้ในช่วงหน้าแล้งไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำอีกต่อไปส่วนในช่วงน้ำท่วมชาวบ้านมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อเรียนรู้และปรับตัวให้อยู่ร่วมกับน้ำและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
3: ครูส่งน้ำนี่แหละที่ว่าสำคัญมากที่สุดก็คือครูส่งน้ำตอนนี้ครูส่งน้ำนี่ก็ประมาณ40ปีมาแล้วน้ำนี่ทางชุมชนนี่เปิดตลอดเลยผมก็ภูมิใจแล้วที่ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่นาร้างได้เปลี่ยนนาร้างให้เป็นที่นาได้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้ขึ้นมา
2: การพลิกฟื้นพื้นนาจากนาปีสู่การทำนาปรังซึ่งเป็นนาปรังแห่งเดียวในจังหวัดยะลามีหัวใจสำคัญ

0: จัดการน้ำให้ถูกเวลาถูกปริมาณและสอดคล้องกับวิถีการเกษตรโดยมีคูส่งน้ำโครงสร้างชนประทานที่มีคู่ชุมชนมานานกว่า40ปีเป็นกลไกหลักในการส่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรได้อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมมือกับชุมชนวางแผนปฏิทินการผลิตเพื่อเป็นเข็มทิศสำคัญให้เกษตรกรสามารถเลี่ยงช่วงน้ำท่วมสูงแล้วปรับเวลามาทำนาปลังในช่วงที่เหมาะสมทำให้สามารถดึงน้ำจากระบบชลประทานมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด
1: ตำบลตาเซ่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ท่วมหลักก็เลยวางแผนในส่วนของปฏิทินนะคะก็คือเลี่ยงเข้าไปนี่พอเลี่ยงอะค่ะมันก็เลยไปเข้าเป็นนาปลังของฤดูการผลิตนั้นๆ นะคะก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้อย่างที่เรามองไปว่าเราอาจจะเพิ่มเข้ามาในส่วนของข้าวคาร์บอนต่ำหรือเปล่าอันนี้ก็คือยังอยู่ในระหว่างพูดคุยแล้วก็ศึกษาอยู่ว่าเราจะมีศักยภาพก็ถ้าทำแล้วมันจะคุ้มค่ากับที่เราลงไปหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกแนวทางนึงก็คือปลูกนาปังเสร็จจากนั้นเดี๋ยวเรามาวางแผนนะคะว่าพอเราจะปลูกพืชปลูกผักอายุสั้นจะเป็นชนิดไหนก็คือจะดูตอนนี้ก็คือจะมีที่ตรงใกล้ๆน้ำก็คือจะเป็นผักบุ้งแก้วกับผักกระเฉดส่วนในแปลงนาเองก็คือเราเมื่อกี้เราก็เห็นว่ามันมีผักก้านจองอยู่ก็คืออาจจะเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ส่วนพอเราเก็บเกี่ยวแล้วค่ะพื้นที่ว่างๆก็คือหลังจากที่เราตากดินแล้วอะไรแล้วเราก็จะมาดูอีกทีว่าในตลาดต้องการผักอะไรแล้วเราก็จะลงตามตัวนั้นนะ
0: จากพื้นนาที่เคยถูกทิ้งร้างเพราะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวันนี้ชาวตำบลตาเซได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อรู้จักบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดวิกฤตก็สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสได้สำเร็จจากพื้นที่รับน้ำขังได้กลายมาเป็นคลังอาหารแหล่งสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงผ่านความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรน้ำให้เหมาะสมทั้งในยามน้ำมากและยามน้ำแล้งแนวคิดพลิกนาร้างสร้างนาปรังจึงเป็นความสำเร็จในการทำเกษตรที่สร้างความหวังให้กับคนปลายน้ำให้สามารถเรียนรู้การปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างเข้าใจและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
2: พาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามในเรื่องของความคืบหน้ากรณีคนร้ายนะครับลอบยิงหนุ่มในโรงพยาบาลยะลานะครับโดยล่าสุดทางตำรวจก็สามารถรวบตัวได้แล้วนะครับซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวก็เป็นการที่คนร้าย4คนนะครับขี่รถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนก่อเหตุหนุ่มนะครับได้รับบาดเจ็บภายในโรงพยาบาลยะลาเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาครับล่าสุดชุดสืบสวนสภ.เมืองยะลาส่วนที่กำลังร่วมกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาปูพรมสืบสวนสอบสวนจนสามารถขยายผลติดตามการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวได้สำเร็จนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวนายบูรือมังอายุ18ปีเพื่อนำตัวมาซักถามและขยายผลบูรือมังได้นำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุจำนวนหนึ่งดำเนินคดีในความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนครับซึ่งจากการขยายผลต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังนะครับเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายอาฟีนอายุ17ปีพบเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่จึงได้ตรวจยึดได้ดำเนินคดีในข้อหาครอบครองเครื่องกระสุนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของเด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีนอายุ13ปีและนายมูฮัมหมัดไพศาลอายุ15ปีแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามนะครับจากการขยายผลสอบปากคำนายมูฮัมหมัดไพศาลได้นำเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมไปตรวจยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายเพิ่มเติมได้อีก1กระบอกสำหรับเหตุการณ์นี้เจ้าก็สามารถดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีผู้ต้องหาจำนวน3รายในข้อหาความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนรวมจำนวน2กระบอกและเครื่องกระสุนปืนนอกจากนี้ยังมีผู้เกี่ยวข้องอีก1รายครับที่ถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองยะลาดำเนินการตามกฎหมายขั้นต่อไปครับ
3: ค่ะมาตบท้ายเรื่องของหวานกันบ้างนะคะช่วงนี้แม้ว่าจะฝนตกนะคะแต่ว่าของหวานอาหารเย็นอย่างน้ำแข็งใสก็ถือว่ายังคงเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับคนในพื้นที่ค่ะเอาใจสายหวานนะคะกับร้านตู้ขนมหวานน้ำแข็งใสโบราณหวานละมุนด้วยน้ำตาลตโนดแท้ค่ะพร้อมท็อปปิ้งแน่นๆ นะคะกว่า25ชนิดค่ะกระแสตอบรับดีนะคะลูกค้าแห่มาเช็คอินกันอย่างแน่นทีเดียวค่ะบรรยากาศความอร่อยในพื้นที่อำเภอเมืองยะลานะคะคึกคักขึ้นค่ะหลังตู้ขนมหวานนะคะเฟรนไชส์ชื่อดังจากหาดใหญ่นะคะได้เริ่มมาเปิดให้บริการสาขาแรกในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะตั้งอยู่บริเวณข้างร้าน

0: สภากาแฟนะคะเปิดให้บริการประมาณ1เดือนแต่ว่ากระแสตอบรับดีเกินคาดค่ะนะคุณหาสนะดอเลาะนะคะตัวแทนจากตู้หนุ่มหวานสภากาแฟ36สาขายะลานะคะก็ได้บอกทีมงานของเรานะคะว่าร้านนี้ถือเป็นสาขาแรกที่แยกมาจากที่หัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นแฟรนไชส์สาขาแรกในจังหวัดยะลาจุดเด่นมัดใจลูกค้านั่นก็คือน้ำตาลตะโนดแท้เคี่ยวเองค่ะซึ่งก็เป็นไฮไลท์สำคัญทำให้รสชาติความหอมกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้นะคะยังมีท็อปปิ้งให้เลือกสรรนะคะกว่า25เมนูด้วยกันค่ะเริ่มต้นนะคะเมนูละ20บาทเท่านั้นค่ะโดยลูกค้าสามารถราดน้ำกะทิหรือว่าน้ำตาลตะโนดแล้วแต่เลยค่ะสามารถเพิ่มท็อปปิ้งได้ตามใจชอบเมนูสุดฮิตที่ขายดีได้แก่ไอซ์กาจังนะคะเป็นน้ำแข็งใสสไตล์มาเลเซียแท้ๆมีเครื่องแน่นราดน้ำหวานแล้วก็น้ำตาลที่เชื่อมเข้มข้นค่ะโรยด้วยถั่วลิสงหอมมันรสชาติหวานกลมกล่อมเป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำนะคะอีกหนึ่งเมนูแนะนำอย่างที่บอกนอกเหนือจากไอซ์กาจังแล้วก็มีทับทิมกรอบมะพร้าวกะทินั่นเองค่ะก็ถือว่าขึ้นชื่อความอร่อยเข้มข้นส่วนของมะพร้าวกะทิอาจจะขาดช่วงไปในตลาดเป็นบางครั้งนะคะแต่ตอนนี้ทางร้านกำลังจะมาเอากลับมาเสิร์ฟความอร่อยในเร็วๆนี้ค่ะบรรยากาศของร้านนะคะก็เป็นสไตล์ไทยย้อนยุคอบอุ่นน่านั่งแล้วก็มีบรรยากาศของการมุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆหลายมุมเอาใจสายคอนเทนต์ค่ะสำหรับใครต้องการสัมผัสความฟินแล้วก็ความสดชื่นนะคะก็สามารถแวะเวียนมาได้นะคะที่ร้านตู้ขนมหวานตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านสภากาแฟ36สาขายะลานะคะเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไปจนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะปิดรับออเดอร์เวลา 21:00 น.สายวันตัวจริงห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะ
1: เสร็จจากรายการเราก็จะไปทานกัน2คนนะครับ จุฬาดาครับช่วงนี้ก็หมดเวลาของข่าวเดลิเวอรี่ใต้แล้วนะครับเรา2คนและทีมงาน MVT South ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ

0: ซอฟต์พาวเวอร์นะ
1: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
2: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
3: ตุ๊กตาก
4: ระเป๋า
2: สวยเนาะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
2: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: นี่มันงานอะไรเนี่ยทำไมงานดีขนาดนี้งานในฝันของเด็กจันมาชัดๆใครจะไปพลาด
1: นี่แน
0: ่โอ๊ยถูกเส้นหมดเลย
1: คิดจะสมัครงานออนไลน์ละสิอย่าหาทำนะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ก่อนจะเชื่อในสิ่งที่เห็นต้องรู้จักตั้งคำถามวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านอย่ารีบเชื่อง
1: านง่ายรายได้ดีสมัครผ่านโซเชียลแถมเงินเข้าบัญชีง่ายง่ายงานแบบนี้มันน่าเชื่อถือหรออ
0: ๋อเดี๋ยวนี้คนถูกหลอกเยอะก็เพราะเรื่องพวกนี้สินะ
1: ใช่ๆงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว
0: เกือบไปแล้วดีนะที่แกมาห้ามทันน่ะ
1: วันหลังอ่ะก็ระวังให้มากกว่านี้นะแล้วอยากให้ความโลภอ่ะมาครอบงำจิตใจเรา
0: ชีวิตนี้ขอให้คนเก่าหลอกพอมิจฉาชีพไม่ต้อง
1: ถูกคิดก่อนเชื่อรู้เท่าทันเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์

หมอกสวยงามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงภาคเหนือแค่เดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาก็จะได้พบกับลมหนาวและภาพความสวยงามทางธรรมชาติทะเลหมอกภูตาจอม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

อำเภอกระปงขุมทรัพย์สีเขียวมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเป็นแหล่งต้นน้ำและขุนเขาซับซ้อนที่อบล้อมสวนผลไม้โบราณของชุมชนเอาไว้เมื่อสายฝนพัดมาถึงเวลาแห่งความอร่อยที่ทุกคนรอคอยพบกับพี่สุดแห่งราชินีและราชาผลไม้จากสวนคุณภาพอำเภอกระปงจังหวัดพังงามังคุดทิพย์พังงาหวานอมเปรี้ยวและทุเรียนสาลิกาหอมหวานมันเมล็ดลีบอัตลักษณ์ที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจกรีนซีซั่นมาเยือนคือฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชาวสวนทานผลไม้สดๆจากต้นในบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางธรรมชาติพังงาซีซันนอลฟรุตปักหมุดความอร่อยแล้วรีบมาชิมผลไม้ของดีอำเภอกระปงจังหวัดพังงาค่ะ

็นเสน่ห์ของฤดูผลไม้ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอกระโปงไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นขุมทรัพย์ทางเกษตรกรรมของจังหวัดพังงาฟรุตซีซั่นในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงที่โดดเด่นคือการเปิดให้ท่องเที่ยวในรูปแบบกินทุเรียนถึงสวนช่วงฤดูกาลผลไม้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสัมผัสรสชาติทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนแห่งภาคใต้และมังคุดทิพย์พังงาสินค้า GI สร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโบราณและผลไม้หาทานยากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยจังหวัดพังงาและททสำนักงานพังงาผลักดันให้สวนทุเรียนกว่า34แห่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยค่ะ

ฤดูฝนทุกปีถือเป็นช่วงเวลาทองของคนรักทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาผลไม้ GI ชื่อดังของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกับสวนป้าละไม้อำเภอกระปงจังหวัดพังงาปลูกทุเรียนสาลิกามา22ปีแล้วได้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักชิมให้ได้มาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาแท้ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ธรรมชาติสวนป้าละไม้ตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่มีลูกค้าสั่งจองทุเรียนสาลิกาเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาถึงสวนเพื่อเลือกซื้อและชิมทุเรียนสดจากต้นด้วยตนเองเนื่องจากทุเรียนสาลิกาได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติหวานมันเนื้อครีมมี่เมล็ดลีบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกระปงและจังหวัดพังงาค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะป้าละไม้นะคะเจ้าของสวนสาลิกาค่ะเดิมๆเลยเป็นคนที่ชอบผลไม้ชอบปลูกผลไม้ทีนี้ก็มาชอบติดใจสาลิกาค่ะเริ่มปลูกเมื่อปี47ค่ะค่ะก็ประมาณ21 22ไหมนะประมาณนั้นค่ะคือมีหวานแล้วก็มันหวานก็ถ้าว่าหวานเลี่ยนมันก็ไม่ใช่หวานก็ขนาดพอดีนะแล้วก็เนื้อมันจะแห้งเม็ดจะรีบคือรวมคืออร่อยค่ะค่ะกินทุเรียนอื่นกินสาลิกาและทุเรียนอื่นไม่อยากค่ะต้องเป็นสาลิกาค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้คือคุณภาพเพราะแต่ละปีเธอจะรอให้ผลทุเรียนหล่นจากต้นก่อนประมาณ 1-3 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุเรียนแก่จัดและพร้อมตัดขายวิธีดังกล่าวช่วยได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่สั่งจองทุกปีค่ะสำหรับราคาจำหน่ายแบ่งตามขนาดผลค่ะราคา 150-200 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ
0: ตอนแรกก็รอให้มันร่วงมาก่อนต้นหนึ่งสัก 3-4 ลูกอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตัดก็บางครั้งก็ตัดใส่ถังนี่ก็โยนลงมาบางครั้งก็อยู่ที่ปลายๆหน่อยก็ตัดกับกันเกยแล้วก็มารับเอาตาข่ายรับเขาก็การดูแลก็คือดูแลในส่วนของพื้นที่ใส่ปุ๋ยแต่งกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องให้น้ำให้ปุ๋ยหว่านพวกปูนขาวอะค่ะฆ่าเชื้อในดินอะไรแบบนี้ไม่มียาที่ว่าไปพ่นอะไรไม่มีค่ะไม่มีเอาปกติเอาธรรมชาติไปเลยก็มีใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบนี้ค่ะร้อนอยากให้ถ้าทุเรียนเรามีคุณภาพเราก็ต้องดูว่าทุเรียนที่ว่าเราไม่ได้คุณภาพเราอย่าเอาออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะคือมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมดของอำเภอกระโปงค่ะว่าอำเภอกระโปงนี้เป็นต้นกำเนิดของสาลิกาทีนี้เราอย่าให้มันเสียค่ะมันเสียคือเสียทั้งหมดเลยคือกับบุคคลส่วนที่ว่าส่วนน้อยที่ว่าทุเรียนยังไม่อยู่ที่เอาออกมาขายทำให้คุณภาพทุเรียนมันไม่ได้คุณภาพที่ทำให้คนที่ว่าทุเรียนคุณภาพเขาก็มีปัญหาไปด้วยค่ะแกปล่อยขายไปไม่ได้ด้วย
1: การดูแลสวนสาลิกาอายุ22ปีของป้าละไม้ทำอย่างไรมาตามติดวิถีเกษตรกรในการดูแลทุเรียนสาลิกาให้ได้รสชาติหวานมันเมล็ดรีบเนื้อครีมมี่กันค่ะ
0: คือสาลิกาเอกลักษณ์ของเขาคือไส้ต้องเป็นสนิมใช่ไหมไส้ต้องเป็นสนิมแล้วก็เนื้อหวานมันครีมมี่และรีบถ้าเล็ดอย่างโต3ปี4ปีแบบนี้ก็ไม่ขายค่ะเน้นคุณภาพค่ะรสชาติเริ่มต้นเราเริ่มปลูกได้ประมาณสัก 5-6 ปีมันก็เริ่มได้ผลเลยใช่ไหมพอได้ผลช่วงนั้นเราก็มาดูปีแรกที่ออกนะเราก็มาดูว่าเนื้อได้ไหมใช่ไหมเนื้อได้ไหมรสชาติเป็นยังไงเปลือกอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ขายไม่ขายให้จะมาเทสมาเลยก่อนปีที่หนึ่งไม่ขายปีที่สองไม่ขายปีที่สามอาจจะไปขายปีที่สี่ค่ะเราต้องดูว่ามีรสชาติดีไหมสีดีไหมเปลือกหนาไหมไอ้ที่ช่องปูมันเปียกไหมอะไรแบบนี้ค่ะปีที่5ค่ะปีที่5นี่ก็เริ่มได้เลย
1: อ
2: คุณผู้ชมคะ

0: บอกว่าสวนที่นี่นั้นสร้างมาเริ่มทำสวนตั้งแต่ปี2547 22ปีมาแล้วนะคะที่เราปลูกสาลิกาแล้วก็เป็นสาลิกาที่รสชาติเป็นไงนะคะแม
1: ่หวานมันครีมมี่

0: 2โลครึ่งอะค่ะอันนี้ที่เราเดินจับมือกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สวนนั้นลื่นมากและแม่บอกว่าการดินที่ดีสำหรับการปลูกสาลิกาก็คือต้องมีดินเหนียวข้างบนใช่ไหมคะแม่เล่าให้ฟังหน่อย
1: เหนียวข้างบนเป็นทรายข้างล่างค่ะที่เป็นเนินๆแบบนี้ค่ะนะมันเป็นเฉพาะอำเภอกระโปงที่เราสาลิกาคือดีก็คืออากาศอากาศก็คือมันมีหมอกทั้งปีเลยหมอกลงทั้งปีอากาศดีสาลิกาท่ามกลางสายหมอก
0: สาลิกาท่ามกลางสายหมอกก็เลยรสชาติ
1: ดี
0: รสชาติดีด้วยดินที่ปลูกข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นดินเหนียวแล้วก็เจอกับอากาศที่ดีที่แบบมีหมอกตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศดีมาก

0: ผมใช่ไหมคะแม
1: ่
0: ค่ะแม่บอกว่าอะไรนะคะถ้าเกิดได้มาลองชิมสาลิกาที่นี่จะเป็นยังไงนะคะ
1: จะกินทุเรียนอื่นไม่ได้เลยค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยอย่างที่แม่บอกจริงหรือเปล่านั้นต้องมาที่นี่ค่ะทุเรียนสาลิกาที่อำเภอกระโปงที่บ้านท่านาส่วนปลาละไม้นั่นเองค่ะ

0: เทศบาลตำบลท่านาอำเภอกะปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งต้นกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียนสาลิกาได้ผลักดันการขายและการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลประจำปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และการพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายบัญญัติอนันตมงคลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านาวันนี้ผมมาแนะนำสวนทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนถ้ามาอำเภอกะปงถิ่นกำเนิดของทุเรียนสาลิกามันต้องที่ปักถักครับของเทศบาลตำบลท่านาเพราะต้นกำเนิดอยู่ที่ปักถักครับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าต้นแม่ที่ว่าอยู่ที่ปักถักแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าได้ตายไปแล้วครับเที่ยวได้หลายสวนนะทั้งอำเภอกะปงจะมีอยู่เยอะมากครับสาลิกานี้ทั้งอำเภอกะปงเลยครับตอนนี้ครับถ้าซื้อทุเรียนสาลิกาครับผมอยากให้มาที่กะปงนะครับเพราะว่าที่ต้นกำเนิดคือกะปงและเป็นคุณภาพเราจะขายคุณภาพครับแล้วก็จะได้กินทุเรียนที่มีรสชาติที่ดีที่เป็นถิ่นกำเนิดโดยตรงเลยครับ
2: ในสวนของแม่ละไม้นะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ3ไร่ใช่ไหมคะแม่
3: 3ไร่
2: ซึ่งไม่ใช่มีแค่ทุเรียนสาลิกาแต่ว่ามีผลไม้อีกหลา

0: ง
1: ลองกอง
0: มังคุดนี่คือมังคุดที่พังงาของขึ้นชื่อของพังงาเหมือนกัน
2: ใช่
0: ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าของพังงาก็จะมีราชาผลไม้ก็คือทุเรียนสาลิกาแล้วก็มีราชินีก็คือมังคุดที่พังงาใช่ไหม
2: คะ
0: เดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รู้จักกับในส่วนของทุเรียนสาลิกาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูในส่วนของมังคุดที่พังงาด้วยนะคะก็คือแน่นอนว่ามาพังงานั้นในช่วงของกรีนซีซันในช่วงของฟุตซีซันต้องไม่พลาดผลไม้ซึ่งเป็นราชากับราชินีผลไม้ของพังงาแน่นอนเดี๋ยวเราช่วยชมสดกันต่อนะคะ

0: ป้าละไม้นำขวัญเดินชมสวนทุเรียนดูการเก็บทุเรียนจากต้นวันนี้สวนป้าละไม้มีคณะเดินทางมาชมสวนและเก็บผลไม้สดๆจากต้นเป็นของฝากกลับบ้านด้วยชมสวนกันสักพักป้าละไม้ก็ชวนไปชิมสาลิกาแบบพรีเมียมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงและสวนป้าละไม้ด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะนายกแล้วก็แม่นะคะพาเราลงไปดูสาลิกาที่สวนจะมาแล้วนะคะก็ได้เห็นว่าสภาพสวนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ต้นก็จะมีสาลิกาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมความอร่อยของสาลิกาค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาซื้อสาลิกาของแม่นะคะจะมาเป็นสักขีพยานได้ว่าสาลิกาของแม่นั้นรสชาติดีเนื้อสวยจริงๆนะคะยังผลนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะแม
2: ่อายุต้นก็ประมาณ6ปีค่ะแล้วเป็นออกลูกปีนี้
1: ออกลูกปีแรก
2: แล้วก็เราก็จะไม่ขายเพราะเราต้องมาดูเนื้อก่อนว่าปีแรกเป็นยังไงที่ว่าไม่ขายนะ
1: ค
2: ือไส้มันได้แต่ตัวนี้มัน
1: เละ
2: ๆค่ะแล้วก็สีมันก็ไม่เข้มอ่ะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นสาลิกาที่ไม่ได้คุณภาพที่สวนเราไม่ขายนะคะก็คือจะเห็นว่ามันเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าสีมันไม่สวยใช่ไหมคะแม่
2: เปลือกหนา
1: เปลือกหนาเกินไปซึ่งสาลิกาไม่ต้องเปลือกบางกว่านี้
2: ใช่
1: อันนี้ลูกที่หล่นนะคะที่ร่วงเองตามธรรมชาติโอเค
2: ค่ะอันนี้หล่นนะสีมันน่าน
1: ี่คือลูกที่หล่นนะคะแม่บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มเพราะมันสุกแล้วนะคะก็จะสุกประมาณนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะคะแต่จะเห็นไส้สนิมไม่ชัดใช่ไหมคะแม่แต่ก็คือสาลิกา
2: ค่ะสาลิกามันมีบ้าง
1: อันนี้คือผลที่คืออะไรคะแม
2: ่สุกคาบลิงค่ะ
3: ฮะ
2: สุกบนต้น
1: อ๋อสุกบนต้นนะคะแล้วเราตัดเองใช่ไหม
2: คะตัดแล้วมันร่วงเลย
1: สีและคุณภาพของเนื้อจะไม่เหมือนกับลูกที่แบบเก็บมาปีแรกนะคะ
2: อันนี้ก็สุกอันนี้เรียนตัด
1: เรียนตัด
2: ตัด
1: ที่อายุ

0: เมล็ดก็รีบเนื้อสีเหลือง
1: เมล็ดรีบรสชาติเป็นไงคะแม่หาแม่จะปอกให้หมดนี้เลยเหรอคะ
0: ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสักลูกก่อนสักลูกก่อนหลายคนอยู่เนี่ยนี่ลูกนะนี่ลูกเล็กนะแต่ว่าเปลือกบางนะ
1: ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อนั้นสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภูที่สวย
0: น
1: ะคะอัน
0: น
1: ี้20
0: กว่าปี
1: ลูกนี้ต้น20กว่าปีแล้วฉะนั้นต้นนี้รสชาติดีอย่างแน่นอนนะคะ
0: แต่ว่าลูกเล็ก
1: แต่ว่าคุณภาพดีนะคะก่อนที่แม่จะปอกจนหมดโต๊ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะได้ชิมความอร่อยของทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็มาการันตีด้วยกันว่าทุเรียนสวนของป้าละไม้สาลิกาของอำเภอกระโปงรสชาติดีจริงๆค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติดีจริงหวานอร่อยนะคะผิวเหลืองนะคะคิวมี่เม็ดลีบอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ
0: เยี่ยม

0: ็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกระปงครับวันนี้มาชิมทุเรียนที่สวนป้าละไม้ครับเรียนที่นี่เป็นทุเรียนดั้งเดิมนะครับปลูกมานานแล้วครับก็รสชาติก็จะแตกต่างกว่าทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ๆสาลิกานี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมครับหอมแล้วก็หวานมันครับจะแตกต่างจากทุเรียนชนิดอื่นๆครับต้องมาลองครับเขาบอกว่าสาลิกาเป็นราชาแห่งทุเรียนไทยครับเป็นทุเรียน GI ของจังหวัดพังงาครับสาลิกาพังงาเป็นออริจินัลของสาลิกาดั้งเดิมอะครับยังไงผมเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าอยากชิมสาลิกาต้องมาพังงากระปงครับ
1: มาจากท้ายเหมืองค่ะเป็นลูกค้าของป้าละไม้มาหลายปีแล้วนะคะทุเรียนที่นี่คุณภาพจริงๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ทุกครั้งก็จะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

มาถึงสวนก็ต้องมีของถูกไม้ดีมือเก่านะคะสวนทุเรียนค่ะเราสั่งไปส่งทางไปรษณีย์นะคะส่วนนี้ค่ะของถูกสดๆขึ้นรถกลับบ้านได้ค่ะ

อำเภอกระโปงนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของราชาทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะซึ่งเป็นทุเรียนที่บอกว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยนะคะที่สำคัญนั้นเนื้อมีความสวยและเปลือกบางมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีเจ้าของสวนเกษตรกรมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะจะเห็นนี้บริเวณตรงนี้นะคะหลายสวนมากซึ่งเป็นสวนสาลิกาชื่อดังของอำเภอกระโปงนะคะมีทั้งพันไม้ที่เป็นพันธุ์ทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็พันไม้จำปะดะนะคะไม้ผลต่างๆมากมายนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะอย่างตรงนี้ค่ะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะสวนนายบ้านนะคะก็จะมีทั้งสาลิกามีทั้งมังคุดนะคะรวมทั้งผลไม้ภายในพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมะไฟกานั่นเองนะคะรวมทั้งนี้ค่ะเป็นสวนป้านุชสวนลุงเปียนะคะสวนป้าภัยสวนคนพัทลุงแล้วก็สวนโกไผ่รวมทั้งสวนเกษตรสวกรด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายสวนมากมายซึ่งตรงนี้นะคะก็การันตีว่าเป็นสาลิกาสายพันธุ์แท้แล้วก็รสชาติอร่อยทุกเกษตรกรที่มาจัดงานเลยล่ะค่ะ

นี้บอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนสาลิการวมทั้งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาลิกานั้นห้ามพลาดค่ะต้องแวะมาชิมความอร่อยของสาลิกานะคะซึ่งมีหลากหลายสวนนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนเพชรกระปงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเฟ้นหาทุเรียนพื้นบ้านนะคะสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาประกวดกันเพื่อหาเพชรกระปงที่รส

0: ่ดีที่สุดรวมทั้งการประกวดทุเรียนขาวนะคะทุเรียนคุณนายและก็การประกวดกล้วยเล็บมือนางรวมทั้งมังคุดทิพย์พังงาด้วยค่ะซึ่งถือว่ากระปงนั้นเป็นเมืองของผลไม้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะมาเที่ยวกระปงมาเที่ยวฤดูฟู้ดซีซั่นของกระปงนะคะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนที่สำคัญออร์แกนิกทุกสวนด้วยล่ะค่ะ
1: อำเภอกระปงจังหวัดพังงาเมืองผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนสาลิการาชาผลไม้เมืองพังงารสชาติหวานมันเข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของแท้ต้องที่กระปงพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาฟินกินสดๆจากต้นและท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนออนเซ็นเมืองใต้การพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อการันตีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับราคาผลผลิตสร้างมูลค่าให้กับผลไม้พื้นเมืองของชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลไม้กระปงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่คือประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสวัสดีค่ะ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: Jangan cepat tekan. Jangan tekan. Jangan percaya mesej yang pelik-pelik tu. Jangan bagikan maklumat peribadi. Dan juga jangan tekan link yang kita tak kenal. Mungkin mesej itu adalah mesej penipu, tahu tak? Sebelum nak klik, fikir dulu sebelum nak share.
1: Awas penipuan cyber, boleh dihenti.
2: เอาสตรอเบอรี่มิลค์แก้วนะครับ
3: ได้ค่ะเราสัก
4: เอลิงตะโซกรองลาวคุปันไว้ก่อนคุปันไว้ก่อน
2: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องวังเวอร์น้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พี่สุนัขบ้าครอบจุกตัวตามกำหนดและก็สั่งติดอีแต่ถ้าใครเพื่อซัดกับเรือพ่วนควรไปรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดเรื่องว่าใครที่เสียชีพแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
4: ทำแพทย์ก็ตะเบาร
3: ักซัดรักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปที่วัคซีนตามกำหนดนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่วัดประสิทธิชัยหรือที่ชาวพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะรู้จักกันดีว่าวัดท่าจีนค่ะซึ่งวัดท่าจีนแห่งนี้นะคะมีเรื่องราวที่ทรงคุณค่าต่อพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจของพื้นที่แห่งนี้

0: ค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพาคุณผู้ชมมากันที่วัดประสิทธิชัยนะคะหรือที่ชาวตรังรู้จักกันดีว่าวัดท่าจีนค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะก็ได้อยู่กับอาจารย์พักนะคะจะพาทุกคนแล้วก็รวมไปถึงพี่ซ่อนค่ะไปดูประวัติความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญที่พึ่งทางใจของพี่น้องชาวตรังที่วัดประสิทธิชัยแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยอาจารย์พักค่ะแน่นอนค่ะว่าวัดประสิทธิชัยหรือที่ชาวตรังรู้จักกันดีนั่นก็คือว่าวัดท่าจีน
1: ครับผม
0: มันมีความเป็นมายังไงแล้วก็มีความสำคัญต่อพี่น้องชาวตรังตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: ครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าวัดท่าจีนเนี่ยเป็นแหล่งชุมชนที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยเราจะเรียกวัดท่าจีนเนี่ยมันจะมี3ชื่อ
0: ค
1: ือวัดประสิทธิชัยชื่อ1เป็นชื่อใหม่ล่าสุด2ก็คือเป็นวัดท่าจีน3ก็คือคนโบราณก็จะเรียกวัดปอน
0: ว
1: ัดปอนครับปอนวัดปอนก็จะเรียกวัดปอนบ้างวัดท่าจีนบ้างหรือว่าวัดประสิทธิชัยบ้างซึ่งทั้ง3ชื่อเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่คนดั้งเดิมของชุมชนแถวนี้เขาจะเขียนกลอนเอาไว้บทหนึ่งเขาบอกว่าวัดปอนเป็นดอนปลาคลักมีกาจับหลักมีจักทั้งคู่ผู้หญิงนอนหงายผู้ชายนอนคู้ใครที่ได้รู้จะกินไม่รู้สิ้นไอ้บทกลอนเหล่านี้มันสื่อถึงเรื่องอะไรบ้างมันสื่อถึงเรื่องว่าอย่างนี้คุณซอนชุมชนแต่เดิมเนี่ยเราเชื่อว่าเวลาใครจะไปสร้างพระบรมสารีริกธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องล่องเรือผ่านแม่น้ำตรังเพื่อที่จะไปทางคลองท่าโดไปทุ่งสงแล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาอาจจะมีอยู่สักส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติวัดนี้ว่าสมบัติส่วนหนึ่งจะถูกฝังไว้ที่นี่ถูกสร้างวัดที่นี่แล้วก็พอมายุคหลังๆเนี่ยพอวัดปอนเปลี่ยนสถานที่วัดจากวัดเก่ามาเป็นวัดปัจจุบันในพื้นที่ตรงนี้กลอนบทนี้มันก็ยังอยู่แต่วัดปอนในปัจจุบันหรือวัดท่าจีนในปัจจุบันเนี่ยถ้าตามประวัติวัดตอนนี้สร้างตั้งแต่ปี2336ซึ่งอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างปลายกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับกรุงธนบุรีแล้วก็ต้นกรุงรัตนโกสินทร์2336เนี่ยเพิ่งเริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะนั้นเราจะเห็นสถาปัตยกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัดท่าจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโบสถที่อยู่ด้านหลังอุโบสถที่อยู่ด้านหลังนี้แม้นจะสร้างขึ้นมาเมื่อปี2470กว่าแต่สถาปัตยกรรมของอุโบสถหลังนี้เราจะเห็นว่าเป็นอุโบสถหนึ่งในไม่กี่หลังในภาคใต้ที่มีวิหารคดหรือระเบียงคดอยู่รอบอุโบสถจะมีลักษณะของหลังคาที่ห่อหุ้มเสาที่อยู่รายล้อมรอบอุโบสถซึ่งถ้าเราสังเกตวัดโดยทั่วๆไปอุโบสถก็จะมีเพียงแต่ตัวอุโบสถมีแล้วก็ไม่มีวิหารคดไม่มีระเบียงคดออกมาทางด้านหน้า

0: คุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะก็เข้ามาภายในโบสถ์เรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่นะคะเขาก็มีเรื่องราวที่ทรงคุณค่ามากๆใช่ไหมคะอาจารย์พักขา
1: ที
0: ่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นพระประธาน
1: ครับผม
0: ค่ะตรงนี้ก็คือมีความสำคัญกับพี่น้องในชาวตรังยังไงคะ
1: คือพระประธานองค์นี้ครับก็สร้างตั้งแต่ปี2479ซึ่งก็พร้อมๆกันกับอุโบสถหลังนี้นะครับก็คือเป็นที่สักการะของพี่น้องชาวจังหวัดตรังไกลไปไกลมาก็จะได้มาไหว้พระประธานองค์นี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเวลามันผ่านมาหลายปีเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระประธานองค์นี้มีพุทธลักษณะที่เปลี่ยนไปก็คือด้วยความเก่าชำรุดทรุดโทรมเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับก็เก่าไปตามกาลเวลาหลวงพ่อก็เลยมาซ่อมพระพุทธรูปองค์นี้ใหม่แล้วก็ลงรักปิดทองใหม่จนกระทั่งมีความสวยสดงดงามแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นครับคุณซ่อนครับก็คือภายในอุโบสถหลังนี้เราจะเห็นว่ารอบๆ อุโบสถบริเวณฝาผนังเนี่ยจะมีพระพุทธรูปสำคัญสำคัญของประเทศไทยประดิษฐานอยู่ที่นี่ทั้งหมดด้วยดำริของพระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณพระมงคลสิทธิการอดีตเจ้าวาดวัดประสิทธิชัยนะครับท่านก็ดำริว่าอยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดตรังเนี่ยเวลามาไหว้พระพุทธรูปหรือว่าพระประธานในอุโบสถของวัดท่าจีนแล้วเนี่ยก็จะได้ไหว้พระพุทธรูปทั่วประเทศไปด้วย
0: เหมือนกับว่าครบจบ
1: ใช่ครับ
0: มาแค่ที่ตรังแต่สามารถได้สักการะบูชาองค์พระพุทธรูปของทั้งประเทศ
1: ครับผม
0: ได้หมด

ขอเจริญพรญาติโยมญาติโยมจะเห็นป้ายตรงนี้ก็เขียนว่ายังไงสถานที่จัดพิธีพรีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดตรังในคราวพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรังกูลขึ้นเสวยราชสมบัติสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีวันเสาร์ที่6เมษายน2562ฤกษ์11.52 ถึง 12.38 น.รวมเวลา 56 นาทีณบริเวณร่องน้ำลึกของแม่น้ำตรังต้านน้ำวัดประสิทธิชัยอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังอันนี้บอกญาติโยมรู้ว่าสถานที่ตรงนี้หลังอาตมาเนี่ยจะเป็นแม่น้ำตรังและเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ถือว่าในหลวงตั้งแต่รัชกาลที่9จนไปถึงรัชกาลที่10จะมีการตักน้ำปรีกรรมที่นี่ทุกครั้งที่มีแล้วก็ที่เดียวของจังหวัดตรังคือที่นี่เป็นปิติร่องน้ำลึกเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาที่นี่จะเห็นว่ารั้วหรือเป็นสแตนเลสทำแข็งแรงอย่างดีเนี่ยนี่เป็นความเมตตาของโยตาจังหวัดตรังมาช่วยกันทำก่อสร้างให้ดูดีให้เป็นสมก็ว่าเป็นตาน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อพระราชวงศ์ของเราเพื่อจะตามบันกษัตริย์ของเราไปที่มาที่จังหวัดตรังโยมก็มาเที่ยวได้อยู่ในเขตตำบลทับเที่ยงต้นนี้ก็เรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ทัศมราชบพิตรปลูกณวันที่17มกราวันที่11พฤษภาคม2568ทรงกับวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้รับการรับพระนิพพานคือวันที่11พฤษภาคมนี้เราเรียกว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นต้นโพต้นหนึ่งที่75ต้นที่ปลูกทั่วประเทศจังหวัดตรังมาเอาตัวนี้เป็นปลูกแต่ต่างที่อย่างนี้มาปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีอายุไปจนอายุครบ72พรรษา6รอบดังนั้นญาติโยมที่จะมาเที่ยวที่นี่ได้เที่ยว2ที่ได้ดู2ที่นะก็คือ1ท่าน้ำที่ตักศิษย์ตักน้ำ2ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาชี้แนะแนวทางบอกญาติโยมว่าเคยยังไม่มาจังหวัดตรังเคยแม่งไม่เคยไปวัดประสิทธิชัยอยากจะไปดูมีอะไรบ้างสำคัญก็มาดูต้านน้ำมาดูต้นพระศรีมหาโพธิ์ทำอย่างดีโยมนี่โอประมาณหมดไปหลายแสนนะทำไมต้องทำอย่างดีด้วยเพราะเราทำตะเหลืองพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวถวายพระเกียรติพระองค์ท่านในแต่มันจะหน้าที่พระองค์เป็นพระประมุขของประเทศชาติเราทุกคนเป็นชาวไทยแล้วก็รับถือพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในสถาบันหลักสามอย่างชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เราคนไทยต้องให้ความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะจะบอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจไม่ได้เพราะมีแค่สามหลักนี้ที่ทำให้เราเข้าใจว่าหลักสำคัญของชาวไทยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เจริญพร

0: อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าพี่น้องชาวตรังนะคะเขาพูดกันว่าถ้ามาเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดตรังแล้วไม่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อวันถือว่ามาไม่ถึงเมืองตรังแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะได้มีโอกาสมาที่นี่เพราะฉะนั้นค่ะพี่ซ่อนถึงตรังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะพี่ซ่อนนะคะก็จะไปไหว้นะคะหลวงพ่อวันก่อนอื่นเลยค่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์ค่ะทำไมถึงมีความสำคัญแล้วก็เป็นคำที่พูดติดปากว่าถ้ามาตรังแล้วต้องนี่เลย
1: ต้องมาไหว้หลวงพ่อวันครับผม
0: เพราะว่า
1: หลวงพ่อวันมนาโสเนี่ยครับท่านเคยเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดตรังแล้วก็เคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่นี
0: ่
1: คนตรังเนี่ยจะเรียกหลวงพ่อวันแค่สั้นๆว่าหลวงพ่อวันมนาโสจะไม่เรียกราชทินนามเต็มก็คือพระบริสุทธิ์ศีลาจารย์ซึ่งเป็นราชทินนามพิเศษเฉพาะจังหวัดตรังแล้วหลวงพ่อวันมนาโสเนี่ยก็มีกฤษฎาพินิหารความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่ากันมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณเยอะแยะมากมายเช่นตำนานเรื่องของการสร้างตะกรุดแล้วทิ้งลงไปในแม่น้ำตรังก็คือท่าจีนบริเวณท่าจีนที่เราไปเมื่อสักครู
0: ่
1: ท่านก็เลยบอกว่าใครที่จะแม้นกระทั่งหลวงพ่อวันไม่ได้อยู่แล้วแต่ใครที่ต้องการน้ำพระพุทธมนต์หรือต้องการน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถมาตักเอาได้จากท่าน้ำที่หลวงพ่อวันได้ทิ้งตะกรุดนั้นเอาไว้แล้วคนโบราณก็เชื่อว่าหลวงพ่อวันเนี่ยจะเลี้ยงจระเข้เอาไว้ตัวหนึ่งที่อยู่บริเวณท่าน้ำใครไปใครมาก็จะได้เห็นจระเข้ตัวนั้นชื่นชมบารมีจระเข้ตัวนั้นหลวงพ่อก็จะเรียกขึ้นมาแล้วก็นอกจากนั้นยังมีกิตติดาพิเนียร์อีกมากมายสำหรับคนตรังที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อวันมนาโส
0: ค่ะนอกจากที่มีโอกาสได้มาไหว้หลวงพ่อวันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนอยากจะบอกอย่างนี้ว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เรากำลังยืนอยู่เนี้ยค่ะอยากจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเลยสำหรับใครที่แบบว่าสายแบบชอบเซลฟี่ถ
1: ่
0: ายรูปนะคะเพราะว่าถ่ายออกมาเนี่ยอยากจะบอกว่าสวยงามมากๆอันนี้มนดกใช่ไหมคะ
1: มนดกครับผม
0: สวยงามมากๆเลยค่ะไม่ว่าคุณจะมาช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นพี่ซ่อนมั่นใจเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะได้เก็บความทรงจำดีๆที่มีโอกาสมาเที่ยวตรังในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับนอกจากภาพสวยๆแล้วที่เราจะถ่ายรูปกันนะครับ
0: สายมู
1: ทั่วประเทศก็จะมาหาหลวงพ่อวันอย่างเหรียญที่ผมแขวนอยู่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวันนะคร
0: ับอันนี้คือถ้าสายมูนี่ความเชื่อของหลวงพ่อวันก็คือว่า
1: ท่านเป็นพระที่มีวาจาศิษย
0: ์
1: ท่านเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์บนอะไรก็ได้แต่อยู่ในศีลในธรรมบนเรื่องอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาก็จะมาบนของานขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ทำธุรกิจได้เราก็จะเห็นวิธีการแก้บนที่เรามีคนมาแก้บนหลวงพ่ออยู่บ่อยๆครับ
0: ค่ะและอยากจะบอกว่าวัดแห่งนี้นะคะคุณชมค่ะหาไม่ยากเลยเพราะว่ามันจะอยู่ติดถนนหลักเลยถนนสี่เลนเลยเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตอะข้างๆบนดบเนี่ยจะมีรถสัญจรไปมาอยู่ตลอดมีโอกาสอย่าลืมนะคะมาไหว้หลวงพ่อวันด้วยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนกันค่ะ
1: ครับผม
2: โรงเรียนสิทธิธรรมนี่ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2515มีโดยนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลสิทธิการอดีตเจ้าคณะอำเภอย่านตาขาวท่านได้จัดตั้งขึ้นมาก็ปัจจุบันนี้ก็มาถึง ก็โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวชิตศรีโสพลเป็นผู้จัดการและมีพระครูวิยกิจโสภิตเป็นผู้อำนวยการและก็ยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอห้วยยอดและก็มีรองผู้อำนวยการพระครูปลัดณรงฤทธิ์สิทธิเมธีเจ้าวัดวัดแช่งโรงเรียนสิทธิธรรมก็มีนโยบายว่ามีเป็นปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเรามีการเรียนรู้3แผนกด้วยการเริ่มตั้งแต่แผนกบาลีตั้งแต่ไวยากรณ์จนถึงประโยค5และก็มีปริยัติธรรมมีตั้งแต่ม.1ถึงม.6ก็เป็นช่วงชั้นที่3ช่วงชั้นที่4แล้วก็มีแผนกนักธรรมตั้งแต่นักธรรมชั้น4ชั้นโตชั้นเอกนโยบายหลักของโรงเรียนคือเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสามเณรที่นี่ปัจจุบันก็มีทั้งหมด70รูปคนแล้วก็มีอาจารย์ผู้สอนไม่ว่าจะเป็นคารวะญาติโยมตลอดถึงพระสงฆ์ก็ประมาณ10กว่ารูปพระสงฆ์นี่มี2รูปแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นคารวะรายวิชาที่สอนก็วิทย์คณิตไตรยังกรีฑาก็8กลุ่มสาระและก็ยังเสริมสาระที่เป็นคุณธรรมแล้วก็มีนโยบายในการช่วยเหลือสังคมเพื่อจะพัฒนาให้ บุคลากรก็ดีนักเรียนก็ดีจบจากโรงเรียนสิทธิธรรมวัดประสิทธิชัยแล้วสามารถไปต่อถ้าจบม.3จนชั้นที่3สามารถไปต่อม.4ที่อื่นได้แล้วก็ถ้าจบม.6ก็สามารถที่จะไปต่อระดับปริญญาได้หรือว่าระดับอุดมศึกษาได้ทางโรงเรียนก็มีความยินดีเพราะว่าช่วยเหลือสังคมไตรบุคลากรก็มีการจบระดับปริญญากันทั้งนั้นแล้วก็สำคัญที่สุดนักเรียนที่มาก็ส่วนมากมาจากถิ่นทุรกันดารบ้างหรือว่ามาจากหลายๆที่เพราะว่าโรงเรียนเราจะเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เน้นหลักในการพัฒนาตัวเองให้รู้จักตัวเองเท่ากับเท่าทันในโลกปัจจุบันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทางด้านเทคโนโลยีการใช้สื่อเทคโนโลยีเราก็มีคณะครูผู้ให้ประสาทวิชาให้ความรู้อย่างชัดเจนแล้วสามารถถามว่ามีประโยคที่คำถามก็ฝากตถาญาติโยมว่าโรงเรียนสิทธิธรรมเนี่ยพระวิทยาธรรมเอกสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กกระดาษใหญ่ก็ว่าแต่ว่าในสังคมปัจจุบันนี้ไม่มีค่อยมีคนรู้จักก็อยากฝากผ่านสื่อตรงเนี้ยให้ผ่านไปว่าโรงเรียนของเราสายปริยัติธรรมเนี่ยทั้งหมดทั่วประเทศมีประมาณ400โรงทุกโรงก็มีชะตากรรมเดียวกันก็คือการตุนทรัพย์ในการ บำรุงรักษาเรื่องโดยเฉพาะอัตราของเงินเดือนของครูบุคลากรที่มาทำการเรียนการสอนในโรงเรียนตรงนั้นก็ขอฝากสื่อมวลชนตรงนี้ด้วย
3: สามเณรของเราเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสามเณรทั้งหมดไม่มีญาติโยมด้านนอกมาเรียนร่วมด้วยแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเรียนแค่ทางธรรมญาติโยมหลายคนหลายท่านเนี่ยเมื่อพูดถึงโรงเรียนที่พระเนรเรียนเนี่ยโยมจะหมายเอาว่าเรียนแค่นักธรรมจริงๆแล้วไม่ใช่เราเรียนด้วยกันสามแผนกดังที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นแผนกที่1ก็คือแผนกธรรมแผนกธรรมก็คือนักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกแผนกที่2ก็คือแผนกบาลีก็คือการสอบประเด็นธรรม1 2ประเด็นธรรม3ประโยคจนถึงประเด็นตำข้าวประโยค3ก็คือแผนกสามัญก็คือมีวิชาสามัญที่ญาติโยมเรียนทั้งหมดนะครับเรียนทั้งหมดส่วนหนึ่งสามเณรก็ได้จำวัดอยู่ที่นี่โดยการดูแลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระประสิทธิโสพลเจ้าวาดวัดประสิทธิชัยเหตุผลส่วนตัว1มีเหตุผลอยู่ประมาณ3ประการเหตุผลอย่างที่หนึ่งก็คือด้อยโอกาสในการที่จะศึกษาอันนี้พูดในตัวของกระผมด้วยแล้วก็ในตัวของสามเณรหลายรูปคำว่าด้อยโอกาสในที่นี้ก็คือต่างบ้านไม่พร้อมที่จะส่งศึกษาเราเรียนเพราะโยมก็เข้าใจอยู่แล้วว่าการศึกษาชั้นระดับมัธยมเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนที่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่นี่สักหน่อยหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นโรงเรียนพื้นฐานโรงเรียนที่เอกชนก็ค่าใช้จ่ายมากพูดถึงกับผมเนี่ยพ่อแม่เนี่ยทำอาชีพกรีดยางกรีดยางเช้าหนึ่งก็ได้ 2-300 บาทได้ 2-300 บาทวันไหนฝนตกก็ไม่สามารถที่จะตัดได้ก็ไม่มีเงินที่จะมาส่งเสียให้เรียนประการที่2ภาษาใต้ว่าลูกเยอะก็คือมีบุตรในครอบครัวหลายคนนะครับผมเนี่ยเป็นพี่ชายมีน้องสาวก็อยากจะให้น้องสาวได้เรียนเราเป็นพี่ชายมีสิทธิ์ที่จะบวชเรียนก็อยากจะบวชเรียนเพื่อจะลดหย่อนภาระของพ่อแม่เพื่อให้น้องสาวของเราได้เรียนขอเจริญพร
4: ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับอาตมาพระประสิทธิโสพลเจ้าวาดวัดประสิทธิชัยรองเจ้าคณะจังหวัดตรังมากกว่าข้อคิดให้กับญาติโยมทั้งหลายเป็นธรรมะเพื่อจะนำทางชีวิตไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราต้องการในโลกของความเป็นจริงในโลกของสังคมปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกกับท่านทั้งหลายว่าเราควรทำตัวอย่างไรที่จะอยู่ในหมู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุข แต่ก็ไม่คือไม่มีความขัดแย้งกันในสังคมหลักธรรมก็หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ก็เรียกว่าหลักธรรมสังฆวัตถุ4สังฆวัตถุ4หมายความว่าอะไรหมายความว่าธรรมะเป็นเครื่องกรองใจของกันและกันให้อยู่รอดปลอดภัยในชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องหวาดระแวงต่อกันเริ่มต้นแต่โอบอ้อมมารีโอบอ้อมมารีมาจากคำไหนมาจากคำว่าทานหรือว่าการให้การให้ในที่นี้เราหมายถึงการให้กำลังใจให้อภัยทานให้ก็คิดที่ดีต่อกันให้ความรักทางด้านจิตใจให้ความรักทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากว่าสังคมเราอยู่ได้เพราะโอบอ้อมมารีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนศาลาหลังนี้ถ้าพูดกันไปแล้วต้องโอบอ้อมมารีกันมีเสาโดเดเป็นศาลาไม่ได้ต้องมีหลังคาหลังคาก็อยู่ไม่ได้ถ้าขาดคานขาดกรอนขาดเครื่องประกอบอย่างอื่นคนในสังคมก็เช่นเดียวกันต้องช่วยเหลือกันมีอะไรก็มีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันถ้าเรามีความสุขอยู่คนเดียวคนอื่นมีความทุกข์แล้วท่านจะมีความทุกข์ได้ความสุขได้อย่างไรอันนี้ก็เรียกโอบอ้อมมารีต้นที่สองวจีไพเราะพูดจาจะเนาะเพราะพริ้งแต่ว่าไม่ใช่พูดเอาใจแต่พูดให้กำลังใจพูดให้ความรักพูดให้ข้อคิดแนะนำเราแนะนำใครก็แล้วแต่ใช้วาจาที่สุภาพเรียบร้อยมีประโยชน์พูดแล้วจริงจังเป็นที่รักของผู้ฟังอันนี้ก็วจีไพเราะสงเคราะห์ชุมชนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนเราต้องมีดีแล้วมีเงินมีทองแล้วเพื่อนบ้านของเราเนี่ยตกทุกข์ได้ยากเราควรจะทำอย่างไรดูเฉยๆนั่นเหรอหรือว่าจะทำยังไงสักอย่างหนึ่งก็ต้องช่วยเหลือช่วยเหลือวัตถุก็ได้บอกวิธีการในการที่จะหาเงินหาทองมาก็ได้หรือถ้าชุมชนมีปัญหาเดือดร้อนมีความต้องการมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนคนในชุมชนของเราที่เราอยู่ด้วยกันเจ็บไข้ไม่สบายกลางค่ำกลางคืนถ้าเรามีรถมีราหมอไม่มาเราสามารถที่จะสงเคราะห์เขานำไปส่งโรงพยาบาลหรือคนใกล้จะตายหรือเราจะทำยังไงเราก็ไปดูแลให้กำลังใจกับคนที่มีชีวิตอยู่ให้คนได้รู้ว่าเขานั้นในโลกนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนรักมีคนนับถือมีคนให้กำลังใจเขาพอสมควรเขาเรียกว่าสงเคราะห์ชุมชนสุดท้ายวางตนพอเหมาะพอควรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่โกงเหมิงคนอื่นเรารวยเราก็ไม่อวดรวยเราจนเราก็ไม่หยิ่งอันนี้สำคัญมากปัจจุบันนี้ไม่ยอมรักกันไม่ค่อยได้ถ้าใครรวยเราจะอิจฉาถ้าใครจนเราก็จะดูหมิ่นเหยียบหยามเขาเพราะนั้นพุทธศาสนาสอนว่าให้วางตนพอเหมาะกับสถานการณ์ให้วางตนพอเหมาะกับในสังคมในพวกเบื้องฝูงทำยังไงก็รู้ว่าเราไม่หยิ่งไอ้ก็รู้ว่าเรามีน้ำใจกับเขาอาตมาว่าธรรมะทั้งสี่ข้อนี้ก็เรียกว่าธรรมะคล้องใจของกันและกันในสังคมให้เราอยู่อย่างมีความสุขเราไม่ต้องแข่งแย่งไม่ต้องแข่งดีแต่เราก็แย่งกันทำความดีได้เพื่อที่จะสังคมของเรานี้ให้มีดีขึ้นไปเรื่อยๆให้ทุกคนอยู่ในสังคมคิดว่าถ้าก็ดีแล้วเป็นมาตรฐานของชีวิตเราก็ทำให้ดีเหมือนเขาด้วยหรือใครที่มีทรัพย์สมบัติดีอยู่เราก็แนะนำว่าทำไมก็หาทรัพย์สมบัติได้ง่ายก็ต้องมีวิธีการเราก็ต้องเรียนแบบสิ่งที่ดีๆอาตมาคิดว่าทุกคนจะดีหมดเลยเด็กในบ้านเห็นพ่อแม่พูดดีอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าเด็กๆลูกหลานก็ต้องพูดดีด้วยเพราะพ่อแม่เป็นบรรทัดฐานของชีวิตของลูกๆเพราะนั้นธรรมะข้อนี้แหละที่เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุข ยู่ได้อย่างปรองดองอาศัยซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันขอเจริญพร

มีโอกาสมาในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะก็อย่าลืมค่ะมาสักการะบูชามาเที่ยวชมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของพื้นที่จังหวัดตรังนะคะกับวัดประสิทธิชัยแล้วก็มาสักการะบูชาค่ะเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีความสำคัญของที่นี่นั่นก็คือหลวงพ่อวันมาที่นี่ถ้าท่านไม่ได้มาสักการะหลวงพ่อวันถือว่ามาไม่ถึงเมืองตรังค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวในวันนี้ค่ะที่พี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักอีกหนึ่งสถานที่พระพุทธศาสนาของจังหวัดตรังนั่นก็คือวัดประสิทธิชัยครั้งต่อไปนั้นค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพื้นที่ไหนไปรู้จักวัดไหนแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องราวหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับประเด็นอะไรนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าวันนี้ค่ะพี่ซ่อนขอทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศของวัดประสิทธิชัยในพื้นที่จังหวัดตรังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและกำลัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

ท่ามกลางสายหมอกที่อบล้อมผืนป่าฝนทางภาคใต้ของจังหวัดระนองพื้นที่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพของไทยวันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปสัมผัสเรื่องราวของกาแฟหนึ่งถ้วยที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างพิถีพิถันค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับกาแฟโรบัสต้าค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดระนองมีการปลูกกันเป็นจำนวนมากแต่จะทำยังไงให้กาแฟโรบัสต้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นวันนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเขาได้นำเอากาแฟโรบัสต้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฟังพาคุณ

0: ชมไปพูดคุยทำความรู้จักกับเกษตรกรบ้านสวนสายหมอกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ฟังอยู่ที่บ้านสวนสายหมอกนะคะแล้วก็อยู่กับพี่แอลค่ะเดี๋ยววันนี้พี่แอลจะพาเดินชมสวนบ้านสวนสายหมอกที่เป็นสวนกาแฟนะคะจุดเริ่มต้นเลยค่ะพี่แอลคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกเริ่มต้นมามีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็คือที่ว่าทำสวนกาแฟเพราะว่าเรามีตอนก่อนตั้งแต่รุ่นพ่อมาทำสวนกาแฟอยู่ที่เขาค่ายเขาทะลุแต่เรามาตั้งหลักพื้นฐานปักฐานอยู่ที่ระนอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาสร้างสวนแล้วก็มีกาแฟอยู่แล้วอะแล้วก็คือว่าอยากจะสานต่อทำไงดีก็พอเห็นกาแฟเขาทำลายกันแต่เราคือเริ่มฟื้นฟู
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากาแฟเราน้อยพอกาแฟน้อยเราก็ทำยังไงดีให้เราทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่เราเป็นรายได้เสริมเมื่อก่อนจะเป็นสวนผลไม้เป็นทุเรียน
0: อ๋อตรงนี้คือเมื่อก่อนเป็นสวนผลไม้หมดเลย
1: ค่ะเป็นทุเรียนเนี่ยค่ะที่ตั
0: ดแต่นี่ก็คือต้นกาแฟนี่ปลูกมากี่ปีคะต้นประมาณ
1: ก็ประมาณ12ปีค่ะ
0: 12ปี
1: แต่พอปีระยะอันนี้ที่ว่าเราทำสาวเพราะว่ากาแฟนี้เพราะว่าประมาณ8ปี9ปีเนี่ยคือเราต้องตัดใหม่เพราะว่าถ้าไม่ตัดใหม่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะให้ผลผลิตน้อยหรือถ้าว่าเราตัดแต่งกิ่งใหม่มันก็จะเหมือนดีกว่าต้นเดิมอีกต้นที่ปลูกใหม่ๆค่ะ
0: นะต้นนี้เก็บลูกไปแล้วมีต้นข้างหน้าที่ยังไม่ได้เก็บผลผลิตย
1: ัง
0: ไม่ได้เก็บผลกาแฟ
1: มันเพิ่งเก็บไปตอนที่ของเดือนมกราคมพาค่ะแต่อันนี้ออกดอกแล้วค่ะเริ่มติดผลเล็กค่ะอันนี้คือดอกมันร่วงหมดแล้วที่ว่าเราเก็บไปทำชาค่ะ
0: ดอกพวกนี้ก็คือเอาไปทำชาได้อีกปกติแล้วถ้าเราไม่ทำชาดอกแบบนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรคะ
1: ก็ปล่อยให้ร่วงติดต้นค่ะ
0: แต่ว่าบ้านสวนสายหมอกจะเอาไปทำชา
1: ค่ะอันนี้คือร่วงติดต้น
0: อ
1: ันนี้ก็คือพอเราเก็บไปทำชาผลมันก็ยังอยู่ค่ะมันก็ค่อยโตเข้าไปเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วทำไมถึงมีชื่อว่าบ้านสวนสายหมอกคะมายังไงคะพี่แอล
1: ตอนเช้าอ่ะทุกวันจะมีหมอกคลุมหมดเลย
0: อ๋อที่นี่เหรอคะ
1: ค่ะ
0: จะมีหมอกคลุม
1: หมอกคลุมบ้านของอะไรคือจะมีรูปถ่ายว่ามันเป็นหมอกคลุมหมดเลยบ้านอันแถวนี้ถนนอะไรเนี้ยในโซนของตำบลหาดต้มแป้นอ่ะก็จะมีหมอกคลุมกันทั่วหมดเลยค่ะ
0: ก็เลยมีที่มาของบ้านสวนสายหมอก
1: สายหมอกค่ะ
0: ก่อนหน้าที่จะทำเป็นกาแฟดิฟเราปลูกกาแฟแล้วก็ขายในรูปแบบไหนคะ
1: ขายโรงงานค่ะ
0: ขายโรงงาน
1: ค่ะเราก็ตากพื้นเราไม่ได้ทำเป็นโรงตากตากพื้นเป็นไฟโรงงานเราก็ขายโรงงานไปเราไม่ได้เน้นคุณภาพ
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ทำเป็นกาแฟพิเศษแต่พอทำอยู่แล้วก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟสดเออทำยังไงนะมาแปรรูปพอมาแปรรูปเราก็เก็บมาตากมาทำเป็นกาแฟพิเศษพอดีของหน่วยงานเกษตรอ่ะก็เข้ามาขอใช้พื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้พอเป็นศูนย์เรียนรู้เขาก็พาเราไปดูงานที่ทางภาคเหนือแล้วก็เอาความรู้นั้นมาพัฒนาในส่วนของเรา
0: ก็เลยเอามาทำเป็นกาแฟดิปไปด้วย
1: เป็นกาแฟที่ว่าเก็บแต่ลูกธรรมดากาแฟที่ว่าเขาขายโรงงานเขาจะรูดหมดเลยเดี๋ยวก็มาดูตัวอย่างตรงนี
0: ้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะ
1: ถ้าเป็นโรงงานนี้อันนี้คือลูกเขียวๆแบบนี้เราก็เอาหมดเลยนะคะเก็บหมดเลยแล้วก็ไปตากคือมันจะรสชาติมันจะไม่ได้
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตากกลางผืนด้วยแต่พอตอนหลังทางสวนของเราที่ไปดูงานมาเขาเก็บแต่ลูกเชอร์รี่สีแดงๆแบบนี้ค่ะ
0: อ๋อต้องเก็บสีแดงๆมันแตกต่างกันยังไงคะพี่แอล
1: คือรสชาติจะดีกว่าค่ะมันโอเคกว่าก
0: ลิ่นอะไรอย่างนี้แตกต่าง
1: กลิ่นอะไรแตกต่างค่ะ
0: อันนี้หนูเก็บได้ไหมหนูเก็บ
1: ได้เลยค่ะเก็บได้เลยค่ะก็เก็บไว้ต้นนี้ไว้มันมีอยู่ต้นเดียวจริงๆ
0: ค่ะหนูจะไม่ทำอะไรให้เสียหายใช่
1: ไหมได้เลย ถ้าแบบนี้ถ้าเป็นลูกสีอันนี้เขาเป็นเรียกกาแฟมันก็อันนี้มันก็แก่จัดแล้วเหมือนกันเป็นกาแฟสองสีเขาเรียกสองสีถ้ามีสีเขียวแบบนี้ด้วยเขาเรียกสามสีแต่รสชาติคือ
0: ถ้าผสมแบบนี้ก็คือสามสีแต่เราจะต้องเลือกเก็บที่เป็นสีแดงใช่ไหม
1: สีแดงเป็นเชอร์รี่ค่ะเขาเรียกลูกเชอร์รี่
0: จะต้องคัดไหมคะว่าเป็นแดงเข้มหรือว่าแดงอ่อนเพราะว่าเหมือนที่เห็นเนี่ยมันจะมีทั้งเข้มทั้งอ่อน
1: ค่ะ
0: ต่างกันไหมคะ
1: ไม่ต่างกันแล้วค่ะถ้าว่าวันนี้มันคืองบสุกงอมแล้วค่ะถ้าว่าแบบนี้มันคือจะอันนี้คือเราคัดออกเหมือนกันค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็นไม่กาแฟเป็นเกรดเอ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เกรดบี
0: อ๋อก็คือ

0: มีแบบ A อนุ
1: ค
0: แบ
1: ่ะ
0: บ B แล้วถ้าสีเขียวแบบนี้แต่เรายังไม่เก็บยังตั้งไว้บนต้นมันจะ
1: ก็ม
0: ส
1: ัน
0: ุก
1: จะ
0: ต่
1: ส
0: อ
1: ุกต่ออ
0: ๋อ
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ุกต่อเราก็สามารถที่จะค่อยมาเก็บได้
1: ได้ค่ะ
0: อ
1: ก็
0: ื
1: คือเป็น
0: ม
1: รอบๆอ่ะอันนี้สุกเราก็เก็บไปหมดก่อนแล้วก็ทีนี้ก็รออันนี้ค่ะรอลูกเหลือง
0: อื
1: แล้วก็พอลูกเหลืองมันก็สุกเป็นเชอร์รี่แบบนี้แล้วก็รอลูกเขียวอีก
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: เป็นรอบๆไปค่ะเพราะ
0: ท
1: หน
0: ำ
1: ึ
0: ไ
1: ่
0: ม
1: ง
0: ถึงเป็นเกรดเอคะแบบนี้
1: คือมันได้หมดเลยคือหนึ่งรสชาติเราทำเป็นกาแฟพิเศษการตากการโปรเซสอะไรเนี้ยค่ะการโปรเซสก็มีหลายอย่างนะมีการหมักแ
0: ค
1: ล้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: การสีสดค่ะสีสดคือมีกระดาษโปรเซสคือเราตากทั้งลูกแบบนี้เราของเราจะเอาไปล้างน้ําหมดเลยนะล้างรอยน้ําก่อนแล้วก็เอาลูกเสียออกแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็ตากบนแคร่ก็ประมาณถ้าแดดดีๆก็ประมาณ25 วันถึง30 วันแล้วก็เอาไปสีได้เป็นเม็ดกาแฟสาร
0: อื
1: เป็น
0: ม
1: ครีมบีทแต่เป็นไอ้กาแฟสารนะคะ
0: แนวคิดที่คิดว่าเอ้ยเราจะต้องทำจากกาแฟผงกาแฟคั่วธรรมดากลายมาเป็นกาแฟดิบได้แนวคิดมายังไงคะ
1: ก็อันนี้คือมันเป็นภูมิธรรมของชาวบ้านนะคะถ้าดิฟเราคือเราเครื่องมือเรามีน้อยต้นทุนเรามีน้อยเราก็ทําแบบคั่วบดแล้วเราก็มาใช้เป็นดิฟเป็นเครื่องกรองดิฟแบบง่ายๆแต่ว่าต้องคือคนที่ว่าทําดิฟคือมันเหมือนกาแฟของเราเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการทําดิฟ
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ือต้องใจเย็นจะกินดิฟอ่ะก็ต้องคอยบนน้ําร้อนอะไรนี่ค่ะน้ําร้อนเราก็ต้องได้อุณหภูมิด้วย
0: อื
1: มันไม่เหมือนกาแฟที่สําเร็จรูปพร้อมดื่ม
0: ค่ะ
1: อันนู้นคือต้นทุนสูงมากเราคงไม่มีโอกาสปัญญานอกจากไปจ้างเขาทํา
0: ค่ะ
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: เลยเป็นกาแฟดิบบ้าน
1: ก
0: ส
1: า
0: วน
1: แ
0: ส
1: ฟ
0: ายหมอก
1: ค่ะเป็
0: เดี
1: น
0: ๋ยว
1: กา
0: ต
1: แฟ
0: ามพี
1: ด
0: ่
1: ิ
0: เอ
1: บ
0: ลไปดูเนาะว่ากระบวนการต่อไปหลังจากที่เก็บกาแฟจากต้นสดๆแล้ว
1: ค่ะ
0: เข้าสู่กระบวนการอะไรนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูค่ะหลังจากที่เก็บบนจากต้น
1: ค่ะ
0: เราเอาไปล้างนะคะล้างเสร็จแล้วเราเอามาตากที่โรงตาก
1: ค่ะ
0: ตรงนี้โรงตากก็คือจะมีหลังคามีอะไร
1: ค่ะใช่ค
0: ท
1: ่ะ
0: ำเองไหมคะ
1: ทำเองค่ะ
0: อ๋
1: เ
0: อ
1: ป็นง
0: ท
1: บ
0: ำ
1: ส
0: เอ
1: ่วน
0: ง
1: ต
0: หม
1: ัว
0: ดเล
1: ค่ะ
0: ยนี่ตากอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูลองนะ
1: ค่ะเนี่ยค่ะก็คือเราตากบนพื้นเลยค่ะ
0: อันนี้หนูลองเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่าตากก็คือต้องกระจายหรือว่าต้อง
1: ต้อง
0: ยัก ง
1: ระ
0: ไง
1: จายให้
0: อ๋อกระจา
1: บ
0: ย
1: า
0: ออก
1: ง
0: ไป
1: ค่ะเพราะว
0: แต
1: ่
0: ่
1: า
0: จริงๆที่นี่นอกจากกาแฟแล้วก็มีผลไม้อื่นๆ
1: ก
0: ด้
1: ็
0: วยมีโกโก้ด้วยใช่ไหมค
1: ม
0: ะ
1: ีโกโก้แต่มีน้อยโกโก้แล้วก็ทําไว้กินในครัวเรือนอะไร
0: อื
1: แบบนี้ค่ะ
0: ม
1: ไว้ผสมกับเครื่องดื่ม
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้อย่างใกล้ๆก็เ
1: ค
0: ป็น
1: ่ะ
0: โกโก้ที่ตากแล้ว
1: ค่ะ
0: ถ้ากาแฟตากแล้วก็จะคล้ายๆกันกับโกโก้แบ
1: ไม
0: บ
1: ่
0: นี้
1: ค่ะมันจะมีอีกแบบนึงเดี๋ย
0: แ
1: ว
0: ล้ว
1: ก็
0: จะเป็นอีกแบ
1: ค
0: บ
1: ่
0: ห
1: ะ
0: นึ่งเดี๋ยวไปดูข้างในต่อ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: เพรา
0: ค
1: ะว
0: ะ
1: ่าเก็บไว้เผื่อว่าไปออกบูธออก
0: ออ
1: ะไร
0: ื
1: เราม ก็ต้องไปตั้งโชว์ให้เข
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ดูค
0: ถ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: าเป็นแบบนี้ก็คือโกโก้ตาก
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ห้
1: อง ันนี้มันไม่สวย
0: อ่าอันนี้กาแฟ
1: เลยจะไม่ใช่
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ที่ตาก
1: อ่า
0: อันนี้ก็คือหนูมาซ้อมต
1: ค
0: า
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ดูก่อนเน
1: ม
0: า
1: า
0: ะแล้วก็เดี๋
1: ค
0: ยวไ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ดูข้างในนะว่าเราได้ผลผลิตที่ตากเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการวิธีทำอย่างอื่นเป็นยังไงค่ะ
2: กาแฟของที่นี่เป็นสายพันธุ์โรบัสต้าสายพันธุ์ที่ถือว่าเหมาะอย่างมากกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองซึ่งมีทั้งความชื้นสูงฝนตกชุกและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีสภาพแวดล้อมแบบนี้เองค่ะที่ช่วยให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตได้ดีเมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นเสน่ห์สำคัญของกาแฟโรบัสต้าจากภาคใต้จุดเด่นสำคัญของบ้านสวนสายหมอกคือแนวคิดปลูกเองเก็บเองคั่วเองที่เจ้าของสวนตั้งใจดูแลทุกขั้นตอนด้วยตัวเองค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะคะที่เป็นเม็ดกาแฟลูกเชอร์รี่หลังจากตากแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตากแห้งเสร็จแล้วเอาเข้าเครื่องสีนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเม็ดกาแฟที่เรียกว่าเม็ดกาแฟดิบนะคะได้กาแฟดิบแล้วเราไปคั่วกันค่ะพี่เอลคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟดิบที่จะเอามาคั่วต่อ
1: ใช่
0: นะ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: วันนี้จะเป็นคั่วกลางหรือว่าคั่วเข้มดีค
1: อั
0: ะ
1: นนี้คั่วกลางก่อนนะค
0: คั่
1: ะ
0: วกลางก่อนฮะเริ่มต้นทำยังไงคะพี่เอล
1: ต้องชั่งน้ำหนักก่อน
0: ชั่งน้ำหนักก่อนนะคะเราจะมีตาชั่งเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักได้ประมาณให้ได้ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็อันนี้คั่วครั้งละ600 กรัมค่ะ
0: 600 กรัมถ้ามากกว่า600 กรัมจะเป็นยังไงเอ่ย
1: ค่ะคือเครื่องเรา มันไม่ได้มันได้แค่600 กรัมสูงสุด
0: ก็จะอยู่ที่

0: ความจุด้วยซึ่งของพี่แอลก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในครัวเรือนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเครื่องแบบอุตสาหกรรมก็จะความจุอยู่ที่600กรัมนะคะได้ตามที่ต้องการก็ไปคั่วคั่วกลางกับคั่วเข้มใช่ไหมของที่นี
1: ่ค่ะอันนี้คั่วกลางก่อนนะ
0: คั่วกลาง
1: พอเลขค่ะพอเลขคั่วกลางแต่เราต้องวอร์มเตาก่อนค่ะ
0: ค่ะต้องวอร์มเตาก่อนสักพักหนึ่งให้ร้อนก่อนใช่ไหมคะ
1: ประมาณ250องศา
0: เราดูองศาที่ไหนคะ
1: องศาคือเราอันตัวนี้ค่ะ
0: อ๋อก็คือวัดอุณหภูมิตรงนั้นเลยแล้วก็พอผ่านกรรมวิธีการคั่วแล้วถึงจะไปบดในขั้นตอนต่อไป
1: ค่ะ
0: วอร์มเครื่องประมาณ2ให้ได้250
1: ใช่ค่ะ
0: อือถือว่าร้อนเหมือนกันเนาะพี่แอล250
1: ก็ร้อนอยู่ค่ะ
0: ความคั่วการคั่วกลางกับคั่วเข้มความแตกต่างออกมาเป็นยังไง
1: ก็ต่างกันที่เวลาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อต่างที่เวลาแล้วก็กลิ่นที่ได
1: ้กลิ่นที่ได้ก็คือคั่วมันจะหอมกันคนละแบบค่ะ
0: อืม
1: ค่ะคั่วกลางนี่ก็จะหอมแบบมันมีรสเป็นช็อกโกแลตเป็นคุกกี้นิดๆแต
0: ่
1: ถ้าว่ากลางอ่อนน่ะกลางอ่อนมันมีกลางบวกอ่ะกลางอ่อนกลางบวกนี่คือเราจะได้เข้มข้นหน่อย
0: อืม
1: ถ้าว่าคุณชอบรสชาติเข้มข้นคืออร่อยอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เลยคนชอบคั่วกลางหรือว่าคั่วเข้มคะ
1: คั่วเข้มแล้วแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยู่ในมันจะมีหลายกลุ่มเหมือนกลุ่มวัยรุ่นน่ะเขาจะชอบอ่อนกลางอ่อนแล้วก็กลางบวกแต่ถ้าว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้มไปเลย
0: อ๋อแล้วแต่ว่าคนชอบรสชาติแบบไหน
1: ค่ะ
0: เมื่อตอนที่คุยกับพี่แอลถึงเรื่องจุดเริ่มต้นการมาเป็นบ้านสวนสายหมอกบอกว่าจริงๆแล้วทำสวนกาแฟแล้วก็ชอบดื่มกาแฟมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: รุ่นคุณพ่อทำยังไงบ้างคะ
1: ไม่มากาแฟสอนนี่คือรุ่นพี่แต่ว่าของคุณพ่อนี่คือเขาก็จะดื่มเป็นชาใบกาแฟดอกกาแฟ
0: อ๋อเอาใบกาแฟเอาดอกกาแฟมาทำเป็นชา
1: ค่ะ
0: ด้วยแล้วด้วยความชอบของพี่แอลที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วก็เลยมาทำเป็นสวนกาแฟ
1: ค่ะมันคือคนที่ว่าทำกาแฟได้ในแบบนี้คือการรักที่ทำกาแฟค่ะเป็นกาแฟพิเศษอะค่ะถ้าควายโรงงานกาแฟโรงงานนี่คือได้หมด
0: ค่ะ
1: ใครก็ทำได้เพราะว่าคือเราเก็บพอถึงรอบเราก็รูดหมดเลยรูดแล้วก็มาตากแล้วก็สีไปขายโรงงานคือโรงงานเขาจะไม่เน้นคุณภาพไม่เน้นเป็นกาแฟพิเศษแต่ตอนก่อนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันตอนนุ่มพ่อเลยก็จะทำเป็นกาแฟพิเศษที่ตกค่ายอะไอทำกาแฟธรรมดาเป็นควายโรงงานแต่ของเรามาเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง
0: เพิ่มมูลค่าจริงๆกาแฟโรบัสต้าก็เป็นสินค้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลผลิตพืชผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นจุดเด่นของระนองอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะมันตอนนี้ของระนองก็ได้ GI เป็นการบ่งชี้ของภูมิศาสตร
0: ์ค่ะ
1: ในพื้นที่แล้วก็มีการที่ว่าเป็นกาแฟที่คือรสชาติอ่ะโอเคโดดเด่นเพราะว่ามี2จังหวัดของชุมพรกับระนอง
0: ค่ะของพื้นที่เรากาแฟคิดว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ
1: ค่ะของเรานี้จะปลูกพื้นที่นี้เป็นเหมืองแร่กาแฟของจังหวัดระนอง
0: อ๋อ
1: ค่ะเป็นดั้งเดิมนี้คือเขาจะทำเหมืองแร่หมดเลย
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เหมืองแร่ของเราก็ไม่มีนะมีน้อยมากแต่ว่าเป็นเหมืองดินขาวแต่พื้นที่ของเรายังมีแร่ธาตุต่างๆที่จะมาชูให้รสชาติกาแฟของเราเนี่ยรสชาติโอเคแล้วก็เข้มข้นมีความเป็นอัตลักษณ์ในส่วนตัวของตำบลหาดต้นแป้งค่ะ
0: อ๋อด้วยแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินแต่เดิมก็มาส่งผลกับรสชาติของกาแฟด้วย
1: ใช่อ
0: ันนี้คืออุณหภูมิได้ที่แล้วนะ
1: คะ
0: อุ่นเครื่องแบบได้ที่แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการคั่วนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางเม็ดกาแฟดิบๆก็ได้มาจากการสีนะคะพอสีให้แตกเสร็จแล้วก็เอามาคั่วต่อใช้ระยะเวลานานไหมคะในการทำแต่ละครั้งหนึ่ง
1: ไม่นานนะคะประมาณ
0: ไม่นาน
1: สิบกว่านาที
0: อืมอันนี้เข้าสู่กระบวนการคั่วคั่วกลางจริงๆแค่เริ่มใส่เข้าไปอ่ะเพราะว่าก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟแล้วเนาะมีเริ่มกลิ่นหอมกาแฟออกมาแล้วนะคะกลิ่นกาแฟคั่วกลางอันนี้คือเราต้องสดเอาไว้เหรอคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: สดเอาไว้เพื่ออะไรเอ่ย
1: คือเราจะได้รู้อุณหภูมิกับเวลาไม่บาลานซ์กันค่ะ
0: แต่เดิมเลยพี่เอาเป็นคนจังหวัดระนองไหมคะ
1: เป็นคนสุราษฎร
0: ์
1: แล้วก็ค่ะก็พอมาสร้างเสริมกาแฟอย่างที่ของค่ายของทะลุแล้วก็พอดีมาแฟนเขาก็คุณพงพรเหมือนกันมาทำงานอยู่ที่ระนอง
0: เริ่มแรกของเราที่แบบจะมาทำสวนกาแฟทำไมถึงคิดว่ากาแฟนี่แหละที่จะทำให้เรามีรายได
1: ้คือเหมือนว่ารายได้หลักของเราจะเป็นทุกตัวอื่นมากกว่าอันกาแฟนี่เป็นรายได้เสริมแต่ว่าทำยังไงกาแฟเรามีน้อยถ้าว่าเราขายโรงงานเราก็รายได้เราก็โอเคสมมติว่ารายได้เราขายโรงงานได้แค่30,000แต่ถ้าทำเป็นกาแฟพิเศษนี่ของเรา2-300ต้นนี่เราจะได้กาแฟ
0: ด้วยจากว่าพื้นที่ของเราจริงๆแล้วเราปลูกผลไม้นี่แหละแต่ว่าเราปลูกเสริมกาแฟด้วยความชอบใช่ไหม
1: คะ
0: ก็เลยเอ๊ะทำไมต้นเรามีน้อยแต่ทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าให้มีรายได้มากขึ้น
1: อันนี้นาทีแรกนี้คือการไล่ความชื้นในเมล็ดกาแฟ
0: เป็นการไล่ความชื้น
1: ห้านาทีกับ5นาทีไล่ความชื้นหมดมันจะ
0: หลังจากไล่ความชื้นแล้วจะเป็นยังไงต่อ
1: ก็ทีนี้ก็คือมันก็ทีนี้ก็กาแฟมันก็จะทำแบคทีเรียเป็นให้ไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้ให้ไฟมันตัดแรงขึ้นเพราะว่าจะทำให้ข้างนอกนี่จะสุกก่อนข้างในไม่สุกมันก็คือการไหม้การเผาจะก๊าซเผาข้างนอกมันจะรสชาติจะไม่โอเค
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้ดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละครั้งแต่ละรสของกาแฟเท่ากันไหมคะพี่แอล
1: ไม่เท่ากันนะคะ
0: เพราะอะไรคะ
1: ความชื้นในเมล็ดกาแฟจะไม่เหมือนกันค่ะแต่ละรสที่เราตากเนี่ยความชื้นจะไม่เหมือนกัน
0: ก็แบบนี้กาแฟที่ออกไปในแต่ละรสรสชาติจะเหมือนกันไ
1: หมรสชาติจะเหมือนกันอยู่ที่การคั่วการที่ว่าใช้เวลาในการคั่วค่ะ
0: แล้วแต่ว่าเราจะต้องไล่ความชื้นระยะเวลามากหรือระยะเวลานานที่ผ่านมามีการขายจำหน่ายที่ไหนบ้างยังไงบ้าง
1: ก็มีลูกค้าประจำออนไลน์ก็มีแล้วแต่ค่ะ
0: มีไปออกบูธด้วย
1: ออกบูธด้วย
0: ออกบูธที่ไหนคะ
1: ก็ในของหน่วยงานบางทีของเกษตรบ้างของพาณิชย์บ้างแล้วก็ที่ว่าเราจะไปออกเป็นงานของกาแฟอะไรเนี่ยสถานที่ต่างๆก็เราอยากไปออกเราก็ต้องไปออกไปนะถ้าเราไม่ว่างเราก็ไม่ได้ไป
0: แสดงว่าสินค้าของเราก็ต้องมีมาตรฐานพอที่จะไปออกบูธได้
1: ใช่ค่ะ
0: เขามีการประเมินมาตรฐานจากตรงไหนยังไงบ้างคะ
1: ประเมินก็คือหนึ่งเราก็มีรางวัลเป็นการันตีแล้วก็มี GAP แล้วก็มาได้ GI
0: ก็ถือว่าเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าเกษตรของเราถึงแม้ว่าเราจะทำแบบปัญญาชาวบ้านแต่เราก็สามารถที่จะเอาออกไปสู่สาธารณชนได้ค่ะ
1: คือรสชาติของเราคือความสะอาดความเลยแค่พวกมาเยี่ยมมาดูงานในสวนมันถึงก็โอเคนะแก้วนี้แล้วก็เวลาเราออกบูธเราก็ให้เขาชิมพอชิมรสชาติในการชิมกาแฟเขาก็โอเคเหมือนว่างานที่จัดเมื่อเดือนกุมภาก็โอเคดีลูกค้าตอบรับเยอะมากไม่คิดว่าของระนองจัดงานกาแฟของเกษตรปีแรกจะมีตอบรับได้ดีค่ะแล้วก็มีอยู่ที่หนึ่งของหน่วยงานเอกชนก็จัดของช็อปปี้คอนเน็กต์ก็ไปออกเหมือนกัน
0: เขาก็ไปออกมาหลายบูธ
1: หลายบูธไปถึงเชียงใหม่
0: เขาไปถึงเชียงใหม่ด้วยคนเชียงใหม่เขาก็เชียงใหม่ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: รสชาติคนละแบบกันอันนู้นมันเป็นของอาราบิก้าแต่ของเราโรบัสต้าแต่การตอบรับของโรบัสต้าของเราจะมีความเข้มข้นแต่ของอาราบิก้านี่จะมีความอ่อนหอมก็จะแตกแ
0: ตกต่างกันตรงที่รสชาติแล้วก็กลิ่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อันนี้คือยังไงเอ่ยอันนี้เอามาดูใช่มั้ยคะ
1: ดู
0: เอามาดูว่าได้ที่แล้วยัง
1: มันจะเริ่มมีกลิ่นนะคะมันจะความชื้นยังไม่หมด
0: อ๋อถ้าเป็นยังมีกลิ่นแบบนี้ความชื้นยังไม่หมดแสดงว่าต้องแบบเคี่ยวชาญใช้เวลานานมั้ยคะถึงจะ
1: ก็ความชื้นมันก็ประมาณ5นาที
0: สำหรับส่วนตัวพี่แอลเองกว่าที่จะมีความเชี่ยวชาญว่าเอ้ยกลิ่นแบบนี้คือใช่กลิ่นแบบนี้คือได้แล้ว
1: ฝึกมาก็ประมาณ5 ปีค่ะ
0: เริ่มแรกมีการลองผิดลองถูกยังไงบ้าง
1: ก็

0: ออนไลน์ส่วนใหญ่คนที่สั่งต่างจังหวัดหรือว่าคนภาคใต้คะก็มาสั่งจากที่
1: อันนี้ของภูเก็ตอะไรนี่ก็กำลังจะสั่งเข้ามาเขาก็มาเอารายละเอียดไปว่าเออคุณเป็นไหนบ้าง
0: แล้วเขารู้จักเราจากที่ไหนคะพี่แอล
1: ก็การไปออกบูธแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ของเบอร์ชินเน็ตมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ที่ว่าไปออกบูธออกงานที่ว่าพวกมาหาลูกค้าเหมือนกันแต่ของเรานี่มันมีจุดด้อยอยู่ที่ไม่มีเอกสารติด1มพช.การมาตรฐานประกันสินค้าชุมชนของอุตสาหกรรมเราไม่ผ่าน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไม่มีสถานที่ผลิตแล้วก็อย.อย.เราก็ไม่ได้เพราะที่ไม่มีเอกสารติดเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เนี่ยคือว่าตัวนี้คืออยากจะให้ทางหน่วยงานนะเขาแก้ไขยังไงว่าให้เราอะทำได้เลยก็ตอนนี้ก็คือว่าไปให้ท่านทางผู้ใหญ่เขาว่าเหมือนเป็นที่เช่าอบจ.หรืออะไรเนี้ยจะทำได้ไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะกำลังดำเนินงานอยู่ค่ะ
0: อืม
1: โอเค
0: อ่ะเดี๋ยวอันนี้อีกนานไหมคะ
1: ก็อีกประมาณ
0: เริ่มจะหอมหรือยังเอ่ย
1: หอมแล้วก็ประมาณอีกไม่ถึง10นาทีค่ะ
0: ประกาศค่ะคุณผู้ชมคะในระหว่างนี้นะคะที่เรากำลังคั่วกันอยู่ใช่ไหมคะพี่แอลคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมล็ดคั่วกลางนะคะที่ได้แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็พอคั่วเสร็จแล้วเราต้องไปทำการบดแล้วก็เป็นกาแฟดิบนะคะเดี๋ยวไปรับชมในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ

0: อนการดริปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟจากบ้านสวนสายหมอกของพี่แอลกันค่ะมาลองชิมว่ากาแฟโรบัสต้าของดีเมืองระนองนะคะที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุในดินนะคะทำให้รสชาติเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าพื้นที่อื่นแล้วก็ได้เป็นสินค้า GI ของจังหวัดระนองด้วยสีสวยน่าทานแล้วก็กลิ่นหอมมากนี่ค่ะกาแฟโรบัสต้านะคะจากบ้านสวนสายหมอกหาดส้มแป้นจังหวัดระนองนะคะที่พี่แอลเป็นคนปลูกเก็บนะคะแล้วก็คั่วเองสีเองทำเองทุกขั้นตอนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหอมมากนะคะทุกคนหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆแต่ก็ยังคงความเข้มข้นนะคะตามสไตล์แบบกาแฟโรบัสต้าคั่วเข้มนะคะถือว่าเป็นรสชาติกาแฟที่กลมกล่อมนะคะหอมคุมเข้มมากจริงๆนะคะมาดื่มกันได้แวะมาสั่งซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวให้พี่แอลฝากสักนิดนึงว่าช่องทางการขายสินค้าการจับจำหน่าย
1: ก็เบอร์โทร0960651305ค่ะ
0: นะคะแล้วก็
1: จงจิตสุรเม็ดค่ะ
0: ค่ะมีการออกบูธที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็มีออกบูธของพาณิชย์แล้วก็ของเกษตรค่ะก็ถ้าต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่ได้ออกแต่ในของจังหวัดก็ประมาณของเดือนมิถุนาจะมีของพาณิชย์แล้วของเกษตรแฟร์
0: นะคะถ้าใครที่รับชมอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้ผ่านทางเพจ Facebook บ้านสวนสายหมอกนะคะในนั้นก็จะมีเบอร์โทรหรือใครที่จะมาชมสวนก็มาได้นะคะตามหมุดที่ปักเอาไว้ในบ้านสวนสายหมอกกันเลยนะคะไปชิมกาแฟกันต่อดีกว่านะคะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกค่ะ
2: นอกจากจะได้ลิ้มรสกาแฟคุณภาพดีแล้วสิ่งที่หลายคนประทับใจคือเรื่องราวและความตั้งใจของเกษตรกรที่อยู่เบื้องหลังทุกแก้วเพราะทุกขั้นตอนสะท้อนถึงความรักในอาชีพความภาคภูมิใจในกาแฟพื้นถิ่นของจังหวัดระนองที่อยากพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งต่อเสน่ห์ของกาแฟโรบัสต้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวของเกษตรนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองที่แปรรูปสินค้า GI ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะคะถือว่า

เก่งมากๆเลยทีเดียวที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครัวเรือนของตนเองได้ค่ะตอนหน้าจะพบกับเกษตรกรที่ไหนนั้นเรามาติดตามกันผ่านทางเกษตรทำกินนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: ุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสัก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณวรพัฒน์พัทยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคิดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ข่าวเช้าของเราวันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและก็สมุทรปราการนะคะเข้าสู่เช้าวันที่4ที่ฝนตกลงมาแม้ว่าปริมาณฝนจะไม่มากแต่ว่ายังคงตกต่อเนื่องก็เลยทำให้มีน้ำท่วมขังบางพื้นที่เนี่ยก็น้ำท่วมสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครหลายบ้านเนี่ยท่วมมาตั้งแต่คืนวันเสาร์แล้วนะคะเราสองคนก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันก็ทำให้ล่าสุดเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติค่ะให้วันนี้28และพรุ่งนี้29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนค่ะและเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดเพื่อไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ลิขิต2เขตบางนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน

0: องต้นได้ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย
1: อย่างที่คุณจินตนาบอกไปนะครับว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีพื้นที่อื่นๆภาคกลางภาคตะวันออก
0: ค่ะ
1: ในพื้นที่ต่างๆที่พายุจะไปถึงนายกรัฐมนตรีก็มองเห็นแล้วก็ทันทีที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์บริเวณคลองเปรมประชากรก่อนนะครับเพื่อแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงการระบายน้ำที่คลองเปรมประชากรครับบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและก็กลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไหว้สาลีอนุสรณ์โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะเร่งแก้ไขปัญหาให้เต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
2: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในคลองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: ส่วนการแถลงข่าวก่อนลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีระบุถึงสาเหตุของน้ำท่วมขังว่าเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินความสามารถในการระบายน้ำประกอบกับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้น้อยที่สุดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาฉุกเฉินได้ทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกส่วนการเยียวยากระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามรูปแบบการฟื้นฟูจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินประกันให้กับประชาชนครับ
3: ในเรื่องของการเยียวยานะครับครั้งนี้เราจะมีการเร่งรัดการดำเนินการเยียวยาและชดเชยความเสียหายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนะครับกระทรวงมหาดไทยจะทำการเร่งรวบรวมรายชื่อสำรวจความเสียหายนะครับของผู้ประสบภัยที่เป็นรายครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามกรอบของกฎหมายซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.

0: และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เร่งประสานงานให้กระบวนการการเยียวยาได้รับการอนุมัติโดยเร็วที่สุดนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูและการสำรวจความเสียหายดังกล่าวนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยนะครับพวกเขาเหล่านั้นจะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้ทั้งเมืองน้ำแห้งเสียก่อนจึงค่อยจะมาจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นภาพใหญ่นะครับตรงนี้น้ำลดตรงไหนเข้าไปเร่งดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำการชดเชยทำการสำรวจความเสียหายเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับ
1: ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานผลการศึกษาความพร้อมของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วโดยพบว่ามีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลทะลักลงมาสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำเสนอโครงการนี้เข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่29กันยายนนี
0: ้เพราะฉะนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็จะได้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนี้ทันทีนะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณก็จะได้รับแจ้งมาจากทางท่านรัฐมนตรีพระดอนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้นะครับในส่วนงบประมาณปี2570กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดความสำเร็จให้ได้นะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือเจ้าพระยาคู่ขนานเนี่ยนะครับก็ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จในขณะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
1: นายกรัฐมนตรีได้ส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยและขอขอบคุณประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
2: และในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปินะคะจุดนี้มีน้ำท่วมสูงเช่นกันเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมทั้งรับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากพลตำรวจเอกสำราญวันมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจกับอาสาสมัครกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่คลองจันเขตบางกะปิและยังได้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทีมงานสุดซอยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีได้ลงเรือไปแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันซึ่งในพื้นที่มีระดับน้ำท่วมสูง1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ร้องขอให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
1: อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานให้บูรณาการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารข้อมูลน้ำและสภาพอากาศให้มีความเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์รวมถึงการตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำศูนย์พักพิงแล้วก็สถานพยาบาลรองรับผู้ได้รับผลกระทบให้ทั่วถึงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ โดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกแต่ว่าในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มลดลงสู่ระดับปานกลางถึงเบาซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเร่งรัดเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนสั่งเตรียมความพร้อมทั้งศูนย์พักพิงอาหารถุงยางชีพและสถานพยาบาลโดยรัฐบาลพร้อมทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยเป็นไปตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติ
0: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างก่อนยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของตุ๊กตุ๊กหลานน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านถึงน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
1: ทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมอาทิรัฐบาลสั่งการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประสานสถานที่ราชการเพื่อเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพได้นำรถบรรทุกทหารเข้าสนับสนุนการอพยพและขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ยังสั่งการให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ work from home พร้อมขอความร่วมมือเอกชนเพื่อลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาให้พร้อมเข้าตัดไฟและซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงอย่างรอบด้านครับ
3: ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนชและกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทมเป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนชและที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
1: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะแถลงข่าวเป็นทางการทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าพร้อมกันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิกฤตน้ำท่วมปี2554กับปี2569บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันมาจากสภาพอากาศและปริมาณฝนตกสะสมไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือที่หลากลงมาอีกทั้ง4เขื่อนหลักยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ปี2554เรามีพายุเข้าประเทศไทยมากถึง5ลูกด้วยกันครับ
2: และเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คือ28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของการเดินทางรวมถึงเรื่องของการติดต่อนัดหมายศาลต่างๆเนี่ยนะคะก็จะได้ไม่ได้รับผลกระทบนะคะและที่สำคัญก็คือว่าให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะ4พื้นที่เท่านั้นก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะนอกจากนี้ก็ยังขยายเวลาเปิดใช้บริการฟรีทางด่วน8สายรวมถึงมอเตอร์เวย์และดอนเมืองโทเวย์ด้วยค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมขยายมาตรการยกเว้นค่าผ่านทางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยครอบคลุมทางด่วน8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน์ทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษอุดรรัตยาทางพิเศษสายบางนาอาจนรงทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาก็คือสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรวมถึงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข6 M6 นะคะหมายเลข7และหมายเลข9และดอนเมืองโทเวย์ค่ะเพราะว่าเส้นวิภาวดีรังสิตบางจุดน้ำยังท่วมสูงนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าสโมสรตำรวจและหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะก็เลยไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจนถึงเวลา 24:00 นหรือว่าเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนนี้ค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนอกจากนี้รัฐบาลยังประกาศให้วันนี้28กันยายนและวันพรุ่งนี้29กันยายนเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลยพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทำการตามปกติแต่ว่าสำหรับภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีงบประมาณกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ EGP และ GFMIS ทางออนไลน์ได้ทุกที่นะคะจึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะ
1: ในส่วนของการให้บริการของโรงพยาบาลต่างๆในช่วงวันหยุดกรณีพิเศษนะครับทางหลายโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติเช่นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้มีการโพสต์ข้อความประกาศเปิดให้บริการทุกระบบตามปกติหากท่านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าเดินทางไม่สะดวกสามารถติดต่อเลื่อนนัดหมายได้ที่02-256-4000ต่อ644-64-644-62-644-64-64-66ในเบอร์เฉพาะกิจในกรณีพิเศษให้บริการถึง29กันยายนนี้เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิการะบบบริการพิเศษนอกเวลาราชการและนวัดบริบาล02-256-5139วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประกาศว่าคณะแพทย์เปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติในทุกระดับในทุกหน่วยบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการตามปกติเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเข้ารับบริการได้อย่างต่อเนื่องส่วนผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการเดินทางจนต้องเลื่อนนัดหมายสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลขที่ระบุในใบนัด หรือผ่านแอปพลิเคชันสิริราชคอนเน็ก

0: ในกรณีเลื่อนนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการท่านสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลข024199801212ย้ำอีกครั้งนะครับ024199801212เช่นเดียวกับประกาศของโรงพยาบาลราชวิถีแจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัยโดยผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมยังคงเปิดให้บริการตามปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงพยาบาลจะติดต่อผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดส่วนคลินิกพรีเมียมและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการก็เปิดให้บริการตามปกติสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับโทรศัพท์โรงพยาบาลราชวิถีโทรศัพท์นะครับ022062900ย้ำอีกครั้งนะครับ022062900ผู้ป่วยฉุกเฉินห้องฉุกเฉินชั้น1อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่เปิดให้บริการตามปกติในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตโทรศัพท์จำง่ายนะครับหมายเลขสายด่วน1669สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะคะถนนสายหลักบางเส้นเนี่ยสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ว่าหลายเส้นก็ยังท่วมสูงอยู่นะคะส่วนพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมสูงอยู่คุณผู้ชมสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในเพจ Facebook NBT ภาษาอังกฤษขีด NBT ภาษาไทยนะคะรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

พบกันกับรายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะ

0: 6:25 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะยังคงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ปรากฏว่าถนนสายหลักเริ่มกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ในหลายเส้นทางนะคะส่วนระดับน้ำที่ขังในชุมชนคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 สัปดาห์ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครได้เดินหน้าเร่งระบายน้ำเต็มกำลังหากสถานการณ์ฝนเริ่มเบาก็มั่นใจว่าสถานการณ์จะทยอยดีขึ้นและเดินหน้าดูแลพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพว่าขณะนี้ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำในคลองบางพื้นที่เริ่มทยอยลดลงสถานการณ์จึงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับโดยกรุงเทพมหานครได้เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังพร้อมบริหารจัดการคลองสายหลักและคลองสายรองรวมถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยต้องเร่งลดระดับคลองสายหลักก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ถนนและชุมชนลงสู่ระบบคลองได้มากขึ้นและขณะนี้คลองแสนแสบก็เริ่มมีระดับลดลงในบางพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่บริเวณเพิ่มสินทำให้ถนนหลายช่วงกลับมาใช้งานได้แล้วค่ะสะท้อนว่าการระบายน้ำเริ่มเห็นผลในบางพื้นที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยนะคะว่าพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบก็ได้แก่แนวคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันผ่านเทพลีลาบางกะปิและคลองจันทร์รวมถึงพื้นที่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เช่นลาดกระบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้านนักกีฬาและคลองหัวหมากเนื่องจากระดับน้ำในคลองยังสูงทางกรุงเทพมหานครจึงเร่งบริหารจัดการระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อทยอยระบายออกจากพื้นที่ขณะที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันขึ้นไปตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนถนนรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังและต้องติดตามระดับน้ำในคลองแสนแสบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งเหนือโดยใช้คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองบางเขนและคลองบางซื่อช่วยรองรับและตัดน้ำจากพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะแนววิภาวดีรังสิตที่ยังมีบางช่วงได้รับผลกระทบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะที่ปริมาณฝนมีแนวโน้มเบาบางลงและคาดว่าปริมาณฝนในวันนี้จะลดลงตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครสามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะทยอยลดลง
1: ทางด้านนายชัชชาติศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าห่วงใยทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองปรีประชากรและก็คลองประเวศแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยคาดว่าระดับที่ท่วมขังในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 สัปดาห์ในการระบายส่วนในถนนสายหลักคาดว่า 2-3 วันน่าจะระบายออกได้หมดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม9เรื่องนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับว่าระดับน้ำท่วมสูงและก็หนักมากต้องมีการอพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่รวม 30,000 คนออกมาให้หมดโดยเตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไว้รองรับแล้วครับ
2: สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตภาคด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการอพยพออกคิดว่าตอนนี้เมื่อคืนเราไปตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนในชุมชนแต่ว่าไม่สะดวกละเพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลยก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังแทนแล้วบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญนั้นก็คือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็40 50คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภ.ได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะขอรถขนส่งขอสมก.เพื่อนำคนจากปากซอยไปที่ตระกูลหาดลาดกระบังต่อ
1: ส่วนในพื้นที่เขตหลัก4ชุมชนที่อยู่ริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบ39ชุมชน1017ครอบครัวประชาชนกว่า 69,000 คนโดยสำนักงานเขตหลัก4ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน3แห่งคือโรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์โดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนมีผู้ประสบภัยพักอาศัยจำนวน170คนหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบและหากต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถประสานสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: ค่ะอย่างที่รายงานไปนะคะว่าแนวคลองแสนแสบเนี่ยเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โซนบางกะปินี่ก็ท่วมสูงก็เลยต้องมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงเขตบางกะปิวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพมหานครก็มีการสั่งการจัดตั้งครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมทั้งมีการผนึกกำลังปภ.เร่งเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดด้วยนายวรสิทธิ์เกลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้ประสบปัญหาขาดแคลนเสบียงอาหารและน้ำดื่มค่ะจึงได้เร่งประสานนำรถครัวสนามที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมเข้ามาติดตั้งเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสะอาดถูกหลักอนามัยแจกจ่ายให้แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งจัดส่งข้าวสารน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยด่วนนะคะเนื่องจากว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางประกอบอาหารและกระจายเสบียงไปยังชุมชนโดยรอบและยังได้นำรถผลิตน้ำดื่มเข้ามาประจำการสนับสนุนทุกวันเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำดื่มสะอาดของผู้ประสบภัยที่มีแนวโน้มเดินทางเข้ามาพักพิงเพิ่มจำนวนมากขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแผนการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังจากที่ระดับน้ำลดลงว่าได้มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั้งในด้านเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นและเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบพร้อมเน้นย้ำให้ลดทอนขั้นตอนด้านเอกสารและความซับซ้อนของกระบวนการให้สะดวกรวดเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระแก่ประชาชนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและความสูญเสียจากเหตุอุทกภัยอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งหน่วยงานให้มีการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะลดขั้นตอนพวกนี้ไปเลย
1: อย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกไปนะครับว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานต้องทำงานอย่างไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพื้นที่แบ่งอะไรก็ตามแต่ต้องเป็นเอกภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาปกติสุขมากที่สุดและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำภารกิจของตัวเองไปทำในสิ่งที่ประชาชนจะได้ช่วยเหลือนะฮะมากที่สุดอย่างกองทัพเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้ลงพื้นที่เขตลาดกระบังครับไปติดตามภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยทางกองทัพได้สนับสนุนเรือท้องแบนรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่ครับพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยฮะท่านเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องสูบน้ำสนับสนุนการรับส่งประชาชนตามเส้นทางถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนที่สะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นซอยร่มเกล้า24เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมรับทราบข้อมูลการดำเนินงานและความต้องการในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อรองรับภารกิจและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการเดินทางในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังทั้งนี้หน่วยบัญชาการฐานพัฒนายังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องและการประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วในการความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องร่วมกันพร้อมกันนี้ให้กำลังพลในสังกัดหน่วยทหารพัฒนาได้สับเปลี่ยนกำลังพลทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ตอนนี้หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะแฟนข่าวเช้า NBT ของเราก็แจ้งเข้ามาทางเพจ Facebook NBT ภาษาอังกฤษขีด NBT ภาษาไทยนะอย่างคุณอามอมรเทพแพ่งสภาแจ้งว่าแจ้งวัฒนะเมื่อวานเนี่ยท่วมสูงอยู่นะเช้านี้น้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วแล้วก็คุณวรสมนทิพยรัตน์กุลบอกว่ารามอินทราเขตบางเขนน้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วก็หวังว่าฝนจะไม่ตกลงมาอีกนะคะพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมสูงอยู่หรือว่าน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วแจ้งเข้ามากันหน่อยนะ
1: แต่ว่าเน้นย้ำหน่อยนะฮะให้ติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหน้าจอ MBT 2 HD เราก็เป็นหนึ่งใน JIC ที่จะรายงานสถานการณ์ถ่ายทอดสดเวลา 10:00 นเพื่อรับทราบภาพรวมทั้งหมดและการให้ความช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนสบายใจและอย่างที่เน้นย้ำไปจากนายกรัฐมนตรีใหกลับมาปกติสุขโดยเร็วที่สุดครับ
0: ค่ะพื้นที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นเดียวกันนะคะไปที่ปราจีนบุรีกันก่อนนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดหลังจากที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์ในระดับสูงสุดและระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจึงได้มีการกำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนนายเจเศรษฐไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรวัดแสงสว่างอำเภอศรีมโหสถและบริเวณแยกไฟแดงถนนราษฎรดำริเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเพื่อตรวจสอบระดับน้ำสภาพพื้นที่และผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงโดยในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินระดับน้ำและดำเนินมาตรการป้องกันโรงพยาบาลโดยทันทีทั้งการเสริมแนวป้องกันน้ำการเตรียมเครื่องสูบน้ำการรักษาเส้นทางเข้าออกโรงพยาบาลรวมถึงการเตรียมแผนรองรับกรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ระบบการรักษาพยาบาลสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันและดินสไลด์พร้อมกำชับโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าน้ำสะอาดออกซิเจนยาเวชภัณฑ์ระบบสื่อสารและระบบส่งต่อผู้ป่วยให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างน้อย72ชั่วโมงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้พื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและทรัพย์สินไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากได้รับการแจ้งเตือนจากทางราชการนะคะหากว่าได้รับการแจ้งเตือนต้องรีบขนของขึ้นที่สูงเพราะว่าหลายพื้นที่น้ำมาเร็วนะคะหลายบ้านหลายหมู่บ้านบอกว่าน้ำมันมาเร็วมันเก็บไม่ทันสำหรับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะขณะนี้ก็มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 4,100 หลังคาเรือนระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าอาจเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอนาดีอำเภอกบินบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำ และพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งมีความเสี่ยงจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนนทบุรีล่าสุดพื้นที่ของเมืองนนทบุรีและก็อำเภอปากเกร็ดถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับโดยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไปติดตามการระบายน้ำแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบการระบายน้ำบริเวณคลองประชาขออภัยครับบริเวณคลองประปาและคลองส่วนเพื่อประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสากลการบินไทยและตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบสิ่งของช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยรวมถึงนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวโดยมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับ
3: ประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทางส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงทรัพย์ก็ดีโรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการให้รถทหารเนี่ยออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วทั้งเราก็ได้เห็นมีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
1: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีแล้วก็อำเภอปากเกร็ดมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรส่งผลให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่จังหวัดนนทบุรีเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีมีการออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบไปด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกหนึ่งฉบับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถเข้ามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับ
0: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุพรรณบุรีเน้นย้ำเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะพร้อมสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการให้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมด้วยขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำและป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรีหลังมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้ตรวจบริเวณจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงซึ่งทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญโดยขณะนี้แนวกั้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็สามารถรองรับสถานการณ์ได้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวด้วยว่าจะมีการผลักดันโครงการคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการและใช้งบประมาณได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2570ทางด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่ผ่านมาเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครแต่ว่าปีนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะนอกจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วยังมีฝนตกในปริมาณมากอีกด้วยซึ่งอันดับแรกก็ต้องเร่งเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพร้อมเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่กำลังจะลงมาสมทบด้วยนายวราวุธยอมรับว่าปีนี้คงต้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของทุ่งรับน้ำแม้ว่าเก็บเกี่ยวไปแล้วแต่ว่ายังไม่ 100% จึงจะหารือถึงแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรขณะเดียวกันได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งให้สำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อสามารถอพยพได้ทันทีจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ประสบภัยในตำบลต่างๆของอำเภอบางปลาม้าด้วยค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและก็ศูนย์รองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลีใหญ่นะครับพร้อมกับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่บ้านชวนชื่นบางนาหลังจากที่กำแพงกั้นน้ำพังลงครับทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านครับนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตรวจเยี่ยมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการระบายน้ำออกจากหมู่บ้านรวมถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่ได้รับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้โดยพบว่าสาเหตุเกิดจากกำแพงกั้นน้ำด้านหลังหมู่บ้านพังลงทำให้น้ำจากคลองช่วยพร้าวซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตไหลเข้ามาท่วมบริเวณหมู่บ้านส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ700หลังคาเรือนด้วยระดับน้ำบางจุดในหมู่บ้านสูงกว่า 1.5 เมตรครับรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางรวมถึงจัดส่งอาหารให้กับผู้ที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเบื้องต้นจะมีการใช้บิ๊กแบ็กทำเป็นแนวคันกั้นน้ำบริเวณกำแพงด้านหลังหมู่บ้านที่พังลงมาซึ่งคาดการว่าจะต้องใช้บิ๊กแบ็กประมาณ200ถึง300ถุงจากนั้นจะเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านเพื่อให้น้ำเนี่ยลดลงถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะสามารถลดระดับน้ำลงได้นอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงครัวบริเวณฝั่งตรงข้ามของหมู่บ้านเพื่อเป็นจุดประกอบอาหารสำหรับจัดส่งให้กับประชาชนในหมู่บ้านชวนชื่นบางนาและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงที่มีน้ำท่วมเช่นเดียวกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่เข้าพักในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์รองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลีใหญ่ซึ่งมีประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงประมาณ300คนโดยส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านชนละเทพและหมู่บ้านบางปลีนครซึ่งทั้งสองแห่งนี้มีน้ำท่วมขังสูงบางจุดเนี่ยสูงกว่า1เมตรโดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้จัดบุคลากรทางการแพทย์มาคอยดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัยจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณแยกสี เทพาซึ่งปริมาณน้ำท่วมขังจุดนี้เริ่มลดลงแล้วหากน้ำลดสู่ภาวะปกติก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนและยังได้เดินทางติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมืองแล้วก็เทศบาลตำบลพระแรกสาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนครสวรรค์ฝั่งตะวันตกของไทยรวมถึงอีสานด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ

ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไม

0: การรับมือกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะเริ่มกันที่นครสวรรค์กันดันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายเอกชัดเอี่ยมตาลผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์พันเอกสมจิตเทียมจันยารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่ประตูน้ำวังสวัสดีเพื่อประเมินปริมาณน้ำที่ประตูน้ำวังสวัสดีและติดตามน้ำที่ไหลเข้าสู่ประตูวังสวัสดีอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบปริมาณน้ำประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพฝนและปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นด้วยจากนั้นลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้จัดศูนย์พักพิงรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้านดอนปอหมู่ที่4ถึง7และหมู่ที่11ถึง14ซึ่งบ้านบางหลังอะค่ะคุณผู้ชมบางหลังเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากว่าปริมาณน้ำท่วมสูงปัจจุบันมีผู้ประสบภัยมาพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ทั้งหมด15คนค่ะ
1: ไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผนึกกำลังหลายภาคส่วนระดมเครื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็เครื่องสูบน้ำโดยเร่งระบายน้ำท่วมนาข้าวกว่า 3,000 ไร่พร้อมกับเปิดพื้นที่วัดให้ประชาชนฝากรถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ครับนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางทิวันรัตน์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต1ในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนายชยะอังกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนายสรันเกตทองนายอำเภอเมืองเพชรบุรีและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการเร่งระบายน้ำบริเวณหมู่ที่12ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยได้ระดมเครื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องสูบน้ำรวมถึงรถขุดเข้าไปขุดร่องน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรกรรมลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีโดยนอกจากพื้นที่หมู่ที่12แล้วยังได้ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ทำนาพื้นที่ตำบลโพไร่หวานตำบลบ้านหม้อตำบลธงชัยและตำบลบางครกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รับน้ำที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและมีพื้นที่นารวมกว่า 3,000 ไร่โดยประเมินว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์ก็จะคลี่คลายและดีขึ้นภายใน 1-2 วันนี้ครับนอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนางทิวันรัตน์ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังเจ้าอาวาสวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงเพื่อเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนำรถยนต์รถจักรยานยนต์และสิ่งของไปฝากจอดเอาไว้ชั่วคราวซึ่งขณะนี้มีประชาชนเริ่มนำยานพาหนะไปจอดดูแลรักษาไว้แล้วเช่นที่วัดเขาบันไดอิฐทั้งนี้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัดอบจ.เทศบาลอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานงานและประชุมหารือกันอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวันเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันอบจ.เพชรบุรีได้เตรียมสำรองเครื่องสูบน้ำไว้อีกประมาณ 5-6 เครื่องเพื่อพร้อมสนับสนุนและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันทีครับ
0: ไปดูโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมศูนย์พักพิงวัดท่ามะนาวอำเภอปากช่องค่ะไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตอนนี้นะคะที่โคราชเนี่ยฝนก็ตกต่อเนื่องขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เปิดโรงครัวพม.เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าผม.ได้ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ลงมือทอดไข่เจียวประกอบเลี้ยงอาหารจากครัวผม.แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยโรงครัวผม.ได้จัดทำโรงทานประกอบอาหารและแจกจ่ายข้าวกล่องให้ประชาชนชาวปากช่องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยาเพื่อร่วมส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม ทางด้านนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนคร

0: นครราชสีมาลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงวัดท่ามะนาวอำเภอปากช่องค่ะก็ไปให้กำลังใจประชาชนที่อพยพเข้าไปพักอาศัยชั่วคราวโดยศูนย์พักพิงแห่งนี้มีผู้อพยพรวม52คนทั้งนี้อำเภอปากช่องมีศูนย์พักพิงสำหรับรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้รวม8จุดด้วยกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณ4แยกหนองสาหร่ายและบริเวณสะพานขาวเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่องเกิดจากฝนตกหนักสะสมบนเขาใหญ่แล้วก็ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างค่ะขณะที่คลองระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนมิตรภาพสายเก่าโดยมีระดับน้ำสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรนะคะส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กผ่านได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการสัญจรส่วนการช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกพื้นที่เลยนะคะ
1: มาดูภาพรวมการบริหารจัดการน้ำกันบ้างนะครับที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำร่วมประเมินแผนปรับการระบายน้ำเขื่อนหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำมีการคาดการณ์แนวฝนที่จะเริ่มเคลื่อนขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นพร้อมกับติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งและเร่งการระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบของพี่น้องประชาชนครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่17/2569ร่วมกับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการณ์ว่ากลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงตามลำดับโดยในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้คือวันที่28-29กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้ได้มีการพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีช่องว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า500-700ล้านลูกบาศก์เมตรมีแผนงดการระบายน้ำเป็นเวลา2วันเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์ได้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกับเขื่อนท่าทุ่งนาเพื่อป้องกันไม่น้ำหลากล้นทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์ด้านเขื่อนขุนด่านประการชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุเก็บกักจึงต้องเป็นการระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วันในการปรับระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมขณะที่เขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 89% ของความจุเก็บกักคงการระบายน้ำไว้ที่วันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยชะลอมวลน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างและเขื่อนแก่งกระจานแม้ระดับน้ำจะเกินเกณฑ์ควบคุมเล็กน้อยแต่ว่าน้ำไหลเข้าเริ่มลดน้อยลงขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากตอนบนไหลมาสมทบแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันทนิมิตมีแนวโน้มล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 1-2 วันนี้ประกอบกับมวลน้ำจากแม่น้ำวังตะโหนดได้ไหลเข้าสู่บริเวณอำเภอท่าใหม่แล้วขณะที่ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรในช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรงตัวและก็มีแนวโน้มคลี่คลายเนื่องจากมวลน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านเริ่มลดน้อยลงจึงจะยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่ให้เกิน2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที